0: ำลายประมาณ 0.5 ถึง 1% ต่อปีมันดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกนี้ไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยๆก็คงไหวอ่ะนะ40 50คงพอไหวแต่ถ้าเข้าสวแบบเรา65 70แล้ววิ่งไหวมั้ยไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทำ 20-30 นาทีต่อวันต่อครั้งนะ 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทำงั้นนะหมอฉันแค่ล้างรถลดต้นไม้อาบน้ำหมาล้างจานดีกว่าไม่ทำอะไรขอให้มีกิจกรรมก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้ดีกว่านั้นนี่เขาเรียกเป็นขั้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยๆแย่สุดมีกิจกรรมดีขึ้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้หายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวเนี่ยชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในท้ายเก๊กเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ในถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่1ดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้แต่ไทเก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยๆเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาก็ขยับนะขอพูดเรื่องหันหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยท่าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่งคนเนี้ยแกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพ็คเหรอใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี่ยก็มาโชยเฉยว่าเออมันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น 1.6% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3%เพราะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
1: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 890หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกไหมคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 56 7 8 9 10โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่าค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4

0: อีกรอบหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะทีนี้นะคะจะเป็นท่ากลางข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกางไปด้วยกันนะซ้ายกางขาออกไปด้านข้างหุบหุบค่ะกางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
1: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนน่ะเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินมั้ยหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานถ้าเก๊กแอโรบิกเลยว่าไปนะทำมากทำน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทำมันช้าเกินไปน้อนะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627 024112408หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียเจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูรังผลานก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นแล้วปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่

ลิ้นส่วนหูหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีที่หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะเพราะบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอึติดก้นเพราะบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือใหยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับ

0: ้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับ
2: ก็ยินยาได
3: ้ได้ยา
2: ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยาน ได
2: ้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี่
4: บ
5: อยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
8: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: เร็วเร็วเร
5: ็
4: ว
5: โอ้โหโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
8: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
7: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
4: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
8: เฮ้ยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
8: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
7: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
8: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
9: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
7: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
9: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
10: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
8: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ไผ่ได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
7: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
9: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
7: เจ้าค่ะ
10: ท่านอาจารย
9: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
8: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
9: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
10: คำถามคำไทย
8: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
10: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
8: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
10: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
8: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
10: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
8: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
10: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g P L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ

0: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
1: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
2: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากากากาก
1: ากา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหว

0: ที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
4: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
4: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
4: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
4: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับ ดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขาหรือไม่ครับ
6: โอ้แบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
6: ะ
7: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
4: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
8: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟ เทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันได

0: ื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภท

0: ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิต

โรคผิวหนังมักจะพบในแพดดี้ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพดดี้ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพดดี้ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพดดี้ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพดดี้ด็อกของเราแพดดี้ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพดดี้ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้ว

น้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning, how are you? Okay, I'm fine today. So welcome back to our English class again. So let's have a look at the topic for today. Things I always do at home. Things I always do at home. ก็คือสิ่งที่ฉันเป็นไงครับทำอยู่ที่บ้านสม่ำเสมอนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญสิว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรไปมีใครจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากก็คือ the chores หรือ housework นั่นเองนะครับก็คือกิจกรรมงานบ้านนั่นเองนะครับที่เราได้เรียนไปเอาล่ะมีนักเรียนคนไหนยังพอจำได้ไหมครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยที่เราได้เรียนไปเบเล
2: ่ mop the floor
0: mop the floor mop the floor very good ปรบมือเพื่อนหน่อยลูก mop the floor แปลว่าอะไรนะถูพื้น
2: Feed the fish
0: แปลว่าให้อาหารปลา
2: Sweep the floor
0: แปลว่าอะไรครับ Sweep the floor เมื่อสักครู่เบลเล่บอกว่า mop the floor ถูพื้นถูบ้านแต่ว่า Sweep the floor ก็คือกวาดบ้านกวาดพื้นเองมีอะไรอีกไหมลูกกิจกรรมอะไรเอ่ย Yes, you can see it again
2: Make the bed.
0: Very good. ก็คือเก็บที่นอนเอาล่ะทีนี้ในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในกิจกรรมงานบ้านนะครับที่นักเรียนทำนะครับแต่เราจะเพิ่มนะครับบทเรียนในวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความถี่นะครับของการทำกิจกรรมงานบ้านแต่ละอย่างที่นักเรียนทำอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันล้างจานอย่างสม่ำเสมอนะครับกวาดบ้านบางครั้งอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องความถี่กันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อ1นะครับนักเรียนนะฮะสามารถระบุคำศัพท์เกี่ยวกับความถี่ได้นะครับหรือ adverb of frequency นั่นเองนะครับ2นักเรียนนะครับสามารถถามตอบและเกี่ยวกับความถี่ของการทำงานบ้านได้แสดงว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกถึงความถี่หรือว่าความการทำงานบ้านว่าเราทำบ่อยแค่ไหนอย่างที่ขวัญได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าอย่างเช่นขวัญล้างจานอย่างสม่ำเสมอหรือล้างจานบางครั้งนะครับภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมงานบ้านที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับเด็กๆดูภาพแรกครับเขาทำอะไรเอ่ยถูพื้นนั่นเองถูพื้นภาษาอังกฤษว่าไงลูก mop the floor นะครับ mop the floor เด็กๆต้องจำกิจกรรมด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นนะครับ next ก็คือเก็บที่นอนนั่นเองนะครับนะครับลูก make the bed ถัดมาล้างจานหรือ wash the dishes นั่นเองนะครับต่อไปครับเก็บของให้เป็นระเบียบยังจำได้ไหมเอ่ย it begins with the letter T tidy the room very good tidy the room next กวาดบ้านครับ sweep the floor nextfeed the fish นะครับในที่นี้คือให้อาหารปลาถ้าเราบอกให้อาหารแมวล่ะครับที่บ้านเลี้ยงแมว feed the cat next plant the tree หรือว่า plant a tree นั่นเองนะครับลงมาข้างล่างเมื่อ plant แล้วเราต้องเป็นไงลูก water the plant or water the tree is okay and then พับผ้า Fold Fold the clothes very good เก่งมากครับเอาล่ะนี่คือกิจกรรมที่เราได้เรียนไปแล้วแค่เราทบทวนเฉยนะครับอ่ะเอาล่ะทีนี้อย่างที่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวเราจะลงลึกนะครับในเรื่องของความถี่ของการทำกิจกรรมงานบ้านว่าเราทำบ่อยแค่ไหนซึ่งความถี่ดังกล่าวนะครับเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า adverbs of frequency นะครับ adverbs of frequency นั่นเองนะครับก็คือความถี่ว่าเราทำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูอันแรกคำนี้เราจะอ่านว่า always I'm sorry นักเด็กสามารถเปิดหนังสือดูได้นะครับขอโทษครับเด็กไม่ได้บอกนักเรียน You can turn the page 31 Everybody please turn to page 31 pleaseเด็กๆสามารถเปิดหนังสือไปหน้า31ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันโอเค Listen please Look at the first one เดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกกันนะครับคำนี้เราจะอ่านว่า always
1: always
0: always แปลว่าอะไรเอ่ย
1: เสมอ
0: สม่ำเสมอนั่นเองนะครับแสดงว่าคำว่า always เนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อการที่เราได้ทำกิจกรรมหรือว่างานบ้านเนี่ยเป็นยังไงลูกสม่ำเสมอนั่นเองนะครับความถี่จะอยู่ที่ประมาณ 100% นะครับ 100% โอเคอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันล้างจานอย่างสม่ำเสมอครูอันก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I always wash the dishes เด็กๆอ่านตามครูอันไปข้างลูก
1: always
0: ดังนั้นนะครับถ้าเราจะบอกว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำกิจกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอเราต้องใช้คำว่าอะไรลูก louder please
1: always
0: okay always นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับความถี่นะครับก็คือการบอกนะครับว่าเราทำกิจกรรมหรือว่างานบ้านเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับเราจะต้องใช้คำเหล่านี้นะครับโอเคนะคำแรกไปแล้วนะคือคำว่าอะไรนะ again please
1: always
0: แปลว่าสม่ำเสมอ next คำนี
1: ้
0: very good นะครับเราจะอ่านว่า usually again please
1: usually
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: เป
0: ็นปกติใช่ไหมเป็นปกติแปลว่าเป็นปกตินั่นเองนะครับ next คำนี้อ่านว่า very good นะครับ often แปลว่าอะไรเอ่ย
1: บ่อย
0: ครั้งนั่นเองนะครับ next คำนี้อ่านว่า
1: sometimes
0: แปลว่า
1: บางคร
0: ั้งแสดงว่าทำบ้างไม่ทำบ้างนั่นเองนะครับ next very good
1: seldom
0: คือไม่ค่อยจะทำนั่นเองนะครับไม่ค่อยจะทำสุดท้ายเลยคือคำว่า
1: never
0: แปลว่าไม่เคยทำเลยนะครับไม่เคยทำเลยอย่างเช่นขวัญบอกว่าขวัญไม่เคยล้างจานเลยนะครับก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I never wash the dishes ก็คือไม่เคยล้างจานเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่ลูก
1: always
0: แปลว่าอะไรนะ
1: สม
0: ่ำเสมอ
1: usually
0: แปลว่าโดยปกติ
1: often
0: คือ
1: sometimes
0: บางครั้ง seldom
1: ไม่ค่อย
0: and never ไม่เคยเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะครับเด็กๆดูรูปในนี้นะครับผู้หญิงเขาทำอะไรอยู่ลูก
1: กวาดบ้าน
0: เขาบอกว่า I always sweep the floor เด็กๆอ่านตามครูลูก I always sweep the floor ใครAgain, please.
1: I always sweep the floor.
0: ทีนี้เด็กๆลองบอกครูอ่านซิว่าประโยคนี้เราแปลว่าอย่างไร
3: กวาดบ้าน
0: ค่ะลองแปลดูสิ
4: ฉันกวาดบ้านอย่างสม่ำเสม
0: อ Very good. ฉันกวาดบ้านอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเก่งมากนะครับทีนี้เด็กๆดูโครงสร้างประโยคนิดนึงนะครับการใช้ adverb of frequency เนี่ยนะครับเราจะวางไว้หลังประธานนะครับในที่นี้นะครับจะวางไว้หลังประธานนะครับคือคำว่า always นั่นเองนะครับที่แปลว่าสม่ำเสมออ่ะต่อไปรูปที่สองผู้ชายนี่ทำอะไรเอ่ย
5: ล้างจาน
0: ล้างจานนะครับล้างจานนะครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ย I sometimes wash the dishes I sometimes wash the dishes แปลว่าฉันอะไรลูกล้างจานเป็นไง
6: บ
0: างครั้งนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า sometimes ตัวแดงเนี่ยแปลว่าบางครั้งซึ่งประโยคนี้ I sometimes wash the dishes ก็แปลได้ว่าฉันล้างจานบางครั้งแสดงว่าเขาทำบ่อยไหมเขาล้างจานบ่อยไหมลูกไม่เขาล้างจานแค่บางครั้งเองนะครับแต่ผู้หญิงเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเขากวาดบ้านเนี่ยใช้คำว่า always เนี่ยเขาทำสม่ำเสมอไหมลูกทำบ่อยไหมสม่ำเสมอนะครับ next ผู้ชายคนนี้กับรูปถูพื้นเด็กๆลองเดาดูซิครับว่าเขาเป็นไงครับไม่เคยเลยไม่เคยอะไรลูกไม่เคยถูพื้นเลยทีนี้ลองแต่งประโยคให้คุณครูอ่านฟังหน่อยว่าฉันไม่เคยถูพื้นเลยเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรมีใครจะบอกเบลเล่ very good stand up pleaseCould you tell me, please, make the sentence?
7: I never mop the floor.
0: I never mop the floor. ถูกไหมลูกซึ่งคำว่า never แปลว่าไม่เคยปรบมือเพื่อนหน่อยลูก I never mop the floor. ในที่นี้แปลว่าฉันไม่เคยที่จะอะไรลูกถูพื้นเลยนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมที่นะครับ adverbs of frequency จะอยู่ในหน้าที่อะไรลูก32 32นะครับ32ทีนี้ฟังคำสั่งว่าทำอย่างไรโอเค listen I will tell you instructions how to do this activityLook at the symbols and fill in the adverbs of frequency in the blank นะครับให้นักเรียนเนี่ยดูสัญลักษณ์ของ

0: ความถี่ที่กำหนดให้นะครับนะอย่างเช่น number 1ความถี่ที่ให้มา 100% แสดงว่าเขาทำเป็นไงลูก
1: สม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอภาษาอังกฤษว่าไงนะครับเมื่อสักครู่ all always very good หนูก็ใส่ always ลงไปต่อไป number 2นะครับรูปภาพ 70% นะครับ
1: often อ
0: ะไรลูก
1: often
0: นะครับนักเรียนก็ใส่ often ไปนะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเฉลยพร้อมกันเลยนะ Look at number 1 What is the missing word คำอะไรหายไปลูก
1: Always
0: คำว่าอะไรครับ
1: Always
0: นั่นเองเอาล่ะให้นักเรียนอ่านเต็มประโยคเลยลูก Read the full sentence please I always make the bed นะครับฉันเป็นไงลูกเก็บที่นอนอยู่เป็นอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับต่อไป number 2 what is the missing word อะไรหายไป often นะครับหรือ often นั่นเองนะครับ I often wash the dishes นะครับแปลว่าล้างจานเป็นยังไงครับบ่อยครั้งนะครับถ้ามีเสียงช่วยตอบก็จะเพิ่มคะแนนให้ number 3 what is the missing wordWhat is the missing word? Seldom. Very good. I seldom plant a tree. นะครับ Next, number 4. อะไรหายไป Usually. Very good. I usually sweep the floor. Next, number
1: 5.
0: I sometimes fold the clothes. นะครับบางครั้งก็พับเสื้อผ้านั่นเองนะฮะเอาล่ะทีนี้เมื่อสักครู่เราได้รู้วิธีบอกแล้วว่าเราได้ทำกิจกรรมหรือว่างานบ้านเนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งคำถามบ้างนะครับว่าเอ๊คุณกวาดบ้านบ่อยแค่ไหนนะครับรดน้ำต้นไม้บ่อยไหมนะครับภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรซึ่งภาษาอังกฤษนะครับเราจะสามารถถามได้ดังนี้How often do you? How often do you? แล้วตามด้วยกิจกรรมที่นักเรียนอยากจะถามเขานะครับซึ่งกิจกรรมในที่นี้ก็คือเป็นงานบ้านนั่นเองนะครับอย่างเช่นคุณครูอันจะถามว่าเบลเล่ได้กวาดบ้านบ่อยแค่ไหนนะครับคุณครูอันก็สามารถถามได้ว่า How often do you sweep the floor? How often do you sweep the floor? แล้วทีนี้เบลเล่ก็สามารถตอบได้ว่า I แล้วตามด้วยความถี่นะครับอย่างเช่น I always sweep the floor นะครับก็กวาดบ้านอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างเขาถามว่า How often do you wash the dishes? How often do you wash the dishes? ให้ทุกคนลองแปลประโยคคำถามนี้ขวัญฟังหน่อยครับว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกคุณล้างจานบ่อยแค่ไหนนะครับคุณล้างจานบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาตอบว่าอย่างไรเขาตอบว่าอะไรลูก I always wash the dishes แปลว่าอะไรครับฉันล้างจานสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเราทบทวนใหม่ถ้าเราจะถามใครสักคนว่าคุณทำกิจกรรมเหล่านี้บ่อยแค่ไหนเราสามารถถามได้ว่าอย่างไรลูกพร้อมกัน 1, 2, 3, go How often do you แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมที่เราอยากจะถามอีกครั้งหนึ่งลูก How often do you
1: How often do you
0: ในที่นี้ครูอันอยากรู้ว่าเขาเนี่ยล้างจานบ่อยแค่ไหนคุณครูอันก็สามารถถามได้ดังนี้เอาช่วยขวัญถามหน่อยลูก 1, 2, 3, go How often do you wash the dishes? แล้ววิธีการตอบนักเรียนก็สามารถตอบได้ดังนี้ I always wash the dishes นะครับนี่คือตัวอย่างในการถามตอบเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้นักเรียนลองช่วยขวัญถามหน่อยครับอ่านคำถามให้ขวัญฟังหน่อย 1, 2, 3, go
1: Often do you sweep?
0: Again, please. ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกคุณ
1: กวาดบ้าน
0: บ่อยแค่ไหนเขาตอบว่าอย่างไร พร้อมกัน Go
2: I sometimes
0: I sometimes sweep the floor แปลว่าฉันเป็นไงครับกวาดบ้านเป็นไงครับ sometimes บางครั้งนั่นเองอ่ะทีนี้ let's play game ชื่อเกมว่า how often do you นะครับซึ่งกติกาให้นักเรียนนะครับ toss up the dice นะครับก็คือโยนลูกเต๋าไปแล้วก็ได้หมายเลขอะไรก็แสดงว่าเด็กๆก็รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอวอลเนเทียร์ก่อนคู่แรกใครเอ่ยทีนี้ใครจะไปเริ่มก่อนเดี๋ยวนะอย่างนี้โอเคใครจะไปเริ่มก่อนลูกเบลเล่ toss up the dice what's number 10 okay number 10 what's the activity listen to music okay ภูมิกิจ you can ask เบลเล่How often?
3: How often do you listen to music? I sometimes listen to music.
0: I sometimes listen to music. Very good. อ่ะสลับกันอีกต่อไปเป็นภูมิกิจบ้าง Toss up the dice. Number? Number 9 number 9 what's the activity read the
3: book
0: okay you can ask him
3: how often do you read the book I always read the book
0: he always reads the book very good ปรบมือโอเคเชิญนั่งได้ take a seat เมื่อสักครู่นะครับเป็นกิจกรรมนะครับก็คือเกมนั่นเองนะครับที่ให้นักเรียนได้สนุกกันเดี๋ยวเรานะครับก็สามารถเล่นในยามว่างได้นะครับแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับก็ให้คุณครูปลายทางช่วยปรับประยุกต์เกมนี้ด้วยนะครับเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับเอาละโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับในรายงานที่16กันเลยนะครับชื่อเรื่องนะครับ Do Housework นะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะครับในการทำกิจกรรมใบนี้ให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรให้นักเรียนนะครับไปสัมภาษณ์เพื่อนนะครับในห้องเรียนและเขียนชื่อเพื่อนลงในตารางที่เพื่อนตอบนะครับในการทำกิจกรรมงานบ้านต่างๆนั่นเองนะครับเอาล่ะหน้าตาใบงานของเรียนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับคำถามที่เขาให้มาครับก็คือ how often do you ทีนี้ช่องว่างนะครับHow often do you เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าให้เติมอะไรไปลูกเก่งมากครับก็คือกิจกรรมงานบ้านที่เราถามเพื่อนเองนะครับที่ทำนั่นเองนะครับส่วน B นะครับก็คือคำตอบนะครับว่าเราได้ทำกิจกรรมงานบ้านนั้นบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับตัวอย่างสมมติว่าคุณครูถามมาลีนะครับมีเพื่อนเราชื่อมาลีด้วยนะครับในห้องนี้ครูอันถามว่า How often do you clean the room? How often do you clean the room? มารีตอบว่า I always clean the room. I always clean the room. นะครับคุณครูก็นำชื่อของมารีเนี่ยไปเติมในช่อง always เห็นไหมครับทางขวามือของนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในตารางนะครับซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นกิจกรรมงานบ้านส่วนขวามือของนักเรียนจะเป็นความถี่นะครับว่าทำบ่อยแค่ไหนนะครับในที่นี้มารีตอบว่า I always clean the room นะครับก็แสดงว่าทำบ่อยคุณครูหวานก็นำชื่อของมารีไปใส่ช่อง always นะครับต่อไปนะครับคุณครูถามเบลเล่นะครับสมมติถามเบลเล่ How often do you sweep the floorHow often do you sweep the floor? เบลเล่ตอบว่า I sometimes sweep the floor. Very good. I sometimes sweep the floor. สมมติว่าเบ บลเล่นะครับตอบว่า I sometimes sweep the floor นะครับครูอันก็เอาชื่อเบลเล่นะครับไปใส่ในช่อง sometimes นะฮะหลังจากนั้นเด็กๆครับยังไม่จบนะครับตอนที่2นักเรียนจะต้องแต่งประโยคด้วยนะครับว่าเพื่อนนักเรียนที่นักเรียนไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาทำกิจกรรมงานบ้านเหล่านี้บ่อยแค่ไหนอย่างเช่นข้อที่1 นะครับคุณครูไปถามมารีมารีตอบว่า I clean the room I'm sorry I always clean the room นะครับคุณครูก็สามารถนำมาแต่งประโยคได้ดังนี้ครับก็จะได้เป็น Mali always cleans the room Mali always cleans the room ซึ่งเด็กๆสังเกตได้ว่าคำว่า clean นะครับมีเติม s ลงไปด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมคำนี้เห็นไหมครับ cleans คำนี้เติม s ลงไปด้วยเพราะว่าอะไรมีใครบอกคุณครูอ่านได้มั้งลูก very good เก่งมากก็คือมารีในที่นี้เป็นประธานเอกพจน์นั่นเองนะครับเราจำเป็นจะต้องใส่ s ลงไปนะครับตรงที่คำกริยานั่นเองก็คือคำว่า cleans นั่นเองนะครับต้องเติม s ด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อที่2คุณครูก็มาแต่งประโยคใหม่ว่าเบลเล่เนี่ยครับเขาเป็นไงลูกกวาดบ้านบางครั้งนั่นเองคุณครูก็สามารถแต่งประโยคได้ดังนี้ครับBelle sometimes sweeps the floor. Belle sometimes sweeps the floors. เห็นไหมครับคำว่า sweeps นะครับคุณครูอ่านก็เติม s ด้วยเช่นกันเพราะในที่นี้ประธานในที่นี้เป็นเอกพจน์นั่นเองนะครับก็คือ Belle นั่นเองนะครับจึงต้องเติม s ด้วยเอาละเดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: เด็กๆหลังจากที่นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมมาเป็นยังไงบ้างครับก็ได้คำตอบที่หลากหลายใช่ไหมครับส่วนเด็กๆปลายทางครับเป็นไงบ้างครับโอเคคิดว่าเด็กๆคงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยดูเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับnow is this a wrap up time so what have we learned so far for today we have learned about housework right and then we learned about the adverbs of frequency นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมงานบ้านนะครับแล้วก็ความถี่นะครับคำวิเศษที่บอกความถี่ทีนี้เด็กๆยังจำได้ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคำว่าอะไรลูกคำแรกคำว่าอะไรครับ
1: always
0: ถ้าช่วยตอบกลุ่มละ5คะแนน
1: always
0: ที่แปลว่า
1: สม
0: ่ำเสมอนะครับลองแต่ละกลุ่มลองยกตัวอย่างประโยค always ไหมคุณครู1ประโยคกลุ่มละ1ประโยคฟังแต่งประโยคกลุ่มละ1ประโยคอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกันกลุ่มละ5คะแนนกลุ่มไหนจะเริ่มก่อนกลุ่มไหนจะตอบก่อนครับปรึกษากันฟังเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคตาม

0: พิเศษเหล่านี้นะครับอย่างเช่นคำแรก always แปลว่าสม่ำเสมอแต่งประโยคมากลุ่มละ1ประโยคที่ไม่ซ้ำกันอากลุ่มไหนจะเริ่มก่อนอากลุ่มภูมิกิจลูก
1: I always mop the floor
0: I'm sorry
1: I always mop the floor
0: I always mop the floor very good 5 points 5คะแนนครับต่อไปกลุ่มอื่นเบลเล
1: I always make the best.
0: I always make the best. 5 points 5คะแนนเอาคำว่า always ตอนนี้ยังอยู่คำว่า always นะกลุ่มที่2กรุ๊ปชื
1: ่อ I always wash the dishes.
0: I always wash the dishes. อย่าลืม S ข้างหลังด้วยนะลูก Very good. ต่อไปกลุ่มที่อะไรลูกมีไหมถ้าไม่มีเราก็ข้ามไปคำต่อไปนะคำต่อไปคำนี้คำว่าอะไรลูก
2: Usually
0: พร้อมกันลูก
2: usually
0: แปลว่าอะไรครับ
2: โดยปกติ
0: โดยปกติกลุ่มไหนที่ยังไม่มีคะแนนสามารถแต่งประโยคได้ลูกคำนี้มีค่า10คะแนนตอบซ้ำได้เลยลูกเดี๋ยวดูซิว่ากลุ่มไหนวันนี้จะได้ทำเวรเดี๋ยวภูมิกิจก่อนลูกใช้คำว่า usually นะ
1: I usually sweep the floor.
0: Very good. เก่งมากฉันปกติแล้วกวาดบ้าน10คะแนนบวกไป5คะแนนเมื่อสักครู่ใครอีกกลุ่มไหนอีกเร็วๆกลุ่ม number 2ตอนนี้ยังอยู่คำว่า usually ลูก
1: I usually mop the floor.
0: Very good. 10คะแนนต่อไปกลุ่มไหนเบลเล่
1: I usually feed the pet.
0: ในที่นี้แปลว่าให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูกโอเคเก่งมากมีอีกไหมกลุ่ม number 5 number 4ยังไม่มีคะแนนนะสามารถตอบได้ลูกต่อไป next word คำนี้อ่านว่าอะไรลูก often again please
2: often
0: กลุ่มไหนที่จะยกตัวอย่าง oftenกลุ่ม4กลุ่ม2
1: I often water the plant
0: I often water the plant นะครับแปลว่าฉัน
1: รดน้ำต้นไม้
0: อีกครั้ง very good มีไหมมีคนอื่นอีกไหมเบลเล่ again please the real come on
1: I often plant the tree.
0: Very good นะครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนประธานก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนจาก I เป็น we ก็ได้ก็คือพวกเรานะครับอาจจะเปลี่ยน I จะเป็น we ก็ได้ก็คือพวกเราในกลุ่มนี้นะครับ Next one คำนี้อ่านว่าอะไรลูก
2: Sometimes
0: แปลว่าบางครั้งทีนี้คุณครูอันอยากได้ยินกลุ่ม4กลุ่ม5บ้างลูก Number 4 หรือ Number 5Group number 4 group number 5 sometimes คำนี้ค่อยเลย20คะแนนได้เลย20คะแนนเป็นไงแล้วทำไมต้องส่งเสียงโอเคนะ group number 5 louder please
1: I sometimes feed the fish
0: แปลด้วยลูก
1: ฉันให้อาหารปลาบางครั้งค่ะ
0: โอเค20 scores 20คะแนนโอเคต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
2: seldom
0: นะครับแปลว่าไม่ค่อยทำเอาละคำนี้30คะแนนภูมิกิจยกก่อนเราเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณครูให้เปลี่ยนประธานจาก I เป็น V บ้างWe คือพวกเราลองดูสิ
1: We seldom water the plants
0: พวกเราเป็นไงลูกแปลด้วย
1: พวกเรา
0: ไม่ค่อย
1: รดน้ำต้นไม้
0: ไม่ค่อยรดน้ำต้นไม้แสดงว่าต้นไม้เป็นอะไรแล้วตอนนี้เหี่ยวเขานะครับโอเค sit down ต่อไปขออีกสักกลุ่มหนึ่งคำว่า seldom เบลเล่กลุ่ม number 4ยังไม่มีคะแนนนะ

0: We seldom fold fold the clothes.
1: We seldom fold the clothes. พวกเราไม่ค่อยอะไรลูก fold the clothes. ไม่ค่อยพับผ้าแล้วทำไมกลุ่ม5ตอบเป็นภาษาไทยได้ทำไมไม่ตอบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเห็นไหมคะแนนน้อยแล้วเนี่ยกลุ่ม4ด้วยโอเคนั่งลงต่อไปคำว่า never เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับ
2: ไม่เคย
1: อ้าวเอามือจับติ่งหูคะแนนตรงนี้ขอ50คะแนนเมื่อกี้รวมให้ดีนะลูกนะรวมให้ดีนะว่าได้กลุ่มละเท่าไหร่นะแต่เมื่อกี้กลุ่ม4ยังไม่มีคะแนนเลยนะโอเค1 2 3ยัง1 2 5 1 2 3กลุ่ม2ทำไมกลุ่ม4ไม่ยกเลยอ่ะ
0: we
1: ใช้คำว่า we ลูก
0: we never mop the floor
1: we never mop the floor พวกเราไม่เคยถูพื้นเลยงั้นเดี๋ยวไปถูพื้นทำเวรโอเคไหมโอเคเอาละทีนี้ถ้าเราจะถามว่าคุณทำงานบ้านเนี่ยทำกิจกรรมเนี่ยทำงานบ้านเนี่ยบ่อยแค่ไหนเราจะใช้ประโยคคำถามว่าไงครับยังมีคะแนนอยู่เอาทุกคนพร้อมกันก่อนครับ one two three go
2: How often do you
1: แล้วตามด้วยอะไรครับกิจกรรมงานบ้านที่ทำเอาละคุณครูอั๋นมีคะแนนพิเศษให้กลุ่มละ10คะแนนเลยตอนนี้แต่ให้ทุกกลุ่มช่วยกันตั้งคำถามถามครูอั๋นหน่อยว่าครูอั๋นทำงานบ้านเนี้ยบ่อยมากแค่ไหนสักเลยให้1นาทีเร็วๆอย่างเช่นจะถามครูอั๋นว่า How often do you feed the cat? How often do you sweep the floor? อย่างเงี้ยนะครับถ้ากลุ่ม1นะครับถามไปแล้วกลุ่ม2ก็ต้องเปลี่ยนคำถามนะลูกไม่ซ้ำกันเหลืออีก30วิ How often do you How often do you แล้วตามด้วยกิจกรรมงานบ้าน Are you ready?
2: Yes
1: โอเคเดี๋ยวจะไล่ไปเลยนะกลุ่ม1กลุ่ม2นะโอเคนะเดี๋ยวจะไล่ไปเลยถ้าทุกกลุ่มได้ก็ได้คนละ10คะแนนเลยโอเคกลุ่ม number 1
0: How often do you make the bed?
1: How often do you make the bed? I sometimes make the bed. ครูอันพูดว่าอะไรลูก I sometimes make the bed แปลว่าอะไรครับ
3: บางคร
1: ั้
3: ง
1: ฉันบางครั้งนั่นเองนะครับในการเก็บที่นอนโอเคต่อไป number 2 Thank you sit down number 2ใครก็ได้ถามเร็วๆ10คะแนนรออยู่ลูกถามเลย
0: How often do youWash the dishes.
1: How often do you wash the dishes? นะฮะ I always wash the dishes. ครูอันพูดว่าอะไรลูกหมายความว่าไงครับ
3: อย่างสม่ำเสมอ
1: ล้างจานอย่างสม่ำเสมอ Group number 3
0: How often do you mop the floor?
1: How often do you mop the floor? ถูพื้นบ่อยแค่ไหน I sometimes mop the floor. แปลว่าถูพื้นเป็นไงครับบางครั้งนั่นเองครับบางครั้งต่อไปนะครับกลุ่ม number 4
0: How often do you mop the floor?
1: How often do you mop the floor? เมื่อสักครู่เพื่อนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรลูกเมื่อกี้ขวัญก็ตอบไปแล้วว่า I sometimes mop the floor นั่นเองโอเค very good 10คะแนนโอเค the last group number 5
0: How often do you walk the dog?
1: Very good. How often do you walk the dog? คำถามนี้แปลว่าอะไรลูกเพื่อนถามครูว่าอะไรครับพาสุนัขไปเดินเล่นเนี่ยบ่อยไหมขวัญตอบว่า I never walk the dog because I don't have dogs นะครับเพราะคุณครูอ่านไม่มีอะไรไม่มีสุนัขเลยนะครับไม่เคยเอาสุนัขไปเดินนั่นเองนะครับโอเคเอาละนี่คือการถามตอบนะครับการถามตอบเกี่ยวกับความถี่ของการทำกิจกรรมบางอย่างนะครับแต่ในที่นี้นะครับคือการทำงานบ้านนั่นเองนะครับโอเคเอาละมาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนวันนี้แล้วนะครับครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ jobs แปลว่าอะไรเอ่ย
2: อาช
1: ีพก็คืออาชีพนั่นเอง

0: ะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่17แล้วก็ใบงานที่18นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www นะครับ DLTV นั่นเองนะครับเอาละวันนี้นักเรียน Do you have any questions? You have a question?
1: No.
0: มีไหม
1: yes.
0: Okay, you can ask me.
2: How often do you fold the clothes?
0: How often do I fold the clothes?I never fold the clothes แปลว่าอะไรลูกไม่เคยผ้าเลยใช่ไหม because I hang the clothes นะครับ in the closets นะครับก็คือครูอันแขวนเสื้อไว้ในตู้นะครับก็เลยไม่ได้พับนั่นเองโอเค very good thank you for your question another question มีไหมคำถามอื่น you can ask me
2: how often do youFeed the cat.
0: Feed the cat. Okay. I sometimes feed the cat because I have the cat. นะครับครูมีแมวด้วยนะครับก็บางครั้งให้อาหารบางครั้งก็ปล่อยให้เขาไปหากินเองนะครับเพราะครูไม่มีเวลาให้อาหารนะครับโอเค Who else? คำถามอื่นไหมโอเคภูมิกิจmicrophone you can pass the microphone
2: How often do you water the plants?
0: Water the plants? I never water the plants because I don't have any plants in my home. Okay, เพราะไม่มีต้นไม้นั่นเองนะครับ Okay, I think this is enough for today. Thank you for your question. นะครับเอาละคุณครูคิดว่าก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ Have a wonderful day. นะครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขครับ Goodbye. See you next time.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่เกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอ

4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N G P L A N T flowering plantสอนตัวผู้ pistil p i s t i l pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
6: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
7: แสงติด

0: นปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับแน่นอนว่าวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาเสริมต่อความรู้จากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆก็น่าจะจำได้ใช่ไหมครับคุณครูฝากเรื่องของการเขียนย่อความเอาไว้นะวันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องของการเขียนย่อความนั่นเองนะครับอ้าวตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังครับ
3: พร
2: ้อมแล้วเด็กๆปลายทางก็น่าจะพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะวันนี้เรื่องของการเขียนย่อความคุณครูจะมีอะไรมาฝากเด็กๆนั้นแต่ก่อนอื่นกิจกรรมแรกที่เราจะทำก็คืออะไรเอ่ย
3: คำไทยใช้ให้ถูก
2: เยี่ยมมากคำไทยใช้ให้ถูกมาดูซิว่าวันนี้คำไหนจะเป็นคำที่เราควรที่จะเรียนรู้พร้อมแล้วใช่ไหมลูกพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางเตรียมอุปกรณ์ได้เลยนะครับคำนี้คือคำว่าอะไรครับ
3: รสชาติ
2: รสชาติเพราะฉะนั้นดูสิว่ารสชาติเขียนอย่างไรอ้าวให้เวลานึกนิดนึงติ๊กตอกได้คำตอบหรือยังลูกได้แล้วนะคำตอบคือสีอะไรเอ่ย1 2 3สีอะไรสีเขียวถูกต้องมาดูซิว่าทำไมถึงเป็นสีเขียวเด็กๆลองสังเกตสิครับว่าแตกต่างกันยังไงตัวสะกดของคำว่าชาต้องเป็นตอเต่าสระอินะครับรสชาติสะกดแบบนี้นะอ้าวมาดูต่อความหมายของคำว่ารสชาติแปลว่าอะไรอ้าวลองอ่านดูสิดีมากคำว่ารสชาติก็แปลว่าสิ่งที่รู้ด้วยลิ้นนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะใช้กับอาหารใช่ไหมเพราะว่าอาหารเนี่ยเราต้องรับประทานเข้าไปในปากแล้วก็ลิ้นจะเป็นตัวที่เอาไว้สัมผัสรสชาติของอาหารนั่นเองนะครับเขียนให้ถูกต้องและนำไปใช้ให้ถูกด้วยนะครับอ้าวทีนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของการเขียนย่อความกันดีกว่าวันนี้เด็กๆไปทำการบ้านที่คุณครูมอบหมายเอาไว้เสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณครูได้ตรวจการบ้านแล้วนักเรียนห้องเรียนปลายทางได้ส่งการบ้านคุณครูบ้างไหมครับถ้าได้ส่งนะลองนำผลงานตัวเองขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องสิว่าคุณครูเขียนคอมเมนต์อะไรให้คุณครูตรวจอย่างไรนักเรียนเขียนคำผิดอะไรบ้างทุกคนลองดูสำรวจที่การบ้านตัวเองนะวันนี้เรามาทบทวนเรื่องของการเขียนย่อความแล้วก็เราลองมาคุยกันดูสิว่าชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูสอนนักเรียนเขียนย่อความเนี่ยทุกคนดูที่หน้ากระดานเด็กๆปลายทางก็ดูที่หน้ากระดานเหมือนกันนะครับลองดูสิว่าการเขียนย่อความที่ดีจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วเราต้องมีคำถามอยู่ทั้งหมด6คำถามจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างคำถามแรกเราถามหาอะไรลูกใครเก่งมากแปลว่าต้องหาอะไรในเรื่องตัวละครคำถามต่อมาคำถามที่2คือทำอะไรแปลว่าตัวละครเนี่ยทำอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคำถามต่อมาคือ
3: ที
2: ่ไหนแปลว่าเป็นการถามหาสถานที่แล้วก็เมื่อไรใช่ไหมเมื่อไรถามหาอะไรเอ่ยถามหาเวลาแล้วก็ทำไมถามหาอะไรลูกทำไมถามหาเหตุผลใช่ไหมว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันมีเรื่องราวอะไรในนั้นเพราะอะไรจึงเป็นแบบนั้นแล้วก็สุดท้ายอย่างไรเป็นการถามหาบทสรุปใช่หรือเปล่าบทสรุปของเรื่องเป็นอย่างไรนั่นเองเมื่อเด็กๆได้คำตอบทั้งหมดแล้วเราจะนำมาเขียนเรียบเรียงให้มันเป็นใจความสำคัญหรือการย่อความนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เขียนมาให้คุณครูได้อ่านหมดแล้วนะลองดูการบ้านตัวเองนะว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เราจะเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดกับการเขียนย่อความในชั่วโมงนี้ด้วยทีนี้วันนี้คุณครูอยากจะขออาสาสมัคร2คน ออกมาอ่านออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆฟังอ้าวใครเอ่ยเบลเล่กับอดิศรใช่ไหมอ้าวสองคนนี้เดี๋ยวออกมานำเสนองานให้เพื่อนฟังได้ไหมลูกได้นะแล้วก็เพื่อนๆลองดูว่าเพื่อนเนี่ยเขียนย่อความได้ดีอย่างไรเราจะมาคุยกันแล้วก็เราจะเอาความรู้วันนี้แหละไปต่อยอดในการเขียนย่อความในชั่วโมงนี้ด้วยเพื่อนๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูการนำเสนองานจากเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางหรือหนูอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆเองดูก็ได้รบกวนให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลกำกับดูแลนักเรียนในการนำเสนอผลงานก็ได้นะครับอ้าวพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะใครจะมาก่อนดีเบลเล่หรืออดิศรอดิศรก่อนก็ได้อ่ะอดิศรเชิญครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสอนรอดไปชื่อเล่นชื่ออัดครับมาจากกลุ่ม4วันนี้ผมจะมานำเสนองานครับณสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในช่วงเย็นวันเสาร์มีหญิงสาวตาบอดคนหนึ่งเกลียดตัวเองที่มองไม่เห็นเพราะเธอตาบอดเธอได้สัญญากับแฟนหนุ่มว่าถ้าเธอมองเห็นได้เธอจะแต่งงานด้วยชายหนุ่มแฟนเธอได้บริจาคดวงตาให้จดมองเห็นแต่เธอกับปฏิเสธการแต่งงานเพราะรับไม่ได้ที่แฟนหนุ่มตาบอดแต่เมื่อเธอทราบว่าแฟนหนุ่มบริจาคตาให้เธอจึงขอโอกาสแก้ตัวและยอมแต่งงานด้วยขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุปกรณ์สีทองมาจากกลุ่ม1ครับวันนี้ผมจะมาย่อเรื่องสั้นเรื่องหญิงสาวตาบอดผู้แต่งเราเขียนคุณอ่านจาก www.blogdit.compose ความว่าเย็นวันเสาร์ที่สวนสาธารณะมีหญิงสาวตาบอดและแฟนหนุ่มเดินเล่นเธอบอกกับแฟนว่าถ้าเธอมองเห็นได้เธอจะยอมแต่งงานเพราะเธอเกลียดตัวเองแฟนหนุ่มจึงบริจาคดวงตาให้แต่หญิงสาวตาบอดกลับปฏิเสธการแต่งงานเนื่องจากรับไม่ได้ที่เห็นแฟนหนุ่มตาบอดครับขอบคุณครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆออกมานำเสนอผลงานเป็นไงสรุปใจความได้เป็นยังไงครับสั้นใช่ไหมแล้วก็กระชับนักเรียนลองสังเกตสิว่าจริงๆแล้วหลายคนนะในห้องเรียนนี้ที่เขียนออกมาได้ดีมากๆคุณครูก็ได้เขียนคอมเมนต์ไปแล้วใช่ไหมครับในผลงานนักเรียนแต่ก็มีบางคนที่อาจจะยังติดเรื่องของการใช้เครื่องหมายอัญประกาศมาอยู่ซึ่งอันนี้ยังไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไม่เป็นไรวันนี้เรามีโอกาสแก้ตัวอีก1ชั่วโมงเด็กๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะแล้วก็เบลเล่แล้วก็อัดเนี่ยออกมานำเสนอผลงานของตนเองใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการเขียนย่อความได้ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนของการเขียนย่อความเช่นเดิมซึ่งเด็กๆจะต้องรู้หลักของการเขียนย่อความอธิบายรูปแบบการเขียนย่อความได้วันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะถามด้วยนะครับแล้วก็เขียนย่อความจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีซึ่งตอนที่เราจะเขียนก็คือตอนกำเนิดสุดสาครนั่นเองรวมทั้งเด็กๆจะต้องมีมารยาทในการเขียนนะครับมารยาทในการเขียนก็คือเรื่องของความสะอาดลายมือใช่ไหมแล้วก็การสะกดคำต้องเขียนให้ถูกต้องรวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยชิ้นงานของเราสมุดหนังสือหรือใบงานเอกสารของเราจะต้องสะอาดเรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้ก็คุณครูก็ทั้งหมดเลยฝากเด็กๆห้องเรียนปลายทางช่วยตระหนักถึงตรงนี้ด้วยนะอ้าวทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อเรื่องของการเขียนย่อความนะยังจำได้อยู่ไหมรูปแบบการเขียนย่อความไหนใครจำได้บ้างยกมือรูปแบบการเขียนย่อความมีกี่ย่อหน้า1กี่ย่อหน้าลูกอ้าวใช่หรือเปล่าไหนใครดูดีๆดูดีๆรูปแบบการย่อความมีกี่ย่อหน้ากี่ย่อหน้าเอ่ย กี่ย่อหน้าฮะดูสิดูเป็นไหมดูเป็นไหมเมื่อวานครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ย่อหน้าเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมลูกกี่ย่อหน้าเอ่ยกี่ย่อหน้า2ย่อหน้านะย่อหน้าแรกคืออะไรย่อหน้าแรกย่อหน้าแรกเนี่ยเราจะเป็นการบอกส่วนประกอบของเรื่องที่เราอ่านใช่ไหมเด็กๆสังเกตดูสิว่าเราขึ้นต้นด้วยคำว่าย่อใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ตรงนี้ยังจำได้ไหมย่ออะไรตรงนี้เติมอะไรถ้าเราย่อเรื่องสั้นเราก็ต้องเติมว่าเรื่องสั้นวันนี้เราจะย่อวรรณคดีเด็กๆจะต้องเขียนว่าย่ออะไรลูกตอบดังๆย่อวรรณคดีวรรณคดีที่เราอ่านเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกเราจะย่อวันนี
6: ้
2: พระอภัยมณีใช่ไหมผู้แต่งเป็นใครยังจำได้อยู่ไหมผู้แต่งคือสุสาครหรือเปล่าเรื่องพระอภัยมณีไม่ใช่ใครเป็นผู้แต่งสุนทรภู่ดีมากจากหนังสือเรียนของเรานั่นเองนะครับหน้าที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูนะว่าในหนังสือเรียนของเราเนี่ยอยู่หน้าไหนแล้วก็ที่สำคัญย่อหน้าที่2เขียนอะไรตรงนี้ย่อหน้าที่2เห็นไหมเนี่ยเขียนอะไรลูกเขียนสิ่งที่เราย่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสรุปแล้วการเขียนย่อความมีกี่ย่อหน้าตอบดังๆใช่ไหม2ย่อหน้าถูกไหมถูกต้องจำด้วยนะจำให้ดีเพราะว่าเรียนไปแล้วโอเคหรือเปล่าอ้าวทีนี้มาดูต่อในการย่อความเนี่ยเราไม่ควรที่จะมีความยาวเกินครึ่งหนึ่งของเรื่องที่ย่อนะแล้วก็ที่สำคัญต้องเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ถูกต้องด้วยนะครับอ้าววันนี้คุณครูมีเทคนิคการเขียนย่อความแบบง่ายๆมาฝากนักเรียนก็คือเป็นการเขียนย่อความด้วยแผนภาพโครงเรื่องหันหน้ามาที่กระดานทุกคนมองมาที่กระดานแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรลูกแผนภาพโครงเรื่องทราบไหมแผนภาพโครงเรื่องเคยเขียนไหมไม่เคยทุกคนลองดูฝั่งนี้ซีกระดานฝั่งนี้แผนภาพโครงเรื่องเห็นไหมลูกว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างดูซิมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีอะไรเนี่ยตรงนี้สีส้มสถานที่อันที่2คือตัวละครต่อมามีอะไรลูกเหตุการณ์เมื่อมีเหตุการณ์ก็ต้องมีผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ได้รับด้วยนะเมื่อเราตอบคำถามตามแผนภาพโครงเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนที่ความคิดที่ให้เราจำกัดเอาไว้ว่าเราจะได้เดินทางได้ถูกต้องนะอันนี้ก็คุณครูก็บูรณาการเรื่องของการสร้างแผนภาพความคิดมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าเราจะได้คุ้นเคยนะครับอ้าวทีนี้เมื่อได้แผนภาพโครงเรื่องแล้วเนี่ยในการเขียนย่อความเนาะก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด5อย่างนี้แล้วเราจะนำไปทำอะไร5อย่างนี้ตัวละครสถานที่เหตุการณ์ผลของเหตุการณ์และข้อคิดเนี่ยเราก็จะนำคำตอบที่ได้นี่แหละครับเมื่อเราตอบคำถามเสร็จหมดแล้วเอาไปเรียบเรียงใหม่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมดังนั้นนักเรียนลองดูซิว่ามันคุ้นเคยไหมลูกคุ้นเคยไหมอันนี้คุ้นเคยกับที่เราเรียนกันชั่วโมงที่แล้วไหมเทคนิคที่คุณครูสอนไป6คำถามจำได้มันก็จะเหมือนกันนั่นแหละเนาะเราก็สามารถเอาเรื่องเดิมมาบูรณาการกับเรื่องใหม่ได้นะครับลองดูวันนี้เมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็จะนำคำตอบในแผนภาพโครงเรื่องมาเขียนเรียบเรียงในใบงานตอนที่2นะวันนี้เราจะใช้ใบงานตอนที่2นะครับซึ่งเป็นใบงานที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วก็คือวันนี้เราจะใช้ใบงานที่9นะชั่วโมงที่แล้วใช้ใบงานที่8นะครับสุดท้ายเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใจความก็ยังต้องเหมือนเดิมก็คือต้องทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและอย่างไรนั่นเองอันนี้น่าจะพอไหวไหมไหวไหมไหวนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองอ่านบทอ่านร้อยแก้วนะครับเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคุณครูจะสอนเด็กๆลองค้นหาเหตุการณ์ค้นหาตัวละครค้นหาสถานที่แล้วให้พวกเราช่วยกันตอบคำถามได้ไหมกลุ่มไหนตอบได้เร็วกว่าเสียงดังฟังชัดจะให้หัวใจโอเคไหมวันนี้ถ้าเกิดคนไหนเร็วแล้วถูกต้องด้วยนะคุณครูให้หัวใจไปเลย2ดวงวันนี้ให้เป็น2เท่าโอเคหรือเปล่าสะสมไปเรื่อยๆนะลูกเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะพร้อมไหมเอ่ย พร้อมแล้วนะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ตัวละครวิเคราะห์เหตุการณ์จากเรื่องที่เราจะอ่านเนี่ยไปพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณครูจะสอนทำไปพร้อมกันทีละย่อหน้านะครับลองดูในย่อหน้าแรกนักเรียนลองอ่านดูซิให้เวลาอ่านแป๊บเดียว1นาทีลองอ่านดูกล่าวถึงอะไรลูกตรงไหนเอ่ยคุณครูถามก่อนเลยลองช่วยกันดูนะอ่านไปด้วยตอบคำถามไปด้วยนะครับสถานที่ในเรื่องนี้อยู่ตรงไหนอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ใครจะตอบกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม2ยกมือก่อนอยู่ตรงไหนลูกสถานที่อยู่ตรงไหนเอ่ยสถานที่ถือไม้สถานที่ตรงไหนลูก
5: บรรทัดแรกครับ
2: บรรทัดแรกลองอ่านซิตรงไหนเอ่ยสถานที่ของเราคือที่ไหน
5: เกาะแก้วพิสดาร
2: เกาะแก้วพิสดารถูกต้องไหมถูกต้องสถานที่คือเกาะแก้วพิสดารนะเอาไปหยิบหัวใจ2ดวงแล้วก็กลับมานั่งที่นะเมื่อเด็กๆได้สถานที่เสร็จแล้วจริงๆเราก็เรียนกันมาแล้วใช่มั้ยเรายังพอจําได้ว่าสถานที่เกิดเหตุนะมันคือตรงไหนนะแล้วก็เราจะนําไปเขียนลงในแผนภาพโครงเรื่องของเราแผนผังที่อยู่ข้างๆคุณครูนี่นะเราก็เขียนตอบลงไปเลยลูกว่าสถานที่ก็คือเกาะแก้วพิสดารใช่ไหมเกาะแก้วพิสดารต่อไปถามหาตัวละครเจอบ้างไหมตัวละครกลุ่มที่3มาแล้วตัวละครอยู่ตรงไหนบ้างลูกตัวละครตอบได้ไหมตัวละครตัวละครอยู่ไหนเอ่ย
5: มีบรรทัดที่1ครับ
2: ใคร
5: พระอภัยมณีครับ
2: บรรทัดที่1คือพระอภัยมณีอันนี้คือตัวละครใครอีก
5: บรรทัดที่2นางเงือกครับ
2: มีนางเงือกมีใครอีกลูก
5: บรรทัดที่3ครับ
2: คือ
5: ฤาษีครับ
2: พระฤาษีเก่งมากตัวละครในตรงนี้มีตัวละครสำคัญใช่ไหมก็คือมีพระภัยมณีนางเงือกพระฤาษีซึ่งเรื่องราวของย่อหน้าแรกเนี่ยเขาถึงอะไรไหนใครจับใจความได้บ้างย่อหน้าแรกกล่าวถึงอะไรลูกนางเงือกเป็นอะไรอยู่ตอนนี้นางเงือกทำอะไรนางเงือกกำลังทำอะไรนะตั้งครรภ์ได้10เดือนใช่ไหมหลังจากนั้นพอตั้งครรภ์เสร็จเกิดอะไรขึ้นต่อเหตุการณ์ในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนางเงือกเป็นอะไรลูกพอตั้งครรภ์เสร็จตั้งครรภ์เสร็จแล้วเสียชีวิตเลยไหมหรือว่ายังมีชีวิตอยู่มีใครเกิดขึ้นมาสุสาครเกิดมาได้อย่างไรใครนะพระฤาษีทำคลอดให้สรุปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนแรกในย่อหน้านี้คืออะไรลูกคืออะไรลองสรุปดูสิเอาเร็วเอาสิ่งที่คุณครูขีดเส้นใต้ให้นะเราช่วยกันสรุปแล้วนะลูกแล้วลองมาตอบคำถามดูสิว่าครูถามว่านักเรียนหาเจอแล้วเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอใช่ไหมลองบอกสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครจะบอกนี่เห็นไหมกำลังตั้งครรภ์ได้10เดือนใครตั้งครรภ์นางเงือกแล้วใครช่วยทำคลอดพระฤาษีดีมากแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองสรุปแบบย่อๆสิเราจะสรุปได้ว่ายังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบย่อๆใครตั้งครรภ์ถามอีกรอบนึงใครตั้งครรภ์นางเงือกก็ตอบได้นี่แล้วใครทำคลอดฤาษีลองเอามารวมกันแล้วสรุปใหม่สรุปได้ว่าน
6: างเงือกตั้งครร
2: ภ์ได้10เดือนและดีมากนี่แหละคือสิ่งที่คุณครูต้องการเด็กๆปลายทางทันไหมลูกเราได้ประโยคมาแล้วเป็นเหตุการณ์สำคัญนะเมื่อเราได้เหตุการณ์แล้วเราก็จะนำมาเขียนลงในเหตุการณ์สำคัญในกระดานฝั่งนี้นะครับเด็กๆช่วยกันบอกอีกรอบหนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งคืออะไรนะนางเงือกนางเงือกอะไรนะลูกนางเงือกกำลังตั้งครรภ์หรือนางเงือกตั้งครรภ์ก็ได้ นางเงือกตั้งครรภ์ตั้งครรภ์กี่เดือน
3: 10 เดือน
2: ตั้งครรภ์10เดือนแล้วใครทำคลอดเอ่ย
3: พระฤ
2: าษีแล้วก็เขียนต่อไปเลยว่านางเงือกตั้งครรภ์10เดือนมีพระฤาษีช่วยทำคลอดต่อไปย่อหน้าที่2ทุกคนดูนะย่อหน้าที่2เด็กๆสามารถอ่านได้ในบทอ่านของตัวเองก็ได้หรือจะอ่านบนหน้าจอก็ได้นะครับมาดูต่อย่อหน้าที่2เกิดอะไรขึ้นบ้างลองหาสิให้เวลาอ่านแป๊บนึง TikTok TikTok TikTok เจอหรือยังเอ่ยเจอเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง

0: จอไหมลูกไหนใครเจอแล้วปลายทางเจอหรือยังเหตุการณ์อยู่ตรงไหนเหตุการณ์สำคัญคุณครูใบ้ให้ว่าอยู่ตรงประมาณบรรทัดที่3ลองดูซิใครหาเจอก่อนคนไหนหาเจอก่อนจะให้รางวัลเลยไหนใครอยากจะบอกคุณครูมีไหมเอ่ยลองช่วยกันดูซิพ่อกุมารที่มีเชื้อสายนางเงือกเนี่ยมีกำลังแข็งแรงเหนือมนุษย์ก็คือคลอดมาแล้วใช่ไหมเป็นที่ประหลาดใจมากเพราะพ่อกุมารสามารถคลานทีแล้วก็ลงเล่นน้ำได้นะแล้วทีนี้นางเงือกเนี่ยไปขอพระฤาษีว่ายังไงให้ทำยังไงลูกให้เป็นไงนะให้ช่วยเลี้ยงพระกุมารใช่ไหมเพราะว่าอะไรจึงไปขอเพราะว่าตัวเองอยู่ในน้ำใช่หรือเปล่าหลังจากนั้นนางเงือกมอบอะไรให้กับพระฤาษีเอาไว้เพื่อให้ลูกตัวเองมอบอะไรลูกนางเงือกทำอะไรนะนางเงือกก็ได้นำของมีค่าใช่ไหมสองอย่างที่มอบไว้ก็คืออะไรแหวนแล้วก็อะไรลูกปิ่นปักผมใช่ไหมอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยนะพระฤาษีเนี่ยทำอะไรพระฤาษีทำอะไรลูก
1: ตั้งชื
0: ่อดีมากพระฤาษีก็เลยตั้งชื่อให้พระกุมารหรือว่าลูกของนางเงือกว่าอะไรสุดสาครสรุปได้ว่าย่อหน้านี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลองดูซิสิ่งที่ครูเขียนให้บนกระดานเนี่ยใครจะสรุปเบลเล่ตอบเลยไม่อยู่ไหนเอ่ยส่งให้เพื่อนหน่อยลูกเบลเล่ตอบเลยลองสรุปดูซิเอาประโยคที่เราช่วยกันหานี่แหละมาสรุปตอบได้ไหม
2: นางเงือกขอร้องให้พระฤาษีช่วยดูแลพระกุมารแทนตนนางเงือกได้นำของมีค่าสองสิ่งที่พระไพบรรณีมอบไว้ให
0: ้
2: คือปิ่นปักผม
0: ใช่ครับแล้วอะไรอีก
2: แล้วก็แหวนพระฤาษีให้ช่วยเก็บรักษาไว้จึงตั้งชื่อให้ว่าสุสาครแล้วอุ้มพากลับไปยังกุฏิ
0: ค่ะดีมากปรบมือให้เบลเล่หน่อยสรุปเอาสั้นกว่านี้ได้ไหมไหนใครสรุปได้สั้นกว่านี้มีไหมครูขอแบบสั้นๆเลยเกิดอะไร

0: ขึ้นบ้างอ่ะไหนใครอยากจะสรุปยังไม่ถูกใจนะเป็นเล่มมันยังยาวไปคุณครูอยากได้สั้นกว่านี้มีไหมลูกจริงๆมันก็ถูกแล้วใช่ไหมแต่ว่าขอแค่สั้นๆแบบเป็นประโยคเดียวอะประโยคใจความเดียวอะได้ไหมไหนใครคิดว่าตัวเองสามารถสรุปได้ได้ไหมลูกอ่ะคุณครูถามนิดนึงว่านางเงือกขอให้พระฤาษีเลี้ยงพระกุมารถูกต้องไหมนี่ก็คือได้กันแล้ว1ประโยคสั้นๆเลยนางเงือกมอบอะไรให้ไว้สุดไว้กับสุสาครให้ฤาษีไว้เพื่อให้สุสาครมอบอะไรก็คืออะไรแหวนและปิ่นปักผมเนี่ยเราก็เขียนได้เลยว่านางเงือกขอร้องให้พระฤาษีช่วยเลี้ยงดูพระกุมารและมอบอะไรแหวนและปิ่นปักผมไว้สุดท้ายใครเป็นคนตั้งชื่อสุสาคร
1: พระฤาษ
0: ีแล้วก็อาจจะบอกว่าและพระฤาษีได้ตั้งชื่อว่าสุดสาครแค่นี้เองได้ไหมนี่คือการสรุปแบบสั้นๆนะทีนี้เราก็จะมาเขียนในเหตุการณ์ที่2นะเหตุการณ์ที่2ก็คือนางเงือกขอร้องให้ใครนะขอร้องให้ใครลูกให้พระฤาษีช่วยเลี้ยงพระกุมารช่วยเลี้ยงลูกได้ไหมเราเปลี่ยนจากพระกุมารเป็นเลี้ยงลูกได้ไหมได้เพราะว่าเราสามารถสรุปเป็นภาษาของเราก็ได้ช่วยเลี้ยงลูกและมอบอะไรไว้ลูกโดยใส่คำว่าโดยก็ได้นะโดยมอบอะไรเอ่ยมี2 อย่างแหวนมอบแหวนและอะไรและปิ่นปักผมทีนี้สุดท้ายอีกหนึ่งเหตุการณ์คือพระฤาษีตั้งชื่อว่าชื่อว่าอะไรพระฤาษีตั้งชื่อว่าสุดสาครขอทับหัวพระฤาษีนิดนึงอ่ะทีนี้เห็นไหมนี่คือได้เหตุการณ์ที่2แล้วทีนี้ไปต่อที่เหตุการณ์ที่3อ่ะก่อนที่จะมาดูเหตุการณ์ที่3ย่อหน้าที่3คุณครูขอย้อนมาที่ตัวละครนิดนึงสรุปตอนนี้เราได้ตัวละครมากี่ตัวแล้วตัวละครสำคัญในเรื่องมีใครบ้างนะลูกมีนางเงือกมีใครอีกมีใครเอ่ยพระฤาษีแล้วก็คนที่เกิดขึ้นมาเพิ่มเติมคือใครสุสาครตอนนี้เราได้ตัวละครคือนางเงือกพระฤาษีแล้วก็คนที่3ก็คือใครนะคนที่3สุสาครทีนี้เด็กๆอ่านที่หน้าจอบนกระดานย่อหน้าที่3นะลองดูซิหาเหตุการณ์หาเรื่องราวแค่1ประโยคอันนี้ใบให้ว่าสั้นมากสุสาครทำอะไรลูกทำอะไรสุสาครทำอะไรลองดูซิหาเจอหรือยังเด็กๆปลายทางเจอหรือยังเอ่ยสุสาครทำอะไรนะไหนใครจะตอบไหนใครจะตอบสุสาครทำอะไรเอ่ยกลุ่มที่5ตอบได้หรือเปล่าสุสาครทำอะไรกลุ่มที่4ตอบได้ไหมได้หรือไม่ได้กลุ่ม3เอามาเร็วมาเร็วตอบเลยไม่ต้องเกี่ยงกันลูกฮีโร่เดี๋ยวถ้าตอบได้ครูให้รางวัลเร็วๆมีคนยกแล้วกมลวุฒิตอบเลยสุดสาครทำอะไรลูก
2: เรียนวิทยาการจากพระฤาษี
0: เก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ไปรับรางวัลหัวใจอีก2ดวงอุ๊ยวันนี้กลุ่ม2มาแรงสรุปใจความสำคัญของย่อหน้านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสุสาครทำอะไรลูกเรียนรู้วิทยาการจากพระฤาษีก็คือถ้าจะแปลกันแบบภาษาของเราเนาะสำนวนของเราก็คือเขาเรียนหนังสือจากใครลูกจาก พระฤาษีเราอาจจะบอกได้ว่าสุดสาครเรียนหนังสือใช่ไหมเอาแบบสั้นๆก็บอกว่าสุดสาครเรียนหนังสือก็ได้นะพอโตขึ้นก็ต้องเรียนหนังสือใช่ไหมลูกทีนี้ต่อไปย่อหน้าที่4ย่อหน้าที่4ลองดูซิใครจะหาเจอก่อนย่อหน้าที่4เหตุการณ์ย่อหน้าที่4เป็นยังไงเอ่ยเหตุการณ์ย่อหน้าที่4ลองดูซิสุดสาครไปทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นลองหาให้เจอหาให้เจอเหตุการณ์ที่4นะเจอหรือยังเอาใครยกก่อนทั้ง2คน2กลุ่มกลุ่มไหนยกก่อนลูกกลุ่มที่4ใช่ไหมกลุ่มที่4ออกมาที่หน้าจอแล้วขีดเลยครูอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนมาเร็วลูกมาเลยอดิศรมาเลยเพื่อนๆไปทางช่วยกันดูด้วยนะครับมาอยู่ตรงไหนเอ่ยขีดเลยลูกขีดเลยมีอีกไหมดูดีๆใช่ไหมมีอีกไหมดูให้หมดขีดตรงไหนได้บ้างเพื่อนๆช่วยได้ไหมกลุ่มที่4ช่วยกันหน่อยเร็วเอาให้ครบมีอีกไหมคุณครูถามนิดนึงว่าเด็กๆดูไม่เป็นไรลูกขอบคุณมากเดี๋ยวลองดูนะว่าถูกไหมวันหนึ่งขณะที่พระฤาษีกำลังเข้าฌานเนี่ยสุสาครไปทำอะไรไปไหนนะสุสาครหนีไปเล่นน้ำหลังจากนั้นไปเล่นน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อฮะสุสาครไปเล่นน้ำแล้วไปไหนต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปเจออะไร
1: ไปเจอสัตว์
0: ไปเจอสัตว์ประหลาดรูปร่างใหญ่โตทีนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อพอไปเจอสัตว์ประหลาดรูปร่างใหญ่โตแล้วลองดูซิหึพอไปเจอเสร็จแล้วเนี่ยพระฤาษีก็ดูว่ามันคือตัวอะไรเอามาเล่าให้พระฤาษีฟังก็รู้ว่าเป็นหมาใช่ไหมแล้วก็พระฤาษีเนี่ยก็เลยได้สอนมนต์วิเศษเพื่อให้สุดสาครไปจับเอาหมาตัวนี้เนี่ยคือใจความสำคัญเด็กๆดูที่ในสมุดตัวเองในหนังสือตัวเองแล้วขีดตามคุณครูนะเราจะได้รู้ว่าใจความสำคัญอยู่ตรงไหนนะลูกคนไหนขีดแล้วดีมากเลยมาลองช่วยกันสรุปซิว่าตรงเนี้ยที่เราช่วยกันขีดเนี่ยเราจะสรุปเป็นเหตุการณ์ได้ว่าอย่างไรลองดูซิเอาสั้นๆแค่นี้นิดเดียวเราจะสรุปเป็นเหตุการณ์ได้ว่ายังไงบ้างลองดูจะสรุปเป็นเหตุการณ์ได้ยังไงได้ไหมเริ่มต้นเหตุการณ์ของอันนี้คืออะไรลูกสุสาครไปไหนเหตุสุสาครไปไหนเอ่ยสุสาครไปเล่นน้ำและทำยังไงต่อและเขาไปเจออะไรและอะไรลูกและพบกับอะไรกับสัตว์ประหลาดและพบกับสัตว์ประหลาดทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อพอพบกับสัตว์ประหลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อและพบกับสัตว์ประหลาดแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อฮะพระฤาษีทำอะไรพระฤาษีทำอะไรเล็งฌานดูจึงรู้ว่าเป็นม้าประหลาดแล้วก็สอนมนต์วิเศษให้สุดสาครนะเราจะเขียนว่ายังไงดีสุดสาครไปเล่นน้ำพบกับสัตว์ประหลาดและเรียนมนต์ใช่ไหมเพื่อจับ

0: ใครเป็นคนสอนมนต์ให้กับสุดสาครพระฤาษีหรือว่าพระเจ้าตาก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเหตุการณ์ย่อหน้าทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะเด็กๆลองอ่านดูซิว่าย่อหน้านี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ่านในใจนะแล้วก็ลองบอกคุณครูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราอยู่ที่เหตุการณ์ที่5แล้วนะครับเหตุการณ์ที่5เกิดอะไรขึ้นบ้างลูกเหตุการณ์ที่5เอาใครจะตอบใครจะยกมือก่อนใครจะตอบมีไหมกลุ่ม5เอารางวัลไหมวันนี้กลุ่ม5กลุ่มไหนเอ่ยช่วยกันก็ได้ลูกมาบรรทัดแรกสุดสาครทำอะไรลองดูซิอยู่ตรงไหนสุดสาครทำอะไรสุดสาครพบม้าและปราบได้สำเร็จหลังจากนั้นพอได้ม้ามาแล้วเขาทำอะไรลูกพอได้ม้ามาแล้วทำอะไรนี่พอได้ม้ามาแล้วทำยังไงต่อตั้งชื่อว่าอะไรม้านินมังกรพอตั้งชื่อว่าม้านินมังกรแล้วอันนี้คือเหตุการณ์ที่เท่าไหร่นะเราอยู่ที่เหตุการณ์ที่เท่าไหร่แล้วเหตุการณ์ที่5นะครับต่อจากนั้นในเรื่องนี้ในย่อหน้านี้มีอีก1เหตุการณ์พอได้ม้ามาแล้วทีนี้พระฤาษีก็เลยเล่าเรื่องใครนะเล่าเรื่องใครเอ่ยพระอภัยมณีให้สุดสาครฟังเพื่อที่จะให้สุดสาครเนี่ยทำอะไรต่อไปตามหาใครไปตามหาพ่อเพราะว่าจะได้ช่วยปกครองบ้านเมืองคุณครูขอแบ่งเหตุการณ์ในย่อหน้านี้ออกเป็น2เหตุการณ์นะสุดสาครไปพบม้าและปราบได้สำเร็จรวมทั้งตั้งชื่อว่าม้านินมังกรเป็นเหตุการณ์แรกของย่อหน้านี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่2ก็คือพระฤาษีเนี่ยเล่าเรื่องพ่อให้ฟังเราจะได้มาทั้งหมด2เหตุการณ์ทีนี้ลองดูนะเราจะมาเขียนได้อย่างไรเหลืออีก2เหตุการณ์นะลองช่วยกันดูนะครับเหตุการณ์ที่5ก็คือช่วยครูบอกหน่อยเร็วที่ครูเขียนหมายเลข1เอาไว้เราจะสรุปเหตุการณ์ได้ว่ายังไงลูกสุดสาครทำอะไรสุดสาครปราบม้าสำเร็จไหมได้สำเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วทำอะไรลูกเราสามารถเขียนว่าและก็ได้นะและทำยังไง
1: ตั้งชื
0: ่
1: อ
0: และตั้งชื่อดีมากตั้งชื่อว่าอะไร
1: ม้าน
0: ิน
1: มังกร
0: และตั้งชื่อว่าม้านินมังกรตั้งชื่อว่าม้านินมังกรอันนี้คือเหตุการณ์ที่5ทีนี้ตรงหมายเลข2ดูซิบนกระดานเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนเล่าเรื่องพ่อให้ฟังดังนั้นเราก็จะขึ้นต้นด้วยว่าพระฤาษีพระฤาษีเล่าเรื่องใครเล่าเรื่องเล่าเรื่องพระอภัยมณีเล่าเพื่ออะไรลูกให้ฟังเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อให้สุดสาครไปทำอะไรเพื่อให้สุดสาครไปตามหาก็ได้จบเรื่องหรือยังจบเรื่องหรือยังเอ่ยยังเหลืออีกหนึ่งหน้านะเหลืออีกหนึ่งหน้าทีนี้มาช่วยกันดูต่ออีกหนึ่งสไลด์เป็นจุดจบของตอนนี้ลองอ่านดูซิว่า มีแค่1ประโยคเท่านั้นที่เป็นผลของเหตุการณ์สรุปแล้วพอสุสาครคลอดออกมานางเงือกขอให้ช่วยเลี้ยงสุสาครก็เรียนหนังสือเรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีแล้วก็ไปเล่นน้ำไปเจอกับม้าแล้วก็สามารถจับม้าได้สำเร็จแล้วก็พระฤาษีก็เล่าเรื่องพ่อให้ฟังทีนี้เด็กๆลองช่วยกันครูหาหน่อยว่าตอนนี้เหตุการณ์นี้สุดสาครเนี่ยเป็นจุดผลของเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสุดสาครเขาทำอะไรอ้าวคนไหนหาเจอก่อนให้หัวใจสองดวงอ่ะมาเร็วหาเจอหรือยังหาเจอหรือยังเอ่ยจุดจบของเหตุการณ์นะครับผลของเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบทสรุปของเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นมันอยู่ในย่อหน้านี้แหละเป็นประโยคเดียวเท่านั้นอ้าวหาเจอหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางช่วยกันดูด้วยนะลูกอยู่ตรงไหนที่เป็นจุดจบของเรื่องหรือว่าผลของเหตุการณ์ลองดูซิหาได้ไหม

0: จบแล้วแต่ยังหาไม่เจออ่ะลองช่วยกันดูเด็กๆว่าพอสุดสาครรู้เรื่องพ่อแล้วเนี่ยเขาทำอะไรลูก
1: ไปตามหาพ
0: ่ออ่าสุดท้ายจุดจบก็คือสุดสาครไปทางทิพยัพเพื่อตามที่พระฤาษีบอกก็คือไปตามหาพ่อนั่นเองเราสามารถสรุปได้ตรงนี้ได้เลยนะจุดจบของเรื่องหรือว่าผลของเหตุการณ์เนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ว่าสุดสาครสุดสาครตัดสินใจสุดสาครตัดสินใจไปไหนลูกออกตามหาพระบิดาอ้าวนี่แหละคือผลของเหตุการณ์ทีนี้ลองดูนะต่อไปนี้หน้าที่ของเด็กๆก็คือเมื่อเราได้ทุกอย่างครบแล้วตามองค์ประกอบของแผนพงเรื่องแต่ยังขาดข้อคิดนะลูกเราจะนำเหตุการณ์นี่แหละไปทำอะไรเอาไปเขียนร้อยเรียงใหม่ให้เป็นการเขียนย่อความนะลองดูก่อนนะทีนี้คุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงลูกข้อคิดที่ได้เราจะวิเคราะห์ข้อคิดจากตัวละครสำคัญเราเห็นอะไรจากตัวสุดสาครลูกความอะไรความอะไรนะความกล้าหาญและอะไรเอ่ยความกล้าหาญและก่อนที่สุดสาครจะได้มานินมังกรเนี่ยเขาเป็นยังไงพยายามใช่ไหมและพยายามทีนี้พระฤาษีอันนี้เราได้ไปแล้วสุดสาครทีนี้มาดูที่พระฤาษีบ้างพระฤาษีนี่มีความอะไรแก่สุดสาครดีมากเราได้ข้อคิดเรื่องของความเมตตาความเมตตาแค่นี้ก็พออ่ะทีนี้มาดูที่นางเงือกนางเงือกเนี่ยเขามีความรู้สึกอะไรกับสุดสาคร
1: เป
0: ็
1: นห่วง
0: แล้วก็ความเป็นห่วงเนี่ยมันแสดงถึงอะไรลูกความรักของแม่ที่มีต่อลูกใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะได้เรื่องของความรักนะความรักของแม่อ้าวทีนี้นี่แหละคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนนะไปนำเอาเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่เราช่วยกันวิเคราะห์ตั้งแต่เหตุการณ์ที่1เรียงมาจนถึงเหตุการณ์ที่เท่าไหร่6ใช่ไหมและก็อย่าลืมใส่ผลของเหตุการณ์นะครับเอาไปเขียนลงในใบงานของตนเองก็คือในตอนที่2นะครับซึ่งตอนนี้นะคุณครูขอฝากงานให้เด็กๆเลยก็คือนำผลของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไปเขียนย่อความตามรูปแบบที่ถูกต้องนะครับนี่แหละเหมือนเดิมเลยอย่าลืมใส่ย่อวรรณคดีเรื่องอะไรผู้แต่งคือใครจากหนังสืออะไรหน้าไหนส่วนความว่าก็ให้เอาเหตุการณ์และผลของเหตุการณ์ไปร้อยเรียงให้ถูกต้องพอไหวไหมลูกไหวนะพอจะเข้าใจวิธีการใช่ไหมได้ไหมไหนคนไหนเขียนเสร็จแล้วมีหรือเปล่ามีไหมเนี่ยบางคนนะแอบเขียนตามคุณครูถ้าทำแบบนั้นได้ดีมากเลยเราจะเสร็จเร็วนะถ้าได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเอามาให้คุณครูตรวจและส่งเป็นการบ้านนะครับเนาะทีนี้ลองมาดูสรุปบทเรียนนิดนึงว่าในตัวอย่างที่คุณครูได้เขียนมานะอย่าลืมนะครับย่อวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนกำเนิดสุดสาครผู้แต่งคือสุนทรภู่จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นป.4นะครับแล้วก็หน้าที่เท่าไหร่นักเรียนก็สามารถดูแล้วก็สามารถเติมได้เลยครับทีนี้เมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าคุณครูทำอะไรกับข้อความที่เป็นสีลองสังเกตดูซิคุณครูทำอะไรกับข้อความที่เป็นสีนักเรียนเห็นไหมสีแรกเนี่ยสีชมพูใช่ไหมเห็นไหมคุณครูเอามาจากไหนลูกสีชมพูเนี่ยคุณครูเอามาจากไหน
1: เหตุการณ์
0: ที่เท่าไหร่ลูกเหตุการณ์ที่เท่าไหร่เหตุการณ์ที่1ใช่ไหมเราก็นำมาเขียนเลยอันนี้คือสีชมพูเป็นเหตุการณ์ที่1นะต่อมาสีอะไรอีกต่อจากสีชมพูคือสีอะไร
1: ส
0: ีเขียวเป็นเหตุการณ์ที่เท่าไหร่เป็นเหตุการณ์ที่2เราก็เอามาเรียงต่อกันเลยนะต่อไปสีฟ้าคือเหตุการณ์ที่3สีแดงคือเหตุการณ์ที่4สี ม่วงคือเหตุการณ์ที่5และสีเขียวคือเหตุการณ์ที่6สุดท้ายสีดำเป็นผลสรุปของเหตุการณ์ใช่ไหมเป็นรูปเนี่ยเรานำเหตุการณ์มาร้อยเรียงต่อกันมันก็จะได้เป็นการเขียนย่อความที่สมบูรณ์นั่นเองพอได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าโอเคถ้าเข้าใจแล้วคุณครูขอฝากการบ้านให้เด็กๆไปทำต่อให้เสร็จนะลูกแล้วส่งคุณครูได้ไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองทบทวนตัวเองลองนำสิ่งที่เราได้เขียนลงในกระดาษของตนเองนะเรียบเรียงเป็นเหตุการณ์แล้วนำมาเขียนย่อความให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะครับว่าสามารถเขียนย่อความได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆสำหรับการเขียนย่อความให้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอจบเรื่องการเขียนย่อความไว้เพียงเท่านี้ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนย่อความเตรียมบทอ่านร้อยแก้วเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกซึ่งชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเขียนย่อความกันต่อนะครับซึ่งเป็นตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกแล้วก็ที่สำคัญใบงานที่11เรื่องย่อความตามคิดสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนนะครับแล้วเราจะพบกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องการเขียนย่อความเป็นชั่วโมงที่3นั่นเองครับสวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความครบ
3: ขอบคุณครับคุณ

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างมลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่าย

หมูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนักเรียนเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระกิจกรรมของเรานะครับขอให้ทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งง่ายไหมง่ายเรียนปลายทางแล้วครับง่ายไหมถ้าอย่างนั้นนักเรียนไก่มีกี่ขา
1: 2ขา
2: เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นการปรบมือตามจำนวนขาสัตว์นักเรียนปลายทางครับปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ถ้าครูพูดถึงสัตว์อะไรนักเรียนจะต้องปรบมือตามจำนวนขาสัตว์ชนิดนั้นนะครับเรามาลองดูกันนะปรบไก่ต้องเร็วนะต้องเร็วนะปรบไก่ปรบเป็ดเอ้ยเอ้ยมี3ขาหรือเปล่าไก่มีกี่ขาเป็ดมีกี่ขา
1: 2
2: นักเรียนปลายทางมีสติมีสมาธินะครับปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างปรบปลาเฮ้ยเอาแล้วครับปลาปลามีไหมมีขาไหมไม่มีอีกครั้งหนึ่งนักเรียนตั้งใจนักเรียนปลายทางตั้งใจนะครับปรบช้างปรบม้าปรบมีแพนด้ามีกี่ขา
1: 4
2: ขาเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันนะครับชั่วโมงนี้นะครับในกิจกรรมนี้เราจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวทุกคนตั้งใจฟังตั้งใจดูอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบความเข้าใจกันดังนั้นดูให้ละเอียดฟังให้ถี่ถ้วนนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับข้อที่1ตรวจสอบชั่วโมงนี้อย่างแรกเลยเราต้องตรวจสอบตรวจสอบอะไรล่ะตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกเป็นอย่างไรถั่วงอกที่เราปลูกไปในชั่วโมงที่แล้วตรวจสอบอะไรอีกภาชนะที่ปลูกเล็กไปใหญ่ไปหรือยังไงนะครับต่อไปตรวจสอบครั้งที่3อันที่3นะครับก็คือพอรับประทานหรือเปล่าหรือพอขายหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องตรวจสอบพอเราตรวจสอบเสร็จปุ๊บนักเรียนเราจะต้องระดมความคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเพราะครูดูจากสายตาแล้วแต่ละกลุ่มจะมีปัญหาของกลุ่มของตัวเองแต่ปัญหานั้นอาจจะไม่เหมือนกันอาจใหญ่อาจเล็กไม่เหมือนกันไม่เท่ากันดังนั้นวิเคราะห์ดูดีๆว่ากลุ่มตัวเองมีปัญหาอะไรและระดมความคิดวิธีการแก้ไขปัญหานะครับต่อไปในชั่วโมงนี้เราต้องทำอะไรอีกนะครับนำเสนออะไรบ้างล่ะนำเสนอผลของการตรวจสอบว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกว่าเราต้องตรวจสอบถั่วงอกภาชนะหรือว่าพอกินพอขายหรือเปล่าเราจะต้องนำเสนอด้วยนำเสนอผลการตรวจสอบเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อวิธีการแก้ไขปัญหาที่แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่าแล้วถ้ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นฉันจะทำอย่างไรนะครับต่อไปลงมือการแก้ไขปัญหาลงมือแก้ไขปัญหานะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เราตรวจสอบเสร็จแล้วแสดงว่าเรารู้แล้วว่าจุดด้อยจุดของเราเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาลงมือปฏิบัตินั่นเองนะครับนี่คือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในชั่วโมงนี้ดังนั้นเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันดีกว่าครับนักเรียนปลายทางขอให้ตอบด้วยนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับคำถามถามว่านักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรเป็นลำดับแรกครับนักเรียนปลายทางตอบเลยครับนักเรียนต้นทางครับอะไรเอ่ยลำดับแรก
1: ตรวจสอบ
2: ตรวจสอบใช่ไหมตรวจสอบอะไรบ้างล่ะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกตรวจสอบภาชนะในการปลูกตรวจสอบว่าพอรับประทานพอกินพอขายหรือไม่ยอดมากครับ ต่อไปสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปคืออะไรทำอะไรเอ่ยจำได้ไหมแต่ละกลุ่มช่วยตอบได้เลยนะครับทำอะไรเอ่ยเวลาเราตรวจสอบเสร็จแล้วทำอะไรต่อทำอะไรครับก่อนที่จะแก้ไขเราต้องทำยังไงเราต้องอะไรระดมความคิดก่อนใช่ไหมว่าเราจะแก้ไขอย่างไรใช่ไหมเราต้องมารวมกลุ่มกันก่อนต้องพูดกันก่อนว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วจะแก้ไขมันอย่างไรนะครับเราต้องช่วยกันคิดกันก่อนนะครับต่อไปหลังจากที่นักเรียนระดมความคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อนักเรียนทำอย่างไรต่อ
0: แก้ไข
2: ทำอะไรต่อจำได้ไหมนักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับนั่นก็คือการนำเสนองานนั่นเองนำเสนออะไรบ้างล่ะผลการตรวจสอบนะครับและวิธีการแก้ไขปัญหาสุดท้ายแล้วนักเรียนขั้นตอนต่อไปนักเรียนต้องทำอะไรครับเงียบกริบเลยตอนนี้นักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับทำอะไรนักเรียนหลังจากที่เรานำเสนอแล้วเราตรวจสอบเสร็จแล้วเรานำเสนอเสร็จแล้วเราระดมความคิดเสร็จแล้วว่ามี1 2 3อย่างนี้นะต้องแก้ไขแบบนี้นะขั้นต่อไปต้องทำอะไรลงมือปรับปรุงใช่ไหมลงมือแก้ไขปัญหานั้นนั่นเองนี่คือกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันในชั่วโมงนี้นะครับหมดยืดตัวตรงเตรียมพร้อมนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนจะเป็นกิจกรรมตรวจสอบการปลูกถั่วงอกนั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางรบกวนนะครับปริ้นใบกิจกรรมการตรวจสอบปลูกถั่วงอกนะครับการปลูกถั่วงอกให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับแต่หากว่าถ้าคุณครูปลายทางไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนสามารถเขียนกับกระดาษหรือว่าในสมุดได้เลยนะครับเรามาดูหัวข้อที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องตรวจสอบนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกนั่นเองนะครับว่าถั่วงอกของเราเนี่ยงอกขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอย่างไรมันมีรากขึ้นหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูให้เขียนลงไปนะครับอย่างที่2ภาชนะที่ใช้ในการปลูกเป็นอย่างไรและสุดท้ายพอรับประทานหรือพอขายหรือไม่ครูจะให้เวลานักเรียนได้ตรวจสอบกันสักครู่หนึ่งนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบของตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: หมดเวลาตรวจสอบการปลูกถั่วงอกแล้วครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนได้มีการตรวจสอบถั่วงอกของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าผักอื่นๆที่นักเรียนปลูกนะครับมีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่นะครับนักเรียนต้นทางเป็นยังไงบ้างครับเจริญเติบโตขึ้นไหมมีการเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนที่จะไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนกระบวนการทำงานอย่างมีคุณภาพหรือเราเรียกว่าวงจรเดมิงซึ่งจะมีอยู่4อักษรด้วยกันมีอะไรบ้างเรียน
1: P
0: D C เก่งมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนักเรียนทุกคนมองหน้าตรงมาที่ครูกลุ่มที่3ครับหันมาครับนี่คืออะไรเอ่ย
1: P
0: คืออะไร
1: แผน
0: คือการวางแผนเราผ่านการวางแผนมาหรือยังผ่านมาแล้วใช่ไหมเรามีการแบ่งหน้าที่กันว่าใครต้องเอาอะไรมาบ้างวิธีการปลูกถั่วงอกเป็นอย่างไรนี่คือการวางแผน P เมื่อ P เสร็จกระบวนการของ P เสร็จปุ๊บคืออะไรเอ่ย
1: D
0: คือดูก็คือปฏิบัติซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้ปฏิบัติหรือยัง
1: ปฏิบัติแล้ว
0: นะครับนั่นก็คือการปลูกถั่วงอกแสนอร่อยของเรานั่นเองนะครับวันนี้เมื่อสักครู่นี้เลยนักเรียนทำอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ทำอะไร
1: สังเกต
0: อะไร
1: เช็ค
0: ตรวจสอบแสดงว่าอยู่ในขั้นอะไรเอ่ย
1: C
0: ก็คือการตรวจสอบว่าพอรับประทานหรือเปล่าพอขายหรือไม่หรือภาชนะที่มีอยู่ที่ปลูกไปเนี่ยมันน้ำขังหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงมันเล็กไปมันใหญ่ไปการเจริญเติบโตของถั่วเขียวถั่วงอกเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมเรามีการตรวจสอบทีนี้แหละนักเรียนเวลาเราตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราจะต้องมาทำอะไรตัว A นี่คืออะไรใครจำได้บ้าง A คืออะไร A คือ Act ก็คือการลงมือปรับปรุงจากที่เราได้รีเช็คมานั่นเองนะครับนี่จะเป็นการทบทวนนะครับและจะให้นักเรียนได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นคือกระบวนการหรือว่าเป็นวงจรเดมิง PDCA นั่นเองนะครับต่อไปนะครับนักเรียนก็จะเป็นกิจกรรมที่2ระดมความคิดวิธีแก้ไขปัญหาในส่วนนี้นะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษหรือว่าสมุดได้เลยนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราได้ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบสิ่งต่างๆการเจริญเติบโตของถั่วงอกหรือว่าตรวจสอบว่าพอขายพอกินหรือไม่เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับและก็ลองวิเคราะห์ถึงสาเหตุด้วยนะครับว่าสาเหตุของปัญหานั้นคืออะไรเมื่อเราหาปัญหาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องระดมความคิดวิธีการแก้ไขปัญหานี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนปลายทางและต้นทางนะครับดูเป็นแบบอย่างนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางก็จะมีกระดาษ A4 กลุ่มละ1แผ่นให้นักเรียนเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและผลสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นและสุดท้ายคือวิธีการแก้ไขปัญหาถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับได้ระดมความคิดปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือไม่และหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ครับนักเรียนต้นทางนะครับหาวิธีการแก้ไขได้หรือไม่เอ่ยหาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปเราจะทำอะไรกันนะครับนักเรียนนั่งหลังตรงปรบมือตามจำนวนขาสัตว์กันดีกว่าปรบไก่เสียงดังฟังชัดนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับปรบไก่ปรบเป็ดปรบช้างปรบม้าปรบยีราฟเป๊ะมากนะครับเป๊ะมากนักเรียนปลายทางแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่านำเสนอผลการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองอย่างที่พวกเราเคยนำเสนอแล้วใช่ไหมครับนักเรียนแต่รอบนี้ครูจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่5 4 3 2 1มานำเสนอนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับกับคุณครูปลายทางกับเพื่อนๆนะครับนำเสนออะไรนำเสนอผลการตรวจสอบและวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมมากพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกลุ่มที่5กันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่5วันนี้เราจะมานำเสนอตรวจสอบการปลูกถั่วงอกกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกค่ะมีการมีรากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเจริญเติบโตขึ้นค่ะภาชนะที่ใช้ในการปลูกถั่วงอกภาชนะไม่ควรใช้ปลูกถั่วงอกค่ะพอรับประทานหรือขายไหมไม่พอรับประทานและไม่พอขายค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นภาชนะใหญ่เกินไปวิธีแก้ไขค่ะเปลี่ยนภาชนะถั่วงอกที่ปลูกน้อยเกินไปวิธีแก้ปัญหานะคะปลูกเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะถั่วงอก3 4
0: ถั่ว
4: ถั่ว

ตรวจสอบการปลูกถั่วงอกการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกมีรากขึ้นภาชนะที่ใช้ในการปลูกถังที่เหมาะสมพอรับประทานหรือพอขายหรือไม่พอเพราะนำถั่วเขียวมาเยอะและทำเป็นชั้นๆให้เต็มถังพอกินแต่ไม่พอขายค่ะปัญหาที่เกิดบางครั้งบางเม็ดไม่งอกวิธีแก้ปัญหาปลูกเพิ่มภาชนะใหญ่เกินไปเปลี่ยนภาชนะให้เหมาะสมพอกินแต่ไม่พอขายทำวิธีแก้ปัญหาค่ะทำเพิ่มค่ะ

0: ขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3ถั่วงอก3 4ถั่วเอ๋ยถั่วงอกถั่วเอ๋ยถั่วงอก
3: กินบ่อยๆอร่อยถูกใจ
4: ลำต้นอวบอ้วนสดใสลำต้นอวบอ้วนสดใสกินบ่อยๆอร่อยแข็งแรง
2: ตรวจสอบการปลูกถั่วงอก 1. การเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกมีรากขึ้นมีการเจริญเติบโต
1: 2. ภาชนะที่ใช้ในการปลูก 1.เล็กเกินไปภาชนะมีน้ำขัง
2: 3. พอรับประทานหรือพอขายหรือไม่ไม่พอขาย
5: ปัญหาที่เกิด 1. ภาชนะมีน้ำขัง 2. ภาชนะเล็กเกินไป
2: วิธีแก้ปัญหา 1. เปลี่ยนภาชนะ 2. เปลี่ยนภาชนะสำหรับกลุ่มของพวกเราวันนี้ขอจบไปก่อนครับขอบคุณครับ
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะครับสะถั่วงอก3 4ถั่วเอ๋ยถั่วงอกถั่วเอ๋ยถั่วงอกกินบ่อยๆอร่อยถูกใจลำต้นอบอ้วนสดใสลำต้นอบอ้วนสดใสกินบ่อยๆอร่อยแข็งแรง
7: ตรวจสอบการปลูกถั่วงอกครับการเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกมีการงอกมีสีขาวและเขียวและชุ่มครับกำลังดีพอได้ครับภาชนะที่ใช้ในการปลูกถ้วยเล็กมากไปไม่พอขาย 3. พอรับประทานหรือพอขายหรือไม่พอต้องทำจำนวนเยอะกว่านี้ถึงจะพอขายครับ
6: ปัญหาที่เกิดครับถ้วยเล็กมากไปไม่พอขายวิธีแก้ไขหาถ้วยใหม่และปลูกใหม่จะได้พอขายครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม1ถั่วงอกพร้อม3 4
3: ถั่วเอ๋ยถั่วงอกถั่วเอ๋ยถั่วงอกกินบ่อยๆอร่อยถูกใจลำต้นอวบอ้วนสดใสลำต้นอวบอ้วนสดใสกินบ่อยๆอร่อยแข็งแรง
2: ตรวจสอบการปลูกถั่วงอก 1. การเปลี่ยนแปลงของถั่วงอกมีเส้นสีขาวเริ่มมีการเจริญเติบโตภาชนะเล็กเกินไปมีการระบายน้ำได้ดี
1: ภาชนะที่ใช้ในการปลูกตะกร้าทิชชู่ผ้าซับน้ำดี
8: พร้อมรับประทานหรือพอขายหรือไม่คิดว่าอาจจะไม่พอขายเพราะตะกร้าเล็กเกินไปทำให้ถั่วเขียวน้อยเกินไป
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นภาชนะเล็กเกินไป
1: วิธีแก้ไขปัญหานำภาชนะที่ใหญ่มีความเหมาะสมในการปลูกค่ะ
6: ถั่วงอกไม่พอขายไม่พอรับประทานครับ
2: วิธีการ

0: ไขปัญหานำถั่วเขียวมาเพิ่มและนำมาปลูกใหม่ครับขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้นำเสนอหรือเปล่าครับนำเสนอเป็นอย่างไรบ้างสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับต้องฝึกและก็พยายามตนเองให้มากกว่านี้นะครับแต่เราจะฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนนี่คือการเรียนรู้นะครับบางคนบางกลุ่มอาจจะผิดพลาดอาจจะจำบทตัวเองไม่ได้อาจจะลืมนี่คือการเรียนรู้ครับนักเรียนทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าพวกเรารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะครับและตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆเราก็จะทำได้ครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้นำเสนอแล้วใช่ไหมบางกลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้ปัญหาของกลุ่มที่3คืออะไรเอ่ย
2: น้ำขังครับ
1: น้ำขังใช่ไหมแล้วแก้ปัญหาอย่างไรเอ่ยครับ
2: เปลี่ยนภาชนะครับ
1: เปลี่ยนภาชนะใหม่นั่งลงได้ครับกลุ่มอื่นละครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5เป็นยังไงเอ่ยปัญหาที่เกิดขึ้น
3: ภาชนะใหญ่เกินไปค่ะ
1: ภาชนะใหญ่เกินไปทำยังไงเอ่ยแก้ไขยังไง
3: เปลี่ยนภาชนะค่ะ
1: เปลี่ยนภาชนะใหม่นักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางครับแสดงว่าการตรวจปัญหาตรวจเช็คระดมความคิดการแก้ไขปัญหาของเรานะครับสุดท้ายแล้วเราจะต้องมาปลูกถั่วงอกเพิ่มปลูกถั่วงอกใหม่เปลี่ยนภาชนะใหม่นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันลงมือแก้ไขปัญหาได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้ลงมือแก้ไขปัญหาหรือเปล่าครับแล้วแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรบ้างสำเร็จหรือไม่ครับนักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเห็นไหมนักเรียนเวลาเราทำกิจกรรมอะไรนะครับเราจะวุ่นวายเลยใช่ไหมในห้องเรียนเนี่ยต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำนะครับอาจจะไม่สนใจใครนะครับเวลาครูเรียกทุกคนต้องฟังต้องมีสติอยู่เสมอนะครับทีนี้นักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เพาะถั่วงอกใหม่นะครับเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมนะครับครูฟีดแบ็กนะครับวันนี้ครูก็จะพูดในรวมๆนะครับให้ข้อเสนอแนะรวมๆก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะครับที่เตรียมการอุปกรณ์นะครับเวลาเราตรวจเช็คมาใช่ไหมแต่ละกลุ่มก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของตนเองคืออะไรก็ได้นำอุปกรณ์มาครบถ้วนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างยุติธรรมนะครับบางกลุ่มเนี่ยครูไปสำรวจไปสอบถามมานะครับทุกคนมีการออกค่าใช้จ่ายมีการแบ่งการนำอุปกรณ์มาอย่างเท่าเทียมนะครับไม่ให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งเสียเปรียบนะครับแล้วก็บางอย่างที่ครูอยากจะแนะนำนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ครูเห็นตอนที่นักเรียนกำลังเพาะถั่วงอกอยู่หนึ่งอย่างเลยที่ครูได้สังเกตเห็นคือเม็ดถั่วงอกของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มเนี่ยโรยเม็ดถั่วงอกเนี่ยนิดเดียวนะครับกระจายนะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนักเรียนเอาถั่วงอกเนี่ยใส่อัดไปแบบนี้คิดว่าถั่วงอกจะงอกไหมไม่งอกอาจจะไม่งอกนะครับเพราะว่ามันอัดจนเกินไปนะครับและสุดท้ายครูก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะครับและให้กำลังใจนักเรียนตอนนี้ถือได้ว่าเรามาครึ่งทางแล้วครับนักเรียนต่อไปนักเรียนก็ต้องพยายามที่จะต้องรดน้ำมันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนะครับและก็ที่สำคัญเลยถั่วงอกนี้อย่าให้โดนแสงแดดนะครับและเราจะได้มาขายถั่วงอกกันครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมขั้นสรุปหนูทำได้นะครับขั้นสรุปหนูทำได้นักเรียนจำได้ไหมครูบอกว่าพวกเราเนี่ยจะปลูกถั่วงอกโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขนะครับนักเรียนปลายทางนะครับให้สังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยครูได้ให้บัตรคำสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วกลุ่มละ1บัตรคำนะครับนักเรียนต้นทางก็จะมาบอกพวกเรานะครับว่าเอ๊พอเพียงเขาพอเพียงอย่างไรเขามีเหตุผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันนะครับขอกลุ่มที่มีบัตรคำพอประมาณครับออกมาเลยครับเอาบัตรคำออกมาด้วยครับเอามาติดได้เลยเอามาติดได้เลยครับพอประมาณของกลุ่มที่1เป็นอย่างไรเอ่ยไหนบอกเพื่อนปลายทางด้วยครับ
1: เพาะถั่วงอกโดยใช้เมล็ดถั่วเขียวไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปและใช้วัสดุจากที่บ้านไม่ซื้อครับ
0: โอ้โหเยี่ยมยอดมาครับพอเพียงพอประมาณใช่ไหมครับเยี่ยมยอดครับขอไม้ด้วยปรบมือหน่อยครับต่อไปขอมีเหตุผลครับเร็วเราต้องทำเวลานะครับมีเหตุผลเอาไปติดได้เลยครับติดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เลยครับมีเหตุผลมีเหตุผลยังไงเอ่ยกลุ่ม2
1: จัดหาอุปกรณ์ในการปลูกถั่วงอกได้เหมาะสม
0: ครับผม
1: เลือกผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับ
0: นี่คือความมีเหตุผลของกลุ่มที่2เก่งมากตบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับต่อไปกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3มาเลยครับกลุ่มต่อไปเตรียมตัวนะครับกลุ่มที่3ได้คำว่าอะไรเอ่ย
2: เงื่อนไขคุณธรรม
0: ติดไว้ก่อนเลยครับเงื่อนไขคุณธรรมเป็นยังไงเอ่ยเงื่อนไขคุณธรรม
1: มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปลูกถั่วงอกและมีความขยันอดทนปลูกถั่วงอกได้
0: เป็นยังไงครับปลูกถั่วงอกเรามีความอดทนใช่ไหมในการปลูกถั่วงอกเรามีความรับผิดชอบไหมเราเอาอุปกรณ์มาใช่ไหมครับถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกลุ่ม3นั่นเองครับเก่งมากๆครับต่อไปกลุ่มต่อมาขอคำว่ามีภูมิคุ้มกันครับกลุ่มที่5นั่นเองออกมาเลยครับกลุ่มที่5ได้คำว่ามีภูมิคุ้มกันเป็นยังไงเอ่ยภูมิคุ้มกันครับ
1: ป็นการประกอบอาชีพได้แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการกระบวนการที่จะอยู่ในสังคมได้ค่ะ
0: นักเรียนก็กำลังจะสื่อว่านักเรียนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันก็คือสามารถนำไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพได้ใช่ไหมแล้วก็ทำงานกระบวนการกลุ่มอยู่กับเพื่อนได้นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและสุดท้ายออกมาเลยครับกลุ่มนี้ขาดอะไรเอ่ยคำนี้คือคำว่าเงื่อนไขความรู้เป็นยังไงครับเงื่อนไขความรู
1: ้รู้วิธีการปลูกถั่วงอกค่ะ
0: รู้วิธีการปลูกถั่วงอกว่าปลูกถั่วงอกอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมครับเก่งมากๆครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยและนี่นะครับก็จะเป็นขั้นสรุปหนูทำได้นะครับต่อไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้วันนี้เรามาประเมินตัวเองกันนะครับนักเรียนพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาถ้านักเรียนอธิบายแล้วก็แสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนประเมินให้ตัวเองดีมากถ้านักเรียนรับฟังแสดงความคิดเห็นของเพื่อนแต่ไม่รับฟังเพื่อนประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือไม่พูดแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงให้ใครให้ตัวเองดีมากบ้างครับเก่งมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างมีไหมเอ่ยปรับปรุงไม่มีใช่ไหมครับข้อสุดท้ายข้อที่2ทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายเราได้รับการมอบหมายอะไรไปถ้านักเรียนรับผิดชอบมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองจนงานสำเร็จประเมินให้ตัวเองดีมากหรือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เอาของที่นำมานะครับที่กลุ่มบอกนำมาประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือไม่ได้นำอะไรมาเลยเพื่อนบอกให้นำอุปกรณ์มากลุ่มบอกให้นำอุปกรณ์มาไม่ได้นำมาประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับเยี่ยมยอดมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับเก่งครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงบ้างครับไม่มีนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนะครับซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะทำโปสเตอร์ในการเปิดร้านขายถั่วงอกของเราในขณะที่เรากำลังรอให้ถั่วงอกเจริญเติบโตนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางนะครับให้เตรียมกระดาษกรุ๊ปหรือว่ากระดาษ A4 ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่ให้นักเรียนปลายทางได้ออกแบบโปสเตอร์การขายถั่วงอกนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใส่ใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables

0: BLES Flower Vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower CAULIFLOWER Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly Pea BUTTERFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
1: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
1: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้อง

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า

0: อพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัปภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวง

0: หวังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความ
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกะหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLRPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: เสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อา3เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ4เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ5เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก6เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์ หาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
2: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคยะใหญ่หนเหนือเจ้าวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในวันนี้ทางกระทรวงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาและเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569การจัดพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาและความสามัคคีของประสบกรณิกรชาวไทยในการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมร่วมกันสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสังคมสำคัญของสังคมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
3: จากว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนผู้สาธุชนทุกคนนะครับได้น้อมนำคุณธรรมตามหลักศาสนาพุทธนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ทำความดีถวายแด่พระองค์ท่านนะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้าจุฬาและก็สมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ถือว่าวันที่26มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับเป็นวันประสูติของพระองค์ท่านในวันนั้นนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีแล้วก็ทำบุญถวายเป็นกุศลด้วยทีนี้ในโอกาสที่วันสำคัญ2อย่างมาเจอกันนะครับอยากให้คนไทยที่เป็นประสบกรณิกรนะครับได้น้อมรำลึกแล้วก็ถวายอะไรแด่สมเด็จพระองค์พาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นผู้สาธารณชนถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำความดีแล้วก็ชวนทุกคนได้บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วก็ทำบุญก็จะทำให้เรามีใจพุ่งแรงแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเราก็สามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักธรรมมาใช้ในพุทธศาสนาและก็แสดงความยอมรับกันดีในคราวเดียวกันด้วยครับ
1: สำหรับศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลซึ่งในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะสามารถร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลและร่วมพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันส่วนศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีได้กำหนดแนวทางให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตขณะที่องค์กรคริสตศาสนาทั่วประเทศเชิญชวนคริสตศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแผ่พระกิริยกิจของพระองค์

0: ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดส่วนศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครโบสถ์พราหมณ์และองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูรวมประกอบพิธีทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยเช่นเดียวกับองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย
1: ขณะที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานิลินสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเริ่มกันที่ศาลารวมใจอนุสรณ์ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้พระเทพวชิรรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระอภิธรรมมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปเป็นเวลา47วินาทีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณศาลาการเปรียญวัดอุดมธานีที่จังหวัดนครนายกประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติส่วนที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานจังหวัดนครปฐมที่ทำการปกครองและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมนอกจากนี้ยังได้กำหนดสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทั้ง7อำเภอได้แก่ที่อำเภอเมืองนครปฐมจัดขึ้นที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอบางเลนที่วัดบางไผ่นาดอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงอำเภอนครชัยศรีที่วัดสำโรงอำเภอดอนตูมที่วัดสามงามอำเภอกำแพงแสนจัดขึ้นที่วัดบ่อน้ำจืดและอำเภอพุทธมณฑลจัดขึ้นที่วัดมะเกลือ
0: ศาลาเรือนทรงงานณเรือนจำกลางระยองไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างค่ะหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังเรือนจำกลางระยองด้วยความเรียบง่ายอันงดงามภายในศาลาทรงงานยังคงประทับอยู่ในหัวใจเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังดุจเครื่องเตือนใจถึงพระกรุณาธิคุณที่ไม่อาจลบเลือน
2: แดนหญิงเรือนจำกลางระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งยังคงเปี่ยมด้วยความหมายและความทรงจำอันลึกซึ้งของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังสถานที่แห่งนั้นคือศาลาเรือนทรงงานซึ่งเคยใช้เป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในทุกครั้งเมื่อเสด็จยังเรือนจำกลางระยองศาลาแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตโออาหากงดงามด้วยความเรียบง่ายสงบและอบอุ่นสะท้อนพระจริยวังเรียบง่ายและพระเมตตาที่ทรงใส่พระทัยในทุกรายละเอียดของชีวิตผู้ต้องขังภายในศาลาประกอบด้วยโต๊ะทรงงานเก้าอี้และหน้าต่างบานใหญ่ซึ่งเป็นมุมมองทอดพระเนตรสู่ภายนอกอย่างชัดเจนเป็นภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คน โดยในทุกครั้งพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้ต้องขังหญิงจัดเตรียมขนมไทยและน้ำดื่มน้อมถวายสะท้อนถึงพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังอย่างแท้จริง
3: ศาลาทรงงานเนี่ยเป็นศาลาที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาใช้เพื่อทรงงานในแดน3แดนควบคุมผู้ต้องขังหญิงนะครับเมื่อพ.ศ. 2513นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งกำลังใจนะครับเป็นแสงแห่งกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับตลอดจนถึงเจ้าพนักงานเรือนจำในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและพวกเราก็จะรักษาศาลาหลังนี้นะครับให้มีความสวยงามสมพระเกียรตินะครับอยู่เสมอนะครับจะใช้ศาลาแห่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ในการทำงานนะครับในการดูแลผู้ต้องขังนะครับตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสงฆ์นิกรขององค์ท่านถึงแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับเข้ามาอยู่ในกำแพงสูงอยู่ในเรือนจำพระองค์ท่านก็ยังเข้ามาดูแลแสงแห่งกำลังใจก็ส่องเข้ามาถึงข้างใน
2: สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เคยมีโอกาสรับเสด็จภาพแห่งความเรียบง่ายของพระองค์ยังคงแจ่มชัดมิลู่เลือนพระองค์มิได้ทรงประสงค์สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษหากแต่ทรงเลือกใช้พื้นที่อันสงบเรียบง่ายเพื่อทรงงานและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนจำ
4: ท่านจะมีความเรียบง่ายมากๆท่านไม่ได้ต้องการอะไรที่สวยหรูนะคะท่านแค่ใช้สำหรับทรงงานจริงๆก็คือมีโต๊ะ1ตัวนะคะแล้วก็เป็นเรือนทรงงานที่เรียบง่ายค่ะเพราะท่านไม่ต้องการที่จะให้ข้าราชการหรือว่าผู้ที่ถวายงานเนี่ยคือต้องลำบากนะคะอย่างขนมเบเกอรี่อย่างเงี้ยนะคะของแดนหญิงเรือนจำกลางระยองเนี่ยก็จะมีเค้กส้มที่พระองค์ทรงโปรดแล้วก็เวลาที่ท่านเสด็จมาก็จะมีเค้กส้มที่ถวายท่านนะคะแล้วก็จะมีขนมไทยนะคะทุกครั้งที่ผ่านหรือว่าทุกครั้งที่ได้เห็นเรือนทรงงานแห่งเนี้ยก็คือพระองค์ท่านเลยก็คือจะอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่ะก็จะตั้งใจที่จะสนองงานพระองค์ท่านแล้วก็สืบสานเพื่อที่จะให้คงอยู่ต่อไปอะค่ะ
3: พวกเราทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับภายในเรือนจำกลางระยองและผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะครับต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านของพระองค์พาของพวกเรานะครับที่พระองค์ท่านนะครับเข้ามาดูแลนะครับช่วยเหลือพัฒนานะครับให้กำลังใจนะครับอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนทุกวันนะครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลาทุกวันก็จะมีกิจกรรมของพระองค์ท่านนะครับในวาระสำคัญถือพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเราทุกคนนะครับมีอุดมการณ์ในการใช้ชีวิตและทำงานนะครับและเมื่อมีความท้อแท้เมื่อไหร่เราก็จะมีพระองค์ท่านนะครับเป็นที่พึ่งในจิตใจนะครับและผมก็เชื่อว่าประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนก็คิดเหมือนกันครับ
2: ศาลาเรือนทรงงานภายในแดนหญิงเรือนจำกลางระยองยังคงได้รับดูแลรักษาไว้อย่างสมพระเกียรติเปรียบประดุจอนุสรณ์สถานแห่งพระกรุณาธิคุณอันควรค่าแก่การจารึกไว้ในความทรงจำของแผ่นดินเพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังทุกหมู่เหล่าทรงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับภาคเอกชนของไทยเพื่อที่จะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

ฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาบัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์

ไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท้าวพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้ประชุมกรอ.นัดแรกค่ะย้ำเป็นนิมิตหมายใหม่ในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนพร้อมกับมีการชูโมเดลครม.เศรษฐกิจพลัสนะคะดึงภาคธุรกิจร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศมีการวางเป้าหมายหารือร่วมกันในทุกๆเดือนค่ะเพื่อที่จะเร่งกันกรองมาตรการด้านอุตสาหกรรมการค้าและแรงงานส่งตรงเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้อย่างรวดเร็วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569นายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ในการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจไทยโดยจะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันนี้เดิมทีค่ะรัฐบาลมีแนวคิดที่จะจัดตั้งในรูปแบบคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ว่าหลังจากหารือร่วมกับทีมเศรษฐกิจแล้วเห็นควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงจึงปรับรูปแบบมาเป็นคณะกรรมการกรอ.ซึ่งก็เปรียบเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสเพื่อให้เอกชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับรัฐบาลสำหรับการหารือในนัดแรกนี้ค่ะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ประชุมมีการวางแผนจะจัดประชุมร่วมกันทุก1เดือนหรือทุก6สัปดาห์เพื่อที่จะกันกรองนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแรงงานและการค้าข้อดีของการปรับรูปแบบนี้ก็จะช่วยให้การนำเสนอมาตรการต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาเนื่องจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดนี้อยู่แล้ว
1: แต่ไหนก็ตามคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นเสมือนครม.เศรษฐกิจพลัสนะครับก็คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยเป็นถือว่าเป็นเครื่องจักรเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลนะครับประเด็นที่จะหารือในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศวงนี้มันก็จะดีอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะประชุมในทุกๆเดือนนะครับหรือว่า6สัปดาห์ต่อครั้งนะครับถ้าเรามีเรื่องที่เป็นนโยบายเรื่องที่ต้องมีการกันกรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรด้านพลังงานด้านแรงงานนะครับด้านการค้าเราก็จะสามารถที่จะใช้มติของที่ประชุมในคณะกรรมการอย่างนี้นะครับนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
0: นายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งหน่วยงานราชการองค์กรอิสระและภาคเอกชนให้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน
2: มาดูเรื่องการส่งเสริมผลไม้ขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นกันบ้างค่ะที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีผลไม้ขึ้นชื่ออย่างส้มโชกุนเบตงค่ะซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วและเมื่อมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ยิ่งส่งผลให้ยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นด้วยค่ะโดยบรรยากาศการจับจ่ายซื้อของฝากในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเลือกซื้อส้มโชกุนเบตงของดีขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นที่กลายเป็นของฝากยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนโดยนางสาวจิตรานุชอุดมบริพันธ์เจ้าของร้านส้มโชกุนอากงค่ะบอกว่าช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่เมืองเบตงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ยอดจำหน่ายส้มโชกุนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากส้มโชกุนเบตงนั้นมีจุดเด่นเรื่องเปลือกบางเนื้อแน่นรสชาติหวานฉ่ำไม่ขมแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมซื้อส้มโชกุนนำไปเป็นของฝากแก่ญาติแล้วก็เพื่อนฝูงเนื่องจากเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่หาซื้อรับประทานได้ยากในพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ค่ะร้านส้มโชกุนอากงยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้เข้าถึงฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นโดยยอดจำหน่ายในช่วงวันหยุดเพิ่มจากวันละประมาณ 1,000 บาทเป็นวันละประมาณ 1,500 ถึง 1,800 บาทก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีทั้งนี้บรรยากาศการค้าขายในช่วงวันหยุดก็คึกคักนะคะสะท้อนถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการสนับสนุนสินค้าอาหารพื้นถิ่นซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเบตงให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
0: นับถอยหลังเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่28มิถุนายนนี้แล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุก่อนหรือว่าหลังวันเลือกตั้ง7วันเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นระยะเวลา2ปีค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะโดยแจ้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้งก็คือระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งค่ะคือระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยให้ทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือว่าที่เว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมีการมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทางนี้นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งค่ะ

0: เยอะแยะยังทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้คันและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
1: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบาลเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทสของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
2: หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
6: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้วโว้ย
7: พ่อ
6: เอ้ยมา
7: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
7: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนๆ นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการก่อร่างสร้างรูปภาพนะครับนักเรียนได้ใช้ทัศนธาตุในการวาดภาพส่วนวันนี้นะครับเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับชื่อหน่วยการเรียนรู้คือพิมพ์ศิลป์สื่อสารนะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการทำภาพพิมพ์นะครับนักเรียนเคยทำภาพพิมพ์ไหมครับเคยนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยทำภาพพิมพ์หรือเปล่าเอ่ยครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะครับล้วนเคยทำกิจกรรมตอนเด็กๆใช่ไหมครับที่มีการเอาสีมาแตะนิ้วมือมาพิมพ์มาแต้มใช่ไหมครับนั่นก็เป็นหนึ่งในการทำภาพพิมพ์วันนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักกระบวนการวิธีการทำภาพพิมพ์นะครับเรามารู้จักอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์กันก่อนนะครับชื่อเรื่องวันนี้ก็คืออุปกรณ์ภาพพิมพ์ครับกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราร่วมสังเกตภาพไปพร้อมๆกันพร้อมกับตอบคำถามนะครับนักเรียนพร้อมยังครับมาที่ภาพที่1 นะครับภาพแรกนักเรียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีแน่นอนเคยเห็นใช่ไหมครับเงินหรือว่าธนบัตรนะครับเป็นแบงค์นะครับที่เราคุ้นเคยกันเวลาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าซื้อของใช่ไหมครับให้นักเรียนสังเกตไปที่ภาพธนบัตรนะครับเห็นอะไรเอ่ยเป็นกระดาษใช่ไหมครับเป็นแค่กระดาษแล้วก็มีรูปต่างๆนักเรียนคิดว่าภาพธนบัตรนะครับเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์หรือว่าเกี่ยวข้องกับศิลปะไหมครับเกี่ยวไหมลูกเกี่ยวข้องยังไงครับมีใครอยากแสดงความคิดเห็นไหมครับหรือว่านักเรียนปลายทางคนใดอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพที่เห็นนะครับกับงานทัศนศิลป์เกี่ยวข้องกันอย่างไรสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับครูวาดใบให้ในภาพธนบัตรนะครับหรือว่าในสิ่งของต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะภาพนี้นะครับเห็นรูปภาพใช่ไหมครับในภาพธนบัตรนักเรียนคิดว่าเขามีกระบวนการวิธีการทำยังไงให้เป็นเงินครับ
3: วาด
2: ใช่ไหมครับผลงานทุกชิ้นนะครับก่อนจะเริ่มประดิษฐ์หรือว่าผลิตขึ้นมาเขาต้องมีการออกแบบต้องมีการวาดภาพก่อนใช่ไหมครับธนบัตรก็เช่นเดียวกันครับธนบัตรทุกใบนะครับเขาต้องใช้ดินสอในการร่างภาพมาเป็น1ชิ้นก่อนจากนั้นค่อยเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ภาพนะครับพิมพ์เป็นภาพธนบัตรที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเกิดจากการปริ้นหรือว่าการพิมพ์นะครับนอกจากธนบัตรแล้วยังมีผลงานชิ้นอื่นๆนะครับที่ใช้กระบวนการพิมพ์ภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นธนบัตรนะครับมีหนังสือสมุดต่างๆนะครับเกิดจากการปริ้นหรือว่าการพิมพ์นะครับอย่างสุดท้ายเช่นลายผ้าลายเสื้อผ้านะครับที่เราสวมใส่ก็เกิดจากกระบวนการพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการพิมพ์มีหลากหลายแบบมากวันนี้เราจะมารู้จักการพิมพ์แบบง่ายๆด้วยการใช้สีโปสเตอร์ในการพิมพ์นะครับเด็กๆพร้อมที่จะพิมพ์หรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับก่อนที่เราจะเริ่มการพิมพ์เรามารู้ก่อนว่าในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับมี3สิ่งนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งแรกก็คือเด็กๆจะได้เปรียบเทียบวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์นะครับเพราะเชื่อว่านักเรียนเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างที่2คือรู้จักการพิมพ์ภาพจากวัสดุที่แตกต่างกันนะครับและอย่างสุดท้ายคือได้สร้างสรรค์ผลงานจากการพิมพ์ภาพนั่นเองครับมาที่อุปกรณ์ภาพพิมพ์กันก่อนดีกว่าเด็กๆรู้จักอุปกรณ์ภาพพิมพ์อะไรบ้างครับอะไรบ้างสามารถนำพิมพ์ภาพได้ครับขอหนึ่งคำตอบอะไรเอ่ยสามารถนำมาทาสีแล้วก็พิมพ์ลงในภาพได้ในกระดาษได้วินนี่ครับ
4: ใบไม้ค
2: ่
4: ะ
2: ใบไม้เก่งมากครับซึ่งนอกจากใบไม้นะครับยังมีสิ่งของอื่นๆนะครับสามารถนำมาพิมพ์ภาพได้เรามาดูกันว่าในอุปกรณ์ภาพพิมพ์มีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ภาพพิมพ์อย่างแรกคือสีหรือน้ำหมึกพร้อมอุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นน้ำหมึกสีดำนะครับก็สามารถพิมพ์ได้หรือสีน้ำสีโปสเตอร์สีอะคริลิกนะครับจานสีและผู้กันแล้วก็ถังน้ำสำหรับล้างผู้กันนะครับนอกจากสีที่ครูยกตัวอย่างนะครับยังมีสีประเภทอื่นๆอีกมากมายที่สามารถนำมาพิมพ์ภาพได้นะครับนักเรียนคิดว่าสีไม้พิมพ์ภาพได้ไหมครับใครคิดว่าสีไม้พิมพ์ภาพได้ยกมือใครคิดว่าสีไม้พิมพ์ไม่ได้ครับเอาไว้ระบายอย่างเดียวยกมือเอามือลงครับมีนักเรียน

0: เรียนตอบถูกนะครับสีไม้สามารถนำมาพิมพ์ได้นะครับเดี๋ยวครูอาจจะสอนว่าสีไม้พิมพ์ภาพได้อย่างไรนะครับอย่างที่สองกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพนะครับกระดาษมีกระดาษอะไรบ้างเอ่ยอย่างแรกคือกระดาษ A4 นะครับกระดาษบางๆนะครับกระดาษร้อยปอนด์นะครับกระดาษสาผ้าหรือว่าผ้าใบก็สามารถนำมาพิมพ์ได้นะครับเครื่องมือในการพิมพ์นะครับได้แก่ไม้กลิ้งนะครับไม้กลิ้งที่เราอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำขนมใช่ไหมครับเอาไม้กลิ้งมากลิ้งแป้งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในภาพพิมพ์ก็สามารถใช้ไม้กลิ้งในการพิมพ์หรือกดทับแม่พิมพ์ต่างๆได้นะครับฟองน้ำแท่นพิมพ์แล้วก็สิวนะครับสิวสามารถนำมาเจาะนะครับมาขูดขีดวัสดุให้เกิดเป็นลวดลายแล้วก็นำมาพิมพ์ได้ครับอย่างที่4ก็คือแม่พิมพ์นะครับเหมือนที่วินนี่ตอบไปว่าใบไม้ใช่ไหมครับใบไม้ก็เป็นหนึ่งในแม่พิมพ์นะครับที่ใช้สำหรับพิมพ์ภาพนะครับนอกจากใบไม้ก็จะมียางลบนะครับผลไม้หรือว่าฟองน้ำก็ได้นะครับเนี่ยกว่าสรุปให้แล้วนะครับอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์นะครับมีสีหรือน้ำหมึกกระดาษหรือว่าแผ่นรองรับนะครับแม่พิมพ์จากวัสดุต่างๆอุปกรณ์สำหรับแต่งแม่พิมพ์นะครับอุปกรณ์กดทับแม่พิมพ์กาวหรือว่าวัสดุติดแม่พิมพ์ครับเพราะว่าแม่พิมพ์บางอย่างก็อาจจะต้องใช้กาวในการมาติดให้แน่นหนาขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวครูอาร์ตจะให้ตัวแทนนักเรียนนะครับร่วมกันแยกอุปกรณ์ที่คุณครูอาร์ตนำมานะครับแยกว่าวัสดุใดเป็นธรรมชาติและวัสดุใดเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับกิจกรรมนี้ให้คุณครูปลายทางนะครับสามารถจัดเตรียมวัสดุต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นนะครับนำมาเยอะๆแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันแยกวัสดุต่างๆออกเป็นกลุ่ม2กลุ่มด้วยกันนะครับนักเรียนก็จะได้ใช้กระบวนการคิดนะครับแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับตอนนี้ครูอาร์ตขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมาด้านหน้าได้เลยครับเชิญเลยครับตัวแทนกลุ่ม1มาแล้วกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้ช่วยกันแยกนะครับว่าวัสดุที่ครูอาร์ตนำมาให้เป็นวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์นะครับตัวแทนของเพื่อนๆนะครับพร้อมยังลูก อุปกรณ์ที่ครูอาร์ตนำมานะครับมีขนนกนะครับมีขวดน้ำพลาสติกมีไมโครมนะครับดอกไม้หวีพลาสติกนะครับฟองน้ำลูกโป่งก้านกล้วยเชือกปานมะนาวใบไม้แล้วก็ก้อนหินนะครับให้นักเรียนตัวแทนทั้ง5คนแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับให้แยกฝั่งนี้เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับนำวัสดุธรรมชาติมาวางฝั่งนี้และนำวัสดุสังเคราะห์ไปวางอีกฝั่งขวามือคุณครูนะครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจแล้วครูอาร์ตให้เวลา5วิพอไหมครูอาร์ตนับถอยหลัง5วิแล้วช่วยกันแยกนะครับถ้าพร้อมแล้วแยกได้เลยครับครูอาร์ตนับถอยหลัง5 4 3 2 1มั่นใจในคำตอบไหมครับมั่นใจปรบมือให้เพื่อนข้างหน้าครับเก่งมากทีนี้เดี๋ยวครูอาจจะเฉลยนะครับเชิญนั่งได้ลูกเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะครับว่าเพื่อนแยกถูกหรือไม่นะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับว่าวัสดุที่ครูอาจหยิบขึ้นมาเป็นวัสดุอะไรนะครับเริ่มจากชิ้นแรกก่อนก้อนหินนะครับก้อนหินสีขาวๆเด็กๆคิดว่าเป็นวัสดุธรรมชาติถูกไหมครับถูกต้องนะครับก้านกล้วยเป็นวัสดุอะไรลูกธรรมชาติเก่งมากครับมะนาวธรรมชาติใบไม้ธรรมชาติดอกไม้ล่ะครับเป็นธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอย่างสุดท้ายก็คือขนนกนะครับขนนกเป็นวัสดุอะไรลูกมีคนลังเลธรรมชาติหรือสังเคราะห์ครับขนนกก็ต้องเป็นธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นขนนกยูงนะครับเก่งมากนะครับส่วนวัสดุสังเคราะห์มาตรวจคำตอบดูว่าถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับมาที่อย่างแรกขวดน้ำพลาสติกครับเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับไมโครมสังเคราะห์ครับมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับแล้วก็เชือกปานสังเคราะห์ครับลูกโป่งที่เราชอบเป่าเล่นกันเป็นวัสดุสังเคราะห์หวีผมเป็นหวีพลาสติกครับสังเคราะห์และอย่างสุดท้ายฟองน้ำที่คุณแม่ใช้ล้างจานสังเคราะห์ปรบมือตัวเองเก่งมากครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะแยกอุปกรณ์ได้เหมือนนักเรียนต้นทางนะครับซึ่งไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้เราแยกอุปกรณ์ได้แล้วเราแยกแม่พิมพ์ได้แล้วนะครับว่าอะไรเป็นธรรมชาติและอะไรเป็นสังเคราะห์นะครับซึ่งสิ่งที่ครูเตรียมมาสามารถพิมพ์ภาพได้หมดเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าวัสดุที่ใช้พิมพ์ภาพนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเฉลยก่อนนะครับเพื่อนตอบเมื่อกี้เก่งมากนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพนี้3ภาพนักเรียนคิดว่าภาพที่ครูนำมาใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการสร้างสรรค์ครับใครอยากตอบลูกเมื่อกี้ใครตอบนะครับอะไรลูกกองทัพ วัสดุอะไรใช้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ครับ
1: ใบไม้ครับ
0: ใบไม้ทั้ง3ภาพเลยใช่ไหมครับเก่งมากปรบมือให้กองทัพครับนักเรียนทุกคนก็น่าจะตอบว่าใบไม้เหมือนกันใช่ไหมครับนอกจากใบไม้ก็จึงมีสีที่ใช้พิมพ์แล้วก็กระดาษด้วยนะครับคว้ามีวัสดุมา4อย่างให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าวัสดุใดไม่ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์ครับมี2อย่างในนี้ที่มีควรที่ไม่ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์เลยนักเรียนคิดว่าอะไรครับเปลือกทุเรียนกับเพราะว่าอะไรครับ
2: ม
0: ัน
2: เจ็บ
0: มันมีหนามใช่ไหมครับมันแหลมคมนะครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับวัสดุที่ไม่ควรนำมาทำผ้าพิมพ์นะครับก็คือเปลือกทุเรียนและต้นกระบองเพชรนะครับเนื่องจากว่ามันมีหนามอาจจะเป็นอันตรายต่อมือของเราได้นะครับแต่ถ้าใครที่สามารถที่จะกำจัดหนามออกได้สามารถที่จะหลีกเลี่ยงของมีคมแล้วก็นำมาพิมพ์ภาพได้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ครูอาร์ตไม่แนะนำครับเนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้นะครับวัสดุที่ไม่ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์นะครับ1คือวัสดุที่เป็นอันตรายครับเช่นมีหนามหรือว่ามีพิษนะครับยกตัวอย่างเช่นเปลือกทุเรียนเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากว่ามีหนามแล้วก็วัสดุที่เป็นสัตว์ยังมีชีวิตอยู่นะครับวัสดุอะไรบ้างที่เป็นสัตว์อย่างเช่นสัตว์ต่างๆเลยนะครับถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรนำมาทำเป็นแม่พิมพ์นะครับแต่ถ้ามันเสียชีวิตแล้วเราก็อาจจะสามารถนำมาพิมพ์ได้นะครับอย่างสุดท้ายก็คือวัสดุที่มีผิวมันวาวไม่สามารถระบายสีได้อย่างเช่นอะไรครับที่ผิวมันวาวทาสีแล้วไม่ติดเลยเช่นแก้วกระจกใช่ไหมครับบางทีอาจจะลื่นเกินไปจนทาสีไม่ได้ก็อาจจะนำมันทำเป็นแม่พิมพ์ไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายของภาพพิมพ์นะครับว่าภาพพิมพ์คืออะไรหลังจากที่เรารู้แล้วว่าต้องมีแม่พิมพ์ในการมาพิมพ์ใช่ไหมครับทีนี้ความหมายของภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์เป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะนะครับมีลักษณะเป็น2มิติแบนๆเหมือนกับภาพเขียนภาพวาดเลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้วัสดุต่างๆเป็นแม่พิมพ์นะครับและใช้สีทาลงบนแม่พิมพ์จากนั้นนำไปกดหรือทับลงบนกระดาษให้เกิดเป็นภาพนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตมีกล่องสุ่มมาให้นะครับกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มภาพพิมพ์ซึ่งวันนี้ครูอาร์ตเตรียมถุงหรือว่ากล่องสุ่มมาให้นักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนแบ่งกลุ่มไปแล้ว5กลุ่มใช่ไหมครับรบกวนครูปลายทางนะครับแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น5กลุ่มหรือว่าตามจำนวนนักเรียนก็ได้นะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับนั่งเป็นกลุ่มไว้รอเลยนะครับจากนั้นให้นักเรียนสุ่มนะครับซึ่งมาดูกันว่าในแต่ละกล่องสุ่มหรือว่าถุงสุ่มจะมีอะไรบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับกล่องสุ่มได้เลยลูกตัวแทนมารับได้เลยครับใครก็ได้ลูกมาหยิบได้เลยกลุ่มเท่าไหร่ลูกหยิบได้เลยเมื่อนักเรียนหยิบกล่องสุ่มไปแล้วอย่าเพิ่งเปิดออกนะครับเราจะมาลุ้นพร้อมกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างอาจจะเป็นรางวัลพิเศษมีตุ๊กตามีเงินมูลค่าหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดถุงสุ่มหรือว่ากล่องสุ่มพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนจะเปิดเรามาฟังกติกากันก่อนนะครับให้นักเรียนทุกคนนั่งที่ครับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วมาลุ้นกันว่านักเรียนต้นทางจะมีอะไรบ้างในกล่องนะครับทีนี้ฟังกติกาก่อนเมื่อนักเรียนเปิดกล่องสุ่มออกมาแล้วนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าในกล่องหรือในถุงนั้นมีวัสดุใดบ้างจากนั้นให้นักเรียนนำวัสดุที่ได้นะครับนำมาสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานศิลปะอะไรก็ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีนะครับครูอาร์ตจะให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานไม่เกิน5นาที1ชิ้นงานนะครับช่วยกันทำมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มจะได้วัสดุอะไรนักเรียนเปิดกล่องได้เลยครับเปิดออกมาทุกกลุ่มจะมีกระดาษอยู่แล้วนะครับให้นำกระดาษมาทำผลงานพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันหน้ามาดูก่อนว่าแต่ละกลุ่มได้อะไรบ้างนะครับเผื่อนักเรียนปลายทางกำลังรอลุ้นอยู่นะครับรอลุ้นอยู่กลุ่มที่1นะครับได้อะไรไปลูกสบู่สีผสมอาหารหลอดแล้วก็กระดาษใช่ไหมครับให้เรียนลองคิดว่าวัสดุเหล่านี้จะสามารถนำมาทำเป็นผลงานอย่างไรนะครับกลุ่มที่2อยู่ไหนครับได้อะไรบ้างครับมีเชือกปานสีโปสเตอร์แล้วก็กระดาษใช่ไหมครับกลุ่มที่3ยกมือครับเป็นแม่ครัวกันเลยทีเดียวมีผักใช่ไหมครับผักกาดมะนาวสีโปเตอร์แล้วก็กระดาษนะครับกลุ่มที่4ยกมือครับ กลุ่มนี้เข้าป่านะครับได้ใบไม้เยอะเลยนะครับมีใบไม้ชนิดต่างๆนะครับสีโปสเตอร์แล้วก็กระดาษกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้จะไปล้างจานกันนะครับมีฟองน้ำแล้วก็สีโปสเตอร์นะครับให้เวลาไม่เกิน5นาทีสร้างสรรค์ผลงานอะไรก็ได้ในกระดาษ

0: 5 4 3 2 1หมดเวลาทุกคนวางมือครับวางมือได้เท่าที่ได้นะครับกลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์เลยกลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์ประมือ1ครั้ง2ครั้งแต่ละกลุ่มได้ผลงานแล้วขอตัวแทน1คนออกมาโชว์เพื่อนหน่อยครับ1คนเอามาเลยลูกมาเอาผลงานมาโชว์เพื่อนเลยไปเล่นถือไปก่อนลูกรอมาอวดกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นดีกว่าเชิญเร็วครับเชิญเร็วเชิญเร็วถือนิ่งๆไว้ให้เพื่อนดูลูกระวังเลือดเสื้อนะครับเอ้าหายไปกลุ่มหนึ่งใช่ไหมลูกขยับปีกไปลูกไปเรียกขยับปีกลูกมาดูผลงานของแต่ละกลุ่มนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ได้4ผสมอาหารกับสบู่ไปนะครับของเบลเล่มีวิธีการทำยังไงบ้างลูกขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวคว้าถือไมค์ให้หนูมีวิธีการทำยังไงบ้างลูก
1: เขาใส่สบู่ลงไปในแก้วที่ครูให้มาแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่สีผสมอาหารแล้วก็เป่าแล้วก็เอากระดาษแปะที่ฟองครับ
0: โอเคกลายเป็นผ้าพิมพ์ฟองน้ำนะครับเกิดจากการนำน้ำกับสบู่ผสมกันนะครับผ้าพิมพ์ฟองสบู่นะครับกลุ่มต่อมากลุ่มนี้ได้เชือกไปใช่ไหมลูกหนูมีวิธีการทำยังไงบ้างครับ
2: ผสมสีแล้วเอาเชือกไปตรงสีแล้วก็เอามาวางไว้บนกระดาษแล้วก็รูดค่ะ
0: อ๋อกระดาษทับแล้วก็รูดใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำผ้าพิมพ์เชือกนะครับกลุ่มต่อมาอันนี้เป็นแม่ครัวใช่ไหมลูกมีพ่อครัวมีผักเยอะเลยนะครับทำยังไงบ้างลูกคนโปรด
3: ทาสีที่ผักแล้วปั๊มลงไปครับ
0: ผักที่ได้เป็นผักอะไรลูก
3: ผักกาดกับมะนาวครับ
0: ผักกาดกับมะนาวนะครับมะนาวคือตรงที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: สวยงามมากครับกลุ่มต่อมานะครับหนูได้ใบไม้ใช่ไหมครับทำยังไงบ้างลูก
4: เอาสีระบายไปที่ใบไม้แล้วก็กดใบไม้ลงกระดาษค่ะ
0: ครับเป็นภาพพิมพ์ใบไม้นั่นเองสวยงามมากครับกลุ่มสุดท้าย
5: นำสีไปทาที่ฟองน้ำค่ะแล้วเอามาปั๊มที่กระดาษ
0: ครับเป็นภาพพิมพ์ฟองน้ำนั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากเชิญนั่งที่ได้ลูกเดี๋ยวท้ายภาพเดี๋ยวก่อนให้รางวัลนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ได้ชื่นชมผลงานของนักเรียนต้นทางไปแล้วนะครับแต่ละกลุ่มก็จะได้วัสดุแตกต่างกันไปซึ่งนักเรียนต้องพิจารณาดีๆนะครับว่าวัสดุใดควรนำมาทำภาพพิมพ์แบบไหนนะครับกิจกรรมต่อมาถึงกิจกรรมสนุกของเราแล้วนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับเตรียมใบงานขึ้นมานะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับนักเรียนพร้อมยังครับพร้อมแล้วไม่มีเสียงนะครับ

เด็กดีต้องไม่มีเสียงนะครับฟังครูอาร์ชี้แจงใบงานสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็ทำผลงานได้อย่างสวยงามนะครับวางมือก่อนให้นักเรียนนะครับเตรียมใบงานให้พร้อมจากนั้นมาชมการสาธิตของครูอาร์ตนะครับว่ามีวิธีการทำผลงานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนอกจากคุณครูปลายทางจะเตรียมใบงานแล้วนะครับคุณครูปลายทางยังต้องคอยควบคุมดูแลนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราใช้สีโปสเตอร์นะครับหรือว่าสีน้ำอาจจะเลอะเสื้อผ้านักเรียนได้เพราะฉะนั้นอาจจะหาผ้ากันเปื้อนหรือว่าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะครับนำมาสวมทับก็ได้ครับเป็นการป้องกันไม่ให้เสื้อนักเรียนเลอะนั่นเองครับแล้วก็เมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนรวมถึงประเมินผลงานนักเรียนด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมการสาธิตของครูอาร์ตได้เลยครับถ้านักเรียนเตรียมใบงานพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มอ่านคำชี้แจงใบงานไปพร้อมๆกันนะครับในใบงานนะครับให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนประเภทวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องนะครับพร้อมทดลองนำวัสดุเหล่านั้นนะครับพิมพ์ลงในช่องว่างนะครับโดยที่ข้อที่1เป็นรูปอะไรครับนักเรียนใบไม้นะครับให้นักเรียนเขียนว่าใบไม้เป็นผลงานประเภทอะไรครับธรรมชาติหรือสังเคราะห์เอ่ยถ้าเป็นธรรมชาติให้นักเรียนเขียนว่าธรรมชาตินะครับคุณครูปลายทางคอยดูนักเรียนด้วยนะครับว่าสะกดถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ให้นำใบไม้มาพิมพ์นะครับครูจะทดลองการพิมพ์ให้ดูนะครับซึ่งในใบงานนะครับอาจจะมีช่องเล็กขนาดเล็กนิดนึงนะครับให้คุณครูปลายทางคอยดูก็ได้นะครับถ้าหากว่าเล็กเกินไปสามารถทำผลงานชิ้นใหม่นะครับอาจจะนำกระดาษมาทดลองพิมพ์ก่อนก็ได้แล้วนำมาติดก็ได้นะครับสีที่ใช้ในวันนี้ครูอาร์ตใช้เป็นสีโปสเตอร์นะครับวิธีการทำคือให้ใช้ผู้กันนะครับจุ่มสีนะครับถ้าสีแห้งแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยนะครับจากนั้นนำมาพิมพ์ในแม่พิมพ์ของเรานะครับเวลาที่นักเรียนนะครับทาสีลงในแม่พิมพ์นะครับให้ทาปริมาณอย่าเยอะมากนะครับเพราะถ้าเยอะเกินไปนะครับสีมันอาจจะรั่วซึมออกมาจากผลงานของเราได้นะครับนอกจากจะระบายแบบเรียบแล้วยังสามารถไล่สีได้ด้วยนะครับความผสมสีลงไปนะครับเวลาที่นักเรียนระบายในแม่พิมพ์นะครับให้นำผ้านะครับหรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาลองระบายนะครับไม่งั้นมันจะเลอะผลงานเราได้ถ้าเราพร้อมแล้วก็พิมพ์ลงไปในช่องได้เลยนะครับเมื่อเรากดแม่พิมพ์ลงไปแล้วนะครับค่อยกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีละข้างนะครับแล้วก็จะได้เป็นผ้าพิมพ์ใบไม้นะครับข้อต่อมาเป็นเชือกนะครับเชือกเป็นผลงานเป็นวัสดุประเภทอะไรครับนักเรียน สังเคราะห์หรือธรรมชาติครับก็ให้นักเรียนเขียนว่าวัสดุสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวครูอาจารย์จะสาธิตการทำผ้าพิมพ์เชือกนะครับให้เรานะครับนำเชือกนะครับมาทาสีนะครับสีที่ใช้วันนี้เป็นสีโปสเตอร์เช่นเดิมนะครับเราสามารถนำเชือกจุ่มลงไปในสีเลยก็ได้นะครับหรือจะผสมกับสีอื่นๆก็ได้ทาสีในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะครับให้ติดเชือกแล้วก็รูดสีออกนะครับอย่าให้สีติดเยอะเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้กระดาษของเราเปื่อยได้นะครับซึ่งการพิมพ์เชือกนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนพิมพ์ใส่ในกระดาษอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาทับก็ได้ครับวางลงไปนะครับม้วนเป็นรูปร่างต่างๆนะครับจากนั้นให้นำกระดาษนะครับกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับมากดทับลงไปนะครับสามารถทำได้2แบบคือการกดทับและรูดเชือกออกมาก็ได้นะครับหรือจะกดทับเฉยๆก็ได้ให้เป็นรูปของเชือกนะครับว่าจะสะกิดเพียงเล็กน้อยนะครับจากนั้นเรามาดูนะครับถ้าเราใส่สีเยอะเกินไปนะครับมันอาจจะเลอะแบบของครูอาร์ตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกะปริมาณสีดีๆนะครับหรือถ้านักเรียนไม่ถนัดทำในช่องนี้สามารถทำใส่ในกระดาษชิ้นอื่นๆก็ได้นะครับพิมพ์ก่อนแล้วค่อยนำมาตัดแปะใส่ในช่องนี้ก็ได้นะครับข้อต่อ

มานะครับขวดน้ำนะครับขวดน้ำมีทั้งเป็นฝานะครับอาจจะใช้ฝาขวดน้ำก็ได้หรือจะใช้ส่วนท้ายของขวดน้ำก็ได้นะครับอ่ะด้านล่างขวดน้ำนะครับถ้าเรียนสังเกตจะเป็นปุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเราสามารถทาสีแล้วกดลงไปก็ได้หรือจะใช้ฝานะครับทาสีและกดลงไปก็ได้นะครับอ่ะกูว่าจะสาธิตการใช้ฝานะครับทาแม่พิมพ์เช่นเดิมนะครับแล้วกดลงไปแบบนี้นะครับหรือจะทำเป็นลวดลายต่างๆก็ได้นะครับสามารถพิมพ์ซ้ำได้นะครับตัวอย่างนะครับข้อต่อมานะครับเป็นก้านกล้วยนะครับก้านกล้วยก็เช่นเดิมนะครับให้นักเรียนตัดเหลือเพียงชิ้นเล็กๆนะครับจากนั้นก็ทาสีแม่พิมพ์เช่นเดิมนะครับกดให้แน่นนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ภาพพิมพ์ไกลนะครับข้อต่อมาเป็นเหรียญนะครับวิธีการทำภาพพิมพ์เหรียญนะครับเราจะใช้สีไม้นะครับในการทำตอนขั้นต้นนะครับครูอาถามว่าสีไม้สามารถทำภาพพิมพ์ได้หรือไม่นะครับสีไม้สามารถทำภาพพิมพ์ได้นะครับวิธีการทำนักเรียนดูนะครับวิธีการทำภาพพิมพ์เหรียญคือให้เรานำเหรียญมาวางด้านหลังกระดาษนะครับดูนะครับด้านหลังของกระดาษและวางช่องให้ตรงกับเหรียญ นะครับสังเกตว่าเหรียญจะนูนขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราใช้สีไม้นะครับที่เหล่าแล้วเรียบร้อยเหล่าแล้วให้ปลายแหลมนะครับค่อยๆฝนลงไปนะครับฝนเบาๆนะครับแต่กระดาษต้องเป็นกระดาษที่ค่อนข้างบางนะครับเพราะถ้าหนาเกินไปมันจะไม่เห็นเหรียญด้านหลังนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการทำภาพพิมพ์สีไม้นะครับเป็นภาพพิมพ์เหรียญนักเรียนสามารถใช้เหรียญสลึงเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ5เหรียญ10ได้หมดเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายคือลูกโป่งนะครับให้นักเรียนใช้ลูกโป่งที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเป่าลูกเล็กๆนะครับจากนั้นทาสีที่แม่พิมพ์เช่นเดิมนะครับทาบริเวณปลายลูกโป่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็กดลงไปเบาๆนะครับเล็กน้อยก็จะได้พื้นผิวแตกต่างกันนะครับทีนี้ให้นักเรียนสังเกตที่ใบงานนะครับนักเรียนดูใบงานหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมว่านักเรียนต้องเขียนประเภทวัสดุให้ถูกต้องด้วยนะครับว่าเป็นวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์นะครับหลังจากที่นักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ภาพพิมพ์นะครับให้เรียบร้อยวัสดุใดที่ไม่ใช้แล้วให้นักเรียนนำไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยพร้อมกับล้างมือนะครับเดี๋ยวครูอาจจะทิ้งเวลาให้นักเรียนทำผลงานสักครู่นึงแล้วกลับมาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับ

0: หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเก็บไปงานนักเรียนด้วยนะครับแต่ถ้านักเรียนคนใดที่ยังทำผลงานไม่เสร็จสามารถนำกลับไปทำในการบ้านได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เก็บเศษกระดาษด้วยนะครับอย่าให้เลอะห้องเรียนของเรานะครับหลังจากที่เราทำผลงานเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับกลุ่มละหนึ่งคนมาให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยลูกขอผลงานตัวแทนลูกเชิญเลยครับให้เพื่อนๆปลายทางชื่นชมผลงานเราหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจผลงานพร้อมกันว่าถูกหรือไม่นะครับเชิญเลยครับชูผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูขยับไปนิดนึงลูกยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันว่าถูกหรือไม่นะครับตัวแทนกลุ่มทุกคนนะครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง5คนนะครับเป็นตัวแทนของเราในวันนี้นะครับมาดูของเบนเล่กันก่อนดีกว่าชิ้นแรกเป็นใบไม้ใช่ไหมลูกเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับข้อที่1ใบไม้เป็นวัสดุอะไรครับ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติถูกต้องทุกคนนะครับข้อที่2เชือกปานหรือว่าไหมพรมนะครับเป็นวัสดุอะไรครับ
1: สังเคราะห
0: ์ข้อที่3ขวดน้ำพลาสติกเป็นวัสดุ
1: สังเคราะห
0: ์ข้อที่4ก้านกล้วยนะครับเป็นวัสดุ
1: ธรรมชาติ
0: ข้อที่5นะครับเหรียญนะครับเป็นวัสดุ
1: สังเคราะห
0: ์และข้อสุดท้ายลูกโป่งนะครับเป็นวัสดุ
1: สังเคราะห
0: ์เก่งมากทุกคนนะครับใครที่ยังไม่เขียนคำตอบสามารถเขียนเพิ่มเติมได้นะครับส่วนผลงานที่เราพิมพ์ลงไปนะครับแต่ละคนกูเชื่อว่าน่าจะสวยงามไม่แพ้กันนะครับแต่เด็กๆอย่าลืมนะครับพิมพ์ให้ตรงกรอบนะครับถ้าไม่มั่นใจว่าตรงกรอบให้พิมพ์ในกระดาษข้างนอกก่อนแล้วตัดมาแปะนะครับคุณครูปลายทางสามารถชี้แจงนักเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญนั่งที่ได้เลยลูกเก่งมากครับเมื่อนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จครบสมบูรณ์แล้วนะครับอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับทบทวนความรู้อีกหนึ่งรอบเด็กๆตอบพร้อมๆกันนะครับว่าวัสดุในการทำแม่พิมพ์นะครับมี2แบบคือวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เก่งมากนะครับในอุปกรณ์พิมพ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยสีหรือหมึกนะครับกระดาษหรือแผ่นรองรับแม่พิมพ์จากวัสดุต่างๆอุปกรณ์สำหรับแต่งแม่พิมพ์อุปกรณ์กดทับแม่พิมพ์กาวหรือวัสดุติดแม่พิมพ์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการทำภาพพิมพ์อีกหนึ่งรอบเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการทำแม่พิมพ์ด้วยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเดิมนะครับครูอาร์ตมีคำคมหรือว่าคติสอนใจจากศิลปินมาฝากเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นศิลปินต่างชาตินะครับเด็กๆเคยเห็นภาพหรือเปล่าเอ่ยวินเซนต์แวนโก้นะครับคติสอนใจของวินเซนต์แวนโก้ก็คือถ้าคุณได้ยินเสียงในหัวบอกคุณว่าคุณไม่สามารถวาดภาพได้นั่นหมายความว่าให้คุณลงมือวาดภาพแล้วเสียงนั้นจะหายไปเองนะครับเด็กๆสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอย่างเช่นมีคุณพ่อคุณแม่กระซิบบอกว่าให้เราทำงานนะมีเสียงกระซิบบอกนั่นหมายความว่าให้เราต้องทำงานใช่ไหมครับเสียงนั้นจะได้หายไปถ้ามีสิ่งในหัวเรากำลังคิดว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างนะครับถ้าอยากให้สิ่งนั้นหายไปเราต้องลงมือปฏิบัติชิ้นงานนะครับในทางศิลปะก็เช่นเดียวกันนะครับถ้านักเรียนอยากสร้างสรรค์ผลงานก็รีบลงมือทำเลยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติเด็กๆปลายทางนะครับและคุณครูปลายทางอย่าลืมจัดเตรียมวัสดุธรรมชาติด้วยนะครับวัสดุธรรมชาติเช่นอะไรครับนักเรียนใบไม้ดอกไม้นะครับสามารถจัดเตรียมไว้รอเลยนะครับแล้วก็คุณครูปลายทางอย่าลืมเตรียมสมุดวาดเขียนรวมถึงสีนะครับที่ใช้พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสีโปสเตอร์หรือว่าสีน้ำนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ครูอาร์ตมีกิจกรรมสนุกมาฝากเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกับความสนุกในการทำภาพพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

0: เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Good morning, how are you? Okay, I'm fine today. So welcome back to our English class again. So let's have a look at the topic for today is things I always do at home. Things I always do at home. ก็คือสิ่งที่ฉันเป็นไงครับทำอยู่ที่บ้านสม่ำเสมอนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญสิว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรไปมีใครจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากก็คือ the chores หรือ housework นั่นเองนะครับก็คือกิจกรรมงานบ้านนั่นเองนะครับที่เราได้เรียนไปเอาล่ะมีนักเรียนคนไหนยังพอจำได้ไหมครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยที่เราได้เรียนไปเบลเล่

0: Mop the floor.
1: Mop the floor. Mop the floor. Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยลูก Mop the floor แปลว่าอะไรนะถูพื้น
0: Feed the fish.
1: Feed the fish. Feed the fish แปลว่าให้อาหารปลา
0: Sweep the floor.
1: Sweep the floor แปลว่าอะไรครับ Sweep the floor.เมื่อสักครู่เบนเล่บอกว่า mop the floor ถูพื้นถูบ้านแต่ว่า sweep the floor ก็คือกวาดบ้านกวาดพื้นเองมีอะไรอีกไหมลูกกิจกรรมอะไรเอ่ย case you can see it again
0: make the bed
1: make the bed very good ก็คือเก็บที่นอนเอาล่ะทีนี้ในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในกิจกรรมงานบ้านนะครับที่นักเรียนทำนะครับแต่เราจะเพิ่มนะครับบทเรียนในวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความถี่นะครับของการทำกิจกรรมงานบ้านแต่ละอย่างที่นักเรียนทำอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันล้างจานอย่างสม่ำเสมอนะครับกวาดบ้านบางครั้งอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องความถี่กันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับข้อหนึ่งนะครับนักเรียนนะฮะสามารถระบุคำศัพท์เกี่ยวกับความถี่ได้นะครับหรือ adverb of frequency นั่นเองนะครับ 2. นักเรียนนะครับสามารถถามตอบและเกี่ยวกับความถี่ของการทำงานบ้านได้แสดงว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกถึงความถี่หรือว่าความการทำงานบ้านว่าเราทำบ่อยแค่ไหนอย่างที่ขวัญได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าอย่างเช่นขวัญล้างจานอย่างสม่ำเสมอหรือล้างจานบางครั้งนะครับภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมงานบ้านที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับเด็กๆดูภาพแรกครับเขาทำอะไรเอ่ยถูพื้นนั่นเองถูพื้นภาษาอังกฤษว่าไงลูกMop the floor นะครับ Mop the floor เด็กๆต้องจำกิจกรรมด้วยนะเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นนะครับ Next
2: make the bed
1: ก็คือเก็บที่นอนนั่นเองนะครับนักครูลูก make the bed
2: make the bed
1: make the bed
2: make the bed
1: ถัดมา
2: wash the dishes
1: ล้างจานหรือ wash the dishes นั่นเองนะครับต่อไปครับเก็บของให้เป็นระเบียบยังจำได้ไหมเอ่ย It begins with the letter T Tidy Tidy the room Very good Tidy the room Next
2: Sweep the floor
1: กวาดบ้านครับ Sweep the floor Next Feed the fish นะครับในที่นี้คือให้อาหารปลาถ้าเราบอกว่าเราให้อาหารแมวล่ะครับที่บ้านเลี้ยงแมวFeed the cat. Next. Plant the tree. หรือว่า plant a tree นั่นเองนะครับลงมาข้างล่างเมื่อ plant แล้วเราต้องเป็นไงลูก
2: Water
1: the plant or water the tree. It's okay. And then พับผ้า Fold the clothes. Very good. เก่งมากครับเอาล่ะนี่คือกิจกรรมที่เราได้เรียนไปแล้วแค่เราทบทวนเฉยนะครับเอาล่ะทีนี้อย่างที่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวเราจะลงลึกนะครับในเรื่องของความถี่ของการทำกิจกรรมงานบ้านว่าเราทำบ่อยแค่ไหนซึ่งความถี่ดังกล่าวนะครับเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า adverbs of frequency นะครับ adverbs of frequency นั่นเองนะครับก็คือความถี่ว่าเราทำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูอันแรกคำนี้เราจะอ่านว่า always I'm sorry นักเด็กสามารถเปิดหนังสือดูได้นะครับขอโทษครับเด็กไม่ได้บอกนักเรียน You can turn the page 31 Everybody please turn to page 31 please เด็กๆสามารถเปิดหนังสือไปหน้า31ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกัน โอเค listen please

0: Look at the first one
1: เดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกกันนะครับ
0: คำนี้เราจะอ่านว่า always
2: always
1: always แปลว่าอะไรเอ่ย
2: เสมอ
1: สม่ำเสมอนั่นเองนะครับแสดงว่าคำว่า always เนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อการที่เราได้ทำกิจกรรมหรือว่างานบ้านเนี่ยเป็นยังไงลูกสม่ำเสมอนั่นเองนะครับความถี่จะอยู่ที่ประมาณ 100% นะครับ 100% โอเคอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันล้างจานอย่างสม่ำเสมอครูอันก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I always wash the dishes เด็กๆอ่านตามครูอันไปข้างลูก
2: always
1: ดังนั้นนะครับถ้าเราจะบอกว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำกิจกรรมเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอเราต้องใช้คำว่าอะไรลูก louder please
2: always
1: นะครับเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังเรียนเรื่องเกี่ยวกับความถี่นะครับก็คือการบอกนะครับว่าเราทำกิจกรรมหรือว่างานบ้านเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับเราจะต้องใช้คำเหล่านี้นะครับโอเคนะคำแรกไปแล้วนะคือคำว่าอะไรนะ again please
2: always
1: แปลว่าสม่ำเสมอ next คำนี
2: ้
1: very good นะครับเราจะอ่านว่า usually again please
2: usually
1: แปลว่าอะไรเอ่ย
2: เป
1: ็นปกติใช่ไหมเป็นปกติแปลว่าเป็นปกตินั่นเองนะครับ next คำนี้อ่านว่า very good นะครับ
2: often
1: แปลว่าอะไรเอ่ย
2: บ่อย
1: ครั้งนั่นเองนะครับ next คำนี้อ่านว่า
2: sometimes
1: แปลว่า
2: บางคร
1: ั้งแสดงว่าทำบ้างไม่ทำบ้างนั่นเองนะครับ next very good
2: seldom
1: คือไม่ค่อยจะทำนั่นเองนะครับไม่ค่อยจะทำสุดท้ายเลยคือคำว่า
2: never
1: แปลว่าไม่เคยทำเลยนะครับไม่เคยทำเลยอย่างเช่นขวัญบอกว่าขวัญไม่เคยล้างจานเลยนะครับก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I never wash the dishes ก็คือไม่เคยล้างจานเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่ลูก
2: always
1: แปลว่าอะไรนะ
2: สม
1: ่ำเสมอ
2: usually
1: แปลว่าโดยปกติ
2: often
1: คือ sometimes
2: บางคร
1: ั้ง seldom ไม่ค่อย and never
2: ไม
1: ่เคยเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะครับเด็กๆดูรูปในนี้นะครับผู้หญิงเขาทำอะไรอยู่ลูก
2: กวาดบ
1: ้านเขาบอกว่าI always sweep the floor เด็กๆอ่านคุณลูก I always sweep the floor ใคร again please
2: I always sweep the floor
1: ทีนี้เด็กๆลองบอกครูอ่านซิว่าประโยคนี้เราแปลว่าอย่างไร
3: กวาดบ้าน
1: ค่ะลองแปลดูสิ
3: ฉันกวาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ
1: Very good ฉันกวาดบ้านอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเก่งมากนะครับทีนี้เด็กๆดูโครงสร้างประโยคนิดนึงนะครับการใช้ adverb of frequency เนี่ยนะครับเราจะวางไว้หลังประธานนะครับในที่นี้นะครับจะวางไว้หลังประธานนะครับคือคำว่า always นั่นเองนะครับที่แปลว่าสม่ำเสมอต่อไปรูปที่2ผู้ชายนี่ทำอะไรเอ่ย
3: ล้างจาน
1: นะครับล้างจานนะครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ย
2: I sometimes wash the dishes
1: แปลว่าฉันอะไรลูกล้างจานเป็นไง
2: บ
1: างครั้งนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า sometimes ตัวแดงเนี่ยแปลว่าบางครั้งซึ่งประโยคนี้

0: I sometimes wash the dishes ก็แปลได้ว่าฉันล้างจานบางครั้งแสดงว่าเขาทำบ่อยไหมเขาล้างจานบ่อยไหมลูกไม่เขาล้างจานแค่บางครั้งเองนะครับแต่ผู้หญิงเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเขากวาดบ้านเนี่ยใช้คำว่า always เนี่ยเขาทำสม่ำเสมอไหมลูกทำบ่อยไหมสม่ำเสมอนะครับ next ผู้ชายคนนี้กับรูปถูพื้นเด็กๆลองเดาดูซิครับว่าเขาเป็นไงครับไม่เคยเลยไม่เคยอะไรลูกไม่เคยถูพื้นเลยทีนี้ลองแต่งประโยคให้คุณครูอันฟังหน่อยว่าฉันไม่เคยถูพื้นเลยเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรมีใครจะบอกเบลเล่ very good stand up please could you tell me please make the sentence
1: I never mop the floor.
0: I never mop the floor. ถูกไหมลูกซึ่งคำว่า never แปลว่าไม่เคยปรบมือเพื่อนหน่อยลูก I never mop the floor. ในที่นี้แปลว่าฉันไม่เคยที่จะอะไรลูกถูพื้นเลยนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมที่15นะครับ Adverbs of Frequencyจะอยู่ในหน้าที่อะไรลูก3 32นะครับ32ทีนี้ฟังคำสั่งว่าทำอย่างไรโอเค listen I will tell you instructions how to do this activity look at the symbols and fill in the adverbs of frequency in the blank นะครับให้นักเรียนเนี่ยดูสัญลักษณ์ของความถี่ที่กำหนดให้นะครับนะอย่างเช่น number 1ความถี่ที่ให้มา 100% แสดงว่าเขาทำเป็นไงลูก
2: สม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอภาษาอังกฤษว่าไงนะครับเมื่อสักครู่ always very good หนูก็ใส่ always ลงไปต่อไป number 2นะครับรูปภาพ 70% นะครับอะไรลูก often นะครับนักเรียนก็ใส่ often ไปนะครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเฉลยพร้อมกันเลยนะ Look at number 1 What is the missing word คำอะไรหายไปลูก
1: Always
0: คำว่าอะไรครับ
1: Always
0: นั่นเองเอาล่ะให้นักเรียนอ่านเต็มประโยคเลยลูก Read the full sentence please I always make the bed นะครับฉันเป็นไงลูกเก็บที่นอนอยู่เป็นอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับต่อไป number 2 what is the missing word อะไรหายไป often นะครับหรือ often นั่นเองนะครับ I often wash the dishes นะครับแปลว่าล้างจานเป็นยังไงครับบ่อยครั้งนะครับถ้ามีเสียงช่วยตอบก็จะเพิ่มคะแนนให้ number 3 what is the missing wordWhat is the missing word? Seldom. Very good. I seldom plant a tree. นะครับ Next, number 4. อะไรหายไป Usually. Very good. I usually sweep the floor. Next, number 5. I sometimes fold the clothes. นะครับบางครั้งก็พับเสื้อเองนะฮะเอาล่ะทีนี้เมื่อสักครู่เราได้รู้วิธีบอกแล้วว่าเราได้ทำกิจกรรมหรือว่างานบ้านเนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งคำถามบ้างนะครับว่าเอ๊ะคุณกวาดบ้านบ่อยแค่ไหนนะครับรดน้ำต้นไม้บ่อยไหมนะครับภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรซึ่งภาษาอังกฤษนะครับเราจะสามารถถามได้ดังนี้How often do you? How often do you? แล้วตามด้วยกิจกรรมที่นักเรียนอยากจะถามเขานะครับซึ่งกิจกรรมในที่นี้ก็คือเป็นงานบ้านนั่นเองนะครับอย่างเช่นคุณครูอันจะถามว่าเบลเล่ได้กวาดบ้านบ่อยแค่ไหนนะครับคุณครูอันก็สามารถถามได้ว่า How often do you sweep the floor? How often do you sweep the floor? แล้วทีนี้เบลเล่ก็สามารถตอบได้ว่า I แล้วตามด้วยความถี่นะครับอย่างเช่น I always sweep the floor นะครับก็กวาดบ้านอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับตัวอย่างเขาถามว่า How often do you wash the dishes? How often do you wash the dishes? ให้ทุกคนลองแปลประโยคคำถามนี้ขวัญฟังหน่อยครับว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกคุณล้างจานบ่อยแค่ไหนนะครับคุณล้างจานบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาตอบว่าอย่างไรเขาตอบว่าอะไรลูก I always wash the dishes แปลว่าอะไรครับฉันล้างจานสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเราทบทวนใหม่ถ้าเราจะถามใครสักคนว่าคุณทำกิจกรรมเหล่านี้บ่อยแค่ไหนเราสามารถถามได้ว่าอย่างไรลูกพร้อมกัน 1 2 3 go How often do you แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมที่เราอยากจะถามอีกครั้งนึงลูก How often do you How often do you ในที่นี้ครูอันอยากรู้ว่าเขาเนี่ยล้างจานบ่อยแค่ไหนคุณครูอันก็สามารถถามได้ดังนี้เอาช่วยครูอันถามหน่อยลูก 1 2 3 go How often do you wash the dishes แล้ววิธีการตอบนักเรียนก็สามารถตอบได้ดังนี้ I always wash the dishes นะครับนี่คือตัวอย่างในการถามตอบเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างนี้นักเรียนลองช่วยครูอันถามหน่อยครับอ่านคำถามให้ครูอันฟังหน่อย 1 2 3 goOften do you sweep? Again please. ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกคุณ
1: กวาดบ้าน
0: บ่อยแค่ไหนเขาตอบว่าอย่างไร
2: ร้อมกัน Go
1: I sometimes
2: I sometimes sweep the floor แปลว่าฉันเป็นไงครับกวาดบ้านเป็นไงครับ sometimes บางครั้งนั่นเองอ่ะทีนี้ let's play game ชื่อเกมว่า how often do you นะครับซึ่งกติกาให้นักเรียนนะครับ toss up the dice นะครับก็คือโยนลูกเต๋าไปแล้วก็ได้หมายเลขอะไรก็แสดงว่าเด็กๆก็รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอวอลันเทียร์ก่อนคู่แรกใครเอ่ยทีนี้ใครจะไปเริ่มก่อนเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้โอเคใครจะไปเริ่มก่อนลูกเบลเล่ toss up the dice what's number
3: ten
2: okay number ten what's the activity listen to music okay Pumkit you can ask Bele how often
3: do you listen to music I sometimes listen to music
2: very good อ่ะสลับกันอีกต่อไปเป็นPumkitบ้างโทรศัพท์หรือได้ number number nine number nine what's the activity read the
3: book
2: okay you can ask him
3: how often do you read the book I always read the book
2: He always reads the book. Very good. ปรบมือ โอเค เชิญนั่งได้ Take a seat. เมื่อสักครู่นะครับเป็นกิจกรรมนะครับก็คือเกมนั่นเองนะครับที่ให้นักเรียนได้สนุกกันเดี๋ยวเรานะครับก็สามารถเล่นในยามว่างได้นะครับแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับก็ให้คุณครูปลายทางช่วยปรับประยุกต์เกมนี้ด้วยนะครับเพื่อนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับเอาละโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับในเป็นงานที่16กันเลยนะครับชื่อเรื่องนะครับ do housework นะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะครับในการทำกิจกรรมใบนี้ให้ฟังนะครับว่าทำอย่างไรให้นักเรียนนะครับไปสัมภาษณ์เพื่อนนะครับในห้องเรียนและเขียนชื่อเพื่อนลงในตารางที่เพื่อนตอบนะครับในการทำกิจกรรมงานบ้านต่างๆนั่นเองนะครับเอาละหน้าตาใบงานของเรียนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับคำถามที่เขาให้มานะครับก็คือ how often do you ทีนี้ช่องว่างนะครับ how often do you เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าให้เติมอะไรไปลูกเก่งมากครับก็คือกิจกรรมงานบ้านที่เราถามเพื่อนนั่นเองนะครับที่ทำนั่นเองนะครับส่วน b นะครับก็คือคำตอบครับว่าเราได้ทำกิจกรรมงานบ้านนั้นบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับตัวอย่างสมมติว่าคุณครูถามมาลีนะครับมีเพื่อนเราชื่อมาลีด้วยนะครับในห้องนี้ครูอันถามว่า how often do you clean the room มาลีตอบว่า I always clean the room นะครับคุณครูก็นำชื่อของมาลีเนี่ยไปเติมในช่อง always เห็นไหมครับทางขวามือของนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในตารางนะครับซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นกิจกรรมงานบ้านส่วนขวามือของนักเรียนจะเป็นความถี่นะครับว่าทำบ่อยแค่ไหนนะครับในที่นี้มาลีตอบว่า I always clean the room นะครับก็แสดงว่าทำบ่อยคุณครูอันก็นำชื่อของมาลีไปใส่ที่ช่อง always นะครับต่อไปนะครับคุณครูถามเบลเล่สมมติถามเบลเล่ how often do you sweep the floor how often do you sweep the floor เบลเล่ตอบว่า I sometimes sweep the floor very good I sometimes sweep the floor สมมติว่า เบลเล่นะครับตอบว่า I sometimes sweep the floor นะครับครูอันก็เอาชื่อเบลเล่นะครับไปใส่ในช่อง sometimes นะฮะหลังจากนั้นเด็กๆครับยังไม่จบนะครับตอนที่2นักเรียนจะต้องแต่งประโยคด้วยนะครับว่าเพื่อนนักเรียนที่นักเรียนไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาทำกิจกรรมงานบ้านเหล่านี้บ่อยแค่ไหนอย่างเช่นข้อที่1 นะครับคุณครูไปถามมารีมารีตอบว่า I always clean the room นะครับคุณครูก็สามารถนำมาแต่งประโยคได้ดังนี้ครับก็จะได้เป็น Marie always cleans the room Marie always cleans the room ซึ่งเด็กๆสังเกตได้ว่าคำว่า clean นะครับมีเติม s ลงไปด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมคำนี้เห็นไหมครับ cleans คำนี้เติม s ลงไปด้วยเพราะว่าอะไรมีใครบอกคุณครูอ่านได้มั้งลูก very good เก่งมากก็คือมารีในที่นี้เป็นประธานเอกพจน์นั่นเองนะครับเราจำเป็นจะต้องใส่ s ลงไปนะครับตรงที่คำกริยานั่นเองก็คือคำว่า cleans นั่นเองนะครับต้องเติม s ด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อที่2คุณครูก็มาแต่งประโยคใหม่ว่าเบลเล่เนี่ยครับเขาเป็นไงลูกกวาดบ้านบางครั้งนั่นเองคุณครูก็สามารถแต่งประโยคได้ดังนี้ครับเบลเล่ sometimes sweeps the floor เบลเล่ sometimes sweep the floors เห็นไหมครับคำว่า sweeps นะครับคุณครูอ่านก็เติม s ด้วยเช่นกันเพราะในที่นี้ประธานในที่นี้เป็นเอกพจน์นั่นเองนะครับก็คือเบลเล่นั่นเองนะครับจึงต้องเติม s ด้วยเอาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: เด็กๆหลังจากที่นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมมาเป็นยังไงบ้างครับก็ได้คำตอบที่หลากหลายใช่ไหมครับส่วนเด็กๆไปทางแล้วครับเป็นไงบ้างครับโอเคคิดว่าเด็กๆคงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนด้วยนะครับnow is this a wrap up time so have you learned so far for today we have learned about housework right and then we learned about the adverbs of frequencyนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมงานบ้านนะครับแล้วก็ความถี่นะครับคำวิเศษที่บอกความถี่ทีนี้เด็กๆยังจำได้ไหมว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคำว่าอะไรลูกคำแรกคำว่าอะไรครับถ้าช่วยตอบกลุ่มละ5คะแนน always ที่แปลว่า
1: สม
0: ่ำเสมอนะครับลองแต่ละกลุ่มลองยกตัวอย่างประโยค always ไหมคุณครู1ประโยคกลุ่มละ1ประโยคฟังแต่งประโยคกลุ่มละ1ประโยคอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกันกลุ่มละ5คะแนนกลุ่มไหนจะเริ่มก่อนกลุ่มไหนจะตอบก่อนครับปรึกษากันฟังเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแต่งประโยคตามคำวิเศษเหล่านี้นะครับอย่างเช่นคำแรก always แปลว่าสม่ำเสมอแต่งประโยคมากลุ่มละ1ประโยคที่ไม่ซ้ำกันกลุ่มไหนจะเริ่มก่อนกลุ่มภูมิกิจลูก
2: I always mop the floor
0: I'm sorry
2: I always mop the floor
0: I always mop the floor very good 5 points 5คะแนนครับต่อไปกลุ่มอื่นเบลเล่
3: I always make the bed.
0: I always make the bed. 5 points 5คะแนนเอาคำว่า always ตอนนี้ยังอยู่คำว่า always นะกลุ่มที่2กรุ๊ปชื
4: ่อ I always wash the dishes.
0: I always wash the dishes อย่าลืม S ข้างหลังด้วยนะลูก Very good ต่อไปกลุ่มที่อะไรลูกมีไหมถ้าไม่มีเราก็ข้ามไปคำต่อไปนะคำต่อไปคำนี้คำว่าอะไรลูก
5: Usually
0: พร้อมกันลูก
5: usually
0: แปลว่าอะไรครับ
5: โดยปกติ
0: โดยปกติกลุ่มไหนที่ยังไม่มีคะแนนสามารถแต่งประโยคได้ลูกคำนี้มีค่า10คะแนนตอบซ้ำได้เลยลูกเดี๋ยวดูซิว่ากลุ่มไหนวันนี้จะได้ทำเวรเดี๋ยวภูมิกิจก่อนลูกใช้คำว่า usually นะ
2: I usually sweep the floor.
0: I usually sweep the floor. Very good. เก่งมากฉันปกติแล้วกวาดบ้าน10คะแนนบวกไป5คะแนนเมื่อสักครู่ใครอีกกลุ่มไหนอีกเร็วๆกลุ่ม number 2ตอนนี้ยังอยู่คำว่า usually ลูก
6: I usually mop the floor.
0: I usually mop the floor. Very good. 10คะแนนต่อไปกลุ่มไหนเบลเล่
7: I usually feed the pet.
0: I usually feed the pet. ในที่นี้แปลว่าให้อาหารสัตว์เลี้ยงใช่ไหมลูกโอเคเก่งมากมีอีกไหมกลุ่ม number 5 number 4ยังไม่มีคะแนนนะสามารถตอบได้ลูกต่อไป next word คำนี้อ่านว่าอะไรลูก often again please often
5: often
0: often กลุ่มไหนที่จะยกตัวอย่าง oftenกลุ่ม4กลุ่ม2
8: I often water the plant
0: I often water the plant นะครับแปลว่าฉัน
8: รดน้ำต้นไม้บ่อย
0: ครั้ง very good มีไหมมีคนอื่นอีกไหมเบลเล่ again please real come on
9: I ofPlant the tree.
0: I often plant the tree. Very good. นะครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนประธานก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนจาก I เป็น we ก็ได้ก็คือพวกเรานะครับอาจจะเปลี่ยน I จะเป็น we ก็ได้ก็คือพวกเราในกลุ่มเนี่ยนะครับ Next one. คำนี้อ่านว่าอะไรลูก
10: Sometimes
0: แปลว่าบางครั้งทีนี้คุณครูอันอยากได้ยินกลุ่ม4กลุ่ม5บ้างลูก Number 4 หรือ Number 5 Group number 4, group number 5. Sometimes. คำนี้ค่อยเลย20คะแนนไปเลย20คะแนนเป็นไงแล้วทำไมต้องส่งเสียงโอเคนะกลุ่มนัมเบอร์ 5 louder please
2: I sometimes feed the fish
0: I sometimes feed the fish แปลด้วยลูก
2: ฉันให้อาหารปลาบางครั้งค่ะ
0: โอเค20 scores 20คะแนนโอเคต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูกseldom นะครับแปลว่าไม่ค่อยทำเอาละคำนี้30คะแนนภูมิกิจยกก่อนแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณครูให้เปลี่ยนประธานจาก I เป็น V บ้าง V คือพวกเราลองดูสิ
2: We seldom water the plants
0: We seldom water the plants พวกเราเป็นไงลูกแปลด้วย
2: พวกเรา
0: ไม่ค่อย
2: รดน้ำต้นไม้
0: ไม่ค่อยรดน้ำต้นไม้แสดงว่าต้นไม้เป็นอะไรแล้วตอนนี้เหี่ยวเฉานะครับโอเค sit down ต่อไปขออีกสักกลุ่มหนึ่งคำว่าเซียดอมเบลเล่กลุ่ม number 4ยังไม่มีคะแนนนะ
2: we seldom fold the clothes
0: We seldom fold the clothes. พวกเราไม่ค่อยอะไรลูก fold the clothes. ไม่ค่อยพับผ้าแล้วทำไมกลุ่ม5ตอบเป็นภาษาไทยได้ทำไมไม่ตอบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเห็นไหมคะแนนน้อยแล้วเนี่ยกลุ่ม4ด้วยโอเคนั่งลงต่อไปคำว่า never เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับเอามือจับติ่งหูคะแนนตรงนี้ขอ50คะแนนเมื่อกี้รวมให้ดีนะลูกนะรวมให้ดีนะว่าได้กลุ่มละเท่าไหร่นะแต่เมื่อกี้กลุ่ม4ยังไม่มีคะแนนเลยนะโอเค1 2 3ยัง1 2 5 1 2 3กลุ่ม2ทำไมกลุ่ม4ไม่ยกเลยวีใช้คำว่าวีลูก
2: we nevermop the floor
0: we never mop the floor พวกเราไม่เคยถูพื้นเลยงั้นเดี๋ยวไปถูพื้นทําเวรโอเคมั้ยโอเคเอาล่ะทีนี้ถ้าเราจะถามว่าคุณทํางานบ้านเนี่ยทํากิจกรรมเนี้ยทํางานบ้านเนี้ยบ่อยแค่ไหนเราจะใช้ประโยคคําถามว่าไงครับยังมีคะแนนอยู่เอาทุกคนพร้อมกันก่อนครับ1 2 3 goแล้วตามด้วยอะไรครับกิจกรรมงานบ้านที่ทำเอาละคุณครูอันมีคะแนนพิเศษให้กลุ่มละ10คะแนนเลยตอนนี้แต่ให้ทุกกลุ่มช่วยกันตั้งคำถามถามครูอันหน่อยว่าครูอันทำงานบ้านเนี้ยบ่อยมากแค่ไหนเอาปรึกษากันเลยให้1นาทีเร็วๆอย่างเช่นจะถามครูอันว่าHow often do you feed the cat? How often do you sweep the floor? อย่างเงี้ยนะครับถ้ากลุ่ม1นะครับถามไปแล้วกลุ่ม2ก็ต้องเปลี่ยนคำถามนะลูกไม่ซ้ำกันเหลืออีก30วิ How often do you? How often do you? แล้วตามด้วยกิจกรรมงานบ้าน Are you ready?โอเคเดี๋ยวจะไล่ไปเลยนะกลุ่ม1กลุ่ม2นะโอเคนะเดี๋ยวจะไล่ไปเลยถ้าทุกกลุ่มได้ก็ได้คนละ10คะแนนเลยโอเคกลุ่ม number 1
2: How often do you make the bed?
0: How often do you make the bed? I sometimes make the bed ครูอันพูดว่าอะไรลูก I sometimes make the bed แปลว่าอะไรครับ
1: บางคร
0: ั้
1: ง
0: ฉันบางครั้งนั่นเองนะครับในการ

0: เก็บที่นอนโอเคต่อไป number 2 thank you sit down number 2ใครก็ได้ถามเร็วๆ10คะแนนรออยู่ลูกถามเลย
1: How often do you wash the dishes
0: How often do you wash the dishes นะฮะ I always wash the dishes ครูอันพูดว่าอะไรลูกหมายความว่าไงครับ
2: อย่างสม่ำเสมอ
0: ล้างจานอย่างสม่ำเสมอ group number 3
1: How often do you mop the floor?
0: How often do you mop the floor? ถูพื้นบ่อยแค่ไหน I sometimes mop the floor. แปลว่าถูพื้นเป็นไงครับบางครั้งนั่นเองครับบางครั้งต่อไปนะครับ Group number 4.
1: How often do you mop the floor?
0: How often do you mop the floor? เมื่อสักครู่เพื่อนไปแล้วแต่ไม่เป็นไรลูกอ่ะเมื่อกี้ขวัญก็ตอบไปแล้วว่า I sometimes mop the floor นั่นเองโอเคบริกเกอร์10คะแนนโอเค the last group group number 5
1: How often do you walk the dog
0: Very good How often do you walk the dog คำถามนี้แปลว่าอะไรลูกเพื่อนถามครูว่าอะไรครับพาสุนัขไปเดินเล่นเนี่ยบ่อยไหมขวัญตอบว่า I never walk the dog because I don't have dogs นะครับเพราะคุณครูอันไม่มีอะไรไม่มีสุนัขเลยนะครับไม่เคยเอาสุนัขไปเดินนั่นเองนะครับโอเคเอาล่ะนี่คือการถามตอบนะครับการถามตอบเกี่ยวกับความถี่ของการทำกิจกรรมบางอย่างนะครับแต่ในที่นี้นะครับคือการทำงานบ้านนั่นเองนะครับโอเคเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนวันนี้แล้วนะครับครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ job แปลว่าอะไรเอ่ย
3: อาช
0: ีพก็คืออาชีพนั่นเองนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่17แล้วก็ใบงานที่18นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www นะครับ DLTV นั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้นักเรียน Do you have any questions? Do you have a question?
3: No.
0: มีไหม okay, you can ask me.
1: How often do you fold the clothes?
0: How often do I fold the clothes?I never fold the clothes แปลว่าอะไรลูกไม่เคยพับผ้าเลยใช่ไหม because I hang the clothes นะครับ in the closets นะครับก็คือครูอันแขวนเสื้อไว้ในตู้นะครับก็เลยไม่ได้พับนั่นเองโอเค very good thank you for your question another question มีไหมคำถามอื่น you can ask me
1: how often do youFeed the cat.
0: Feed the cat. Okay. I sometimes feed the cat. Because I have the cat. นะครับ มีแมวด้วยนะครับก็บางครั้งให้อาหารบางครั้งก็ปล่อยให้เขาไปหากินเองนะครับเพราะคุณไม่มีเวลาให้อาหารนะครับโอเค Who else? คำถามอื่นไหมโอเคภูมิกิจmicrophone you can pass the microphone
1: How often do you water the plants?
0: Water the plants? I never water the plants because I don't have any plants in my home. Okay, เพราะไม่มีต้นไม้นั่นเองนะครับ Okay, I think this is enough for today. Thank you for your question. นะครับเอาละคุณครูคิดว่าก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็ Have a wonderful day. นะครับขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขครับ Goodbye. See you next time.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
3: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W-E-L Trowel แปลว่าช้อนปลูก Hand Fork H-A-N-D F-O-R-K Hand Fork แปลว่าส้อมพรวน Watering Can W-A-T-E-R-I-N-G C-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: เป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองนี่นะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันนึงขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้แท้ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะ

นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากล้า

0: การอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคนึงนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ2-2-2นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ2-2-3นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ3-2-3นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรี่ยไรเรี่ยไรลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านเกล้า

0: กล้าวกลัว
1: กลัว
0: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณ
1: พระคุณ
0: กลับ
1: กลับ
0: เหลียว
1: เหลียว
0: ขวา
1: ขวา
0: พลัน
1: พลัน
0: ไตร
1: ไตร
0: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพราะที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
2: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
2: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่มั้ยคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
2: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่
2: ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่2ในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะ โดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
2: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: เมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
2: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
2: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
2: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาค่ำแล้วร่ำไร
2: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
2: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ
3: เมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการ
2: จากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้ หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ

0: ร้อมแล้วเรากันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเป่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ้าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลื่อยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆ

0: โดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆ เป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราศีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
0: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้า

0: Bye, bye, bye.
1: Down, down, down. ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ

0: โร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเอ่ย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไม่ได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่
1: ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆอะไ
0: รประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช้ยอดสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าฮื้อหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เราคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะถ้าพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: คร
0: ับ ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่ครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับพี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้ด
0: ัง
5: นั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
5: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับ
6: มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลย
6: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัดครับ
6: คุณพัดใช่ไหมครับ
8: ครับผม
6: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมแล้วฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
8: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
6: ครับ
8: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
6: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
8: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
9: อ๋อ เป็นกระดาษโฟลเดอร์นะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
6: ้เออ
9: กระดาษบางอย่างปุ๊บมันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
6: มัน
9: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
6: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
8: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
6: อ
8: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
6: อ
8: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวนี้ถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆ ย่อยของมันเองได
6: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
8: ใช่ครับ
6: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
8: ใช่ครับ
6: ทำมาจากอะไรนะฮะ
8: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
9: เป็นเม็ด
6: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
8: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
6: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
8: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งเป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
6: หมายถึง
8: เป็นยี่ปัวเลย
6: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
8: ใช่ครับ
6: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปี

0: ไงครับ
1: ค่ะ
0: มีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
1: ก็เพิ่มขึ้นนะค่ะ
0: เยอะขนาดไหน
1: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
1: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
1: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
1: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
1: ่
0: แบบ
1: ของ
0: เราไม่กี่บาท
1: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
1: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
2: เดอะกรีนเดลี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่า

W-E-L Trowel แปลว่าช้อนปลูก Hand fork H-A

0: และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจิตปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์บำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับ

0: การพัดพลากหรือการสูญเสียคนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยว

0: ข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
1: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
0: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
1: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
0: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นกดได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
1: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอสไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุ

0: ที่มันมีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของนะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่

0: คือในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะนั้นเราชิคเกิลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการผืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะว่าจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเช่นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการ แล้วถ้าทําได้ดีที่สุดก็บอกว่าทําช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทําให้มีการทํางานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทํากิจวัตรประจําวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะ

0: ๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีครับ
1: พบกับรายการ Animal Speak ผมหมออ้อยครับ
2: ผมน้องป้าครับ
1: น้องป้าครับมีคนถามคุณหมอมามากเลยครับว่าคำว่า VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไร
2: ย่อมมันแปลว่าอะไรครับ
1: VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่า Veterinary Mahidol University ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับสัตวแพทย์เนี่ยมีหน้าที่หลากหลายแต่ไม่หมดเลยนะครับเช่นเราดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของคนแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนโรคติดต่อและก็อื่นๆอีกมากมายสัตว์ทดลองก็ด้วยนะครับน้องปาร์ค
2: โอ้โหหน้าที่ของสัตวแพทย์นี่กว้างจังเลยนะครับ
1: ใช่คร
2: ับว่าแต่วันนี้เรามาที่ไหนแล้วเรามาทำอะไรครับเรามาดูสัตว์อะไรกันครับเนี่ย
1: น้องปาร์คดูสิครับทะเลสาบกว้างใหญ่ขนาดนี
2: ้ครับ
1: จะไปที่ไหนได้นอกจากบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
2: โอ้บึงบอระเพ็ดเหรอครับ
1: ใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องปาร์คมาดูสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนกน้ำแล้วก็นกอพยพ
2: นกอพยพคืออะไรอะครับแล้วทำไมมันถึงต้องอพยพมาที่นี
3: ่แล้วบึงบอระเพ็ดที่ว่าใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนครับหมอแล้วสัตว์ที่ว่าเยอะนี่มันมีกี่ประเภทครับมันสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: แล้วมันมาจากไหนบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหน้องป้าถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณหมอตอบไม่ไหวแล้วครับไปถามผู้รู้กันดีกว่าครับโอเคไหม
2: โอเคครับ
1: งั้นเราไปถามผู้รู้ดีกว่าครับ
2: ไปเลย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือน้องปาร์คนะครับและนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์อุณฑพันธ์
2: ครับ
1: น้องปาร์คเนี่ยมีคำถามถามผมเต็มหมดเลยครับอาจารย์เกี่ยวกับว่าบึงบอระเพ็ดเป็นยังไงมีโอ้เยอะครับอาจารย์ผมเลยให้น้อง

0: ๊าเนี่ยถามอาจารย์เองดีกว่าครับ
1: อ๋อครับได้ครับ
2: อาจารย์ครับคือผมเพิ่งมาบึงพลเพชรเป็นครั้งแรกครับคือหมออ้อยเขาบอกว่าบึงพลเพชรนี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มีสัตว์มากมายผมไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้างอะครับ
1: อ๋อที่ในบึงพลเพชรเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งนกมีทั้งปลานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์พวกเลี้ยงลูกด้วยนมอีกแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไอ้พวกกบเขียดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกพืชพันธุ์ไม้น้ำนี่โอ้อันนี้เยอะแยะมากมาย
2: แล้วทำไมบึงพลเพชรถึงมีสัตว์เยอะแยะเลยครับ
1: ทั้งนี้ต้องเท้าความกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่า
2: บ
1: ึงบอระเพ็ดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่บึงแบบนี้นะ
2: อ้าวเป็นยังไงอะครับ
1: แต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนองเล็กๆห้วยเล็กๆและเป็นที่ราบรุ่มเฉย
2: ๆ
1: พอปี2470มีดร.สมิธเข้ามาสำรวจนะครับ แล้วก็มาทำฝายกั้นน้ำก็กลายเป็นบึงบ
2: อ
1: ระเพ็ดเลยนะครับมีพื้นที่ 130,000 กว่าไร
2: ่โ
1: อ้ครอบคลุมอยู่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกที่อาจารย์ได้บอกน้องปาร์คเมื่อกี้เรื่องที่น้องปาร์คถามอาจารย์เรื่องจำนวนสัตว์แล้วอาจารย์บอกว่าสัตว์เนี่ยมันน้อยลงตอนนั้นเนี่ยสัตว์มันเริ่มน้อยลงอย่างเงี้ยจากการที่ถูกล่าบ้างถูกอะไรบ้างนะครับกรมป่าไม้เนี่ยในปี2518เนี่ยก็ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
0: อ๋อประกาศเป็นเขตห้ามล่าแล้วเขตล่าที่ผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายหมดเลยสภาพของบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเราเห็นเหมือนเป็นบึงใหญ่ๆใช่ไหมครับ แต่ข้างใต้เนี่ยมันมีความลึกความอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากมันมีระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับมากเลยนะครับ
0: อยากทราบครับที่ศูนย์วิจัยเนี่ยครับ
1: ครับผม
0: มีหน้าที่ทำอะไรบ้างคร
1: ับ ศูนย์วิจัยเราเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่3เรื่องด้วยกัน
0: ครับ
1: อันที่1ก็คือหน้าที่เรื่องของการบริหารจัดการ
0: ครับ
1: นะครับอันที่2หน้าที่ทางด้านวิชาการ
0: คร
1: ับหน้าที่อันที่3ก็คือเป็นหน้าที่เรื่องของการประกอบการ
0: ครับ
1: ทางวิชาการเนี่ยเราก็จะทำเก็บรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดทั้งหมดของทั้งประเทศเลยนะครับเอาไว้ที่เราอีกเรื่องนึงในงานวิจัยก็คือเป็นงานวิจัยทั้งเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับซึ่งเรามีหน่วยปักษีของเรานะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขาจบปริญญาเอกโดยตรงมาเรื่องนี้เลยแหละเนาะเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการศึกษาเรื่องนกเพราะนกได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในบึงบอระเพ็ดนะมันมีทั้งนกประจำถิ่นนกที่อพยพมาและนกที่เป็นประจำถิ่นและอพยพด้วยนะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ท่านนี้
3: สวัสดีครับ
1: หมอกับน้องป้าครับนี่ก็คืออาจารย์เอกลักษณ์คันสอนอาจารย์ตู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี
0: ้อยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงครับว่าในปักษีวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
4: อันดับแรกก็ต้องอธิบายคำว่าปักษีวิทยาก่อนเนาะ
0: ครับ
4: คือศาสตร์ทางการศึกษาสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายศาสตร์มากเลย
0: ครับ
4: นะสัตว์เลื้อยคลานวิทยา
0: ครับ
4: สัตว์ทะเลน้ำทะเลบกวิทยา
0: ครับ
4: นกก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่มีการศึกษามายาวนานนะครับวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนกเขาก็เรียกว่าปักษีวิทยา ornithology นะครับ
0: เวลาอาจารย์ทำงานเนี่ยงานลักษณะงานของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
4: งานหลักๆนะครับจะเป็น2 ส่วนเนาะในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหลักๆเราจะทำงานที่เรียกว่างาน field work ก็คืองานสนามงานบางอย่างก็ต้องมาเข้า labต้องมาเข้าโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วิจัย
0: ครับอย่าง field work ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือการไปดักจับนก
4: ใช่ครับ
0: การดักจับนกเนี่ย
4: ครับ
0: คือน้องปางนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาจับนกเนี่ยเขาจะจับเป็นยังไง
2: ก็ถ้าเป็นแมลงเขาจะใช้ตะข่าย
0: จับถ้าเป็นนกล่ะ
2: ใช้กรงมั้งคร
0: ับ โอ้โหให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับ
4: ความจริงนกนะถ้าเรามองภาพเป็นธรรมชาตินกมันก็จะมีหลายขนาด
0: ครับ
4: เนาะตั้งแต่ตัวเล็กจนตัวใหญ่ๆอย่าง
0: แล้วก็พื้นที่ก็หาที่แตกต่างกัน
4: แตกต่างกันไปทีนี้วิธีในการจับเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ค่อนข้างเป็นสากลและนิยมใช้นะครับแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มนกตัวเล็กๆแล้วก็ถึงนกไม่ใหญ่มากก็คือการใช้ตะข่ายดักซึ่งฝรั่งเรียกว่ามิสเน็ตก็คือตาข่ายที่แบบพรางสายตานอกจากนั้นก็จะมีวิธีอื่นนะครับเช่นการวางกับดักใช้เหยื่อล่อแล้วก็มีตัวกรงนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้แคนนอนเน็ตก็คือปืนตาข่ายนะครับยิงตาข่ายนะครับเพื่อที่จะจับนก
0: แล้วคราวนี้ดักไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับ
4: การดักจับนกจริงๆมันก็มีหลายจุดประสงค์นะครับ แต่จุดประสงค์แรกๆก็คือการที่เรียกว่าการดักนกเพื่อศึกษาว่านกเนี่ยมีวงชีวิตของเขายังไงหรือแม้กระทั่งศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอพยพนะครับสมมตินกที่อยู่ในเขตหนาวพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเป็นยังไงครับครับหนาวหิมะตก
0: หิ
4: มะตกไม่พอครับอาหารของนกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาขาดแคลนนี้พอบินมาเนี่ยปุ๊บ มันก็เกิดการอพยพขึ้นมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนทางฝั่งยุโรปเขาเลยจับนกมาลองใส่หัวขาดูใส่หัวขาดูเพื่อดูว่าเออมันหายไปปุ๊บแล้วนกตัวเดิมเนี่ยมันกลับมาที่เดิมหรือเปล่านี่แหละเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพ
2: การใส่ห่วงขาครับที่ขานกนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ
4: ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการติดตาม1ประชากร
0: ครับ
4: นะครับ2ก็คือการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ําโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใส่ห่วงขานกของสถานีวิจัยบึงเนี่ยก็จะมีทีมของสัตวแพทย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับก็จะมาเก็บพวกตัวอย่างนะครับสัตว์คัดหลั่งจากปากนะครับจากก้นหรือแม้กระทั่งเจาะเลือดเก็บพวกปรสิตนะครับที่อยู่ตามขนตาม
0: ทำงานร่วมกัน
4: ทำงานร่วมกันครับ
0: เพื่อดูว่ามันมีโรคติดมากับนกตัวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: บึงบอระเพ็ดเนี่ยมีนกตัวไหนที่พบเห็นเยอะที่สุดครับที่เจอเยอะที่สุด
4: จากข้อมูลของสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพเนี่ยเขาดักนกตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนี้8ปีแล้วจำนวนนกที่ดักได้นี่ปีหนึ่งก็ได้เยอะนะ8ปีที่เขาทำมาได้ประมาณเกือบ 45,000 กว่าตัวเยอะมากๆเลยอันดับแรกก็คือนกพงคิ้วดำนะครับเป็นนกอพยพชนิดที่2ก็คือนกกระเจ็ดสีค้ำก็เป็นนกอพยพอีกเหมือนกันชนิดที่3ก็เป็นนกพงใหญ่พันญี่ปุ่นพื้นที่บึงบอระเพ็ดกว้างเนาะหลายไร่เลยอย่างที่อาจารย์นิวัฒน์เคยนะครับทีนี้การศึกษานกโดยใช้วิธีตั้งตะข่ายเนี่ยก็ต้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งที่อาศัยให้ได้มากที่สุดบางจุดก็จะเป็นทุ่งนานะครับบางจุดก็จะเป็นพื้นที่ทำประมง บางจุดก็อาจจะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำเลยนะครับบางจุดก็จะเป็นป่าละเมาะเล็กๆเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นพวกไม้พุ่มที่ไม่สูงมากหรือบางจุดก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่เลย
0: วันนี้ผมมาถึงบึงบอระเพ็ดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องปาร์คเนี่ยผมอยากจะขอไปดูนกแล้วก็อยากไปนั่งเรือนะฮะ
2: ชมวิวครับไปกันเลยเย
0: ้ไปปั๊บ

0: ปาร์ค
1: โอ้โหสวยมากครับตลอดทางนะหูทึ่งอึ้ง
2: นกเยอะครับ
1: เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตที่ได้มานั่งเรืออย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: นกเยอะมากเลยครับจ่า
2: ครับผมครับผม
3: วันนี้ถือว่าเยอะไหมฮะหรือว่าก็ยัง
2: ถือว่าครับผมเขาเยอะครับแต่ช่วงกลางฤดูหนาวจะเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้คราวนี้เวลาอาจารย์วางเนสดักเนี่ย
2: ครับ
3: อาจารย์วางไงฮะ
2: ก็เราจะวางกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ปิดตะข่ายไว
3: ้
2: แล้วก็มาเปิดตะข่ายตอนเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งตะข่ายไว้แล้วก็ตอนเช้ามืดสองคนก็ตามไปช่วยกันเปิดตะข่ายจับนกตอนเช้าแล้วครับตีห้า
3: ตื่นไม่ทันนะป๊า
2: เช้าก็แล้วกัน
3: ถ้าตื่นไม่ทันนี่ทิ้งนะ
1: โอ้ลำบากใจ
2: แล้วก็จะมาตักตะข่ายนกนะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่ามิดเนสก็คือตะข่ายแล้วก็ดักในตรงพงหญ้าข้างในที่เป็นแหล่งที่อาศัยของนกนะครับเอาครับไปกันครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าประมงเชิงพาณิชย์นะครับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีนาข้าวมีคลองแล้วก็มีพงหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนกที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นกลุ่มของพวกนกพงนกกระจาบนกกระติดนะครับเสานะครับตอนที่เราใช้กันก็คือเป็นเสาที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือเป็นเสาไม้ไผ่ง่ายๆนะครับตะข่ายเราที่ใช้กันก็จะเป็นตะข่ายที่เป็นช่วงชั้นนะครับประมาณ3หรือ4ชั้นตะข่ายเรายาวประมาณ9เมตรดังนั้นช่วงเสาระหว่างเสาตรงนี้ถึงเสาข้างหน้าก็จะเป็นระยะทางประมาณ9เมตรถ้าเราวางประมาณ11เสาระยะทางก็ประมาณ100เมตรวิธีใส่ตะข่ายก็คือว่าเราต้องใช้ตะข่ายนะครับ2ตะข่ายต่อ1เสาครับในตะข่ายนี่ก็จะมีห่วงอยู่ประมาณ4ห่วงมีตะข่าย4ห่วงก็จะทำให้เกิดของช่วงของตะข่ายประมาณ4ช่วงชั้นครับเพราะงั้นการใส่ตะข่าย2ชั้นในเสาเดียวก็ต้องสลับห่วงนะครับตะข่ายเนี่ยช่วงแรกที่เราวางเนี่ยเราจะวางแบบปิดตะข่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอวางสุดแนวตะข่ายเราจะมีการม้วนเก็บตะข่ายไว้นะครับเพราะว่าเราจะดักนกตอนเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งการปิดตะข่ายไว้ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันพวกค้างคาวหรือพวกนกนะครับนกที่แบบบินเย็นๆมาติดตะข่ายงั้นก็จะมีการม้วนตะข่ายปิดไว้ก่อนแล้วเช้ามืดของอีกวันคือหมายถึงวันพรุ่งนี้เราจะมาเปิดตะข่ายเพื่อดักนกตอนเช้า

0: ก็เมื่อวานเราติดตั้งตะข่ายไว้ครับเช้านี้เราจะเปิดตะข่ายนะครับตะข่ายที่เราม้วนไว้เนี่ยก็ต้องคลี่ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องเอาปลายของตะข่ายออกก่อนทั้ง2ด้านแล้วก็ค่อยๆคลี่ชั้นของตะข่ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี
1: ้เราก็จะได้ตะข่ายที่เอาไว้ดักนกละตอนนี้
0: ใช่ครับผมแต่นี้สำคัญก็คือว่าแต่ละนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: จะพยายามให้เหลือถุงไว้นิดนึงใช่ครับผมเป็นถุงนี้ครับ
1: เวลานกติดปุ๊บมันจะได้
2: ม
0: ัน
2: ย้อยๆหน่อย
0: ดิ้นได้ให้ย้อยหน่อยเวลานกปิดปุ๊บก็จะกิ้งลงที่ถุงนี
1: ้
0: ก็จะห้อยอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยในการเซฟตี้นกเดี๋ยวช่วยกันเปิดตะข่ายไปเรื่อยนะครับผม
1: ไปน้องปาร์คเราไปช่วยกันทำต่อดีกว่า
0: ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราขึงตะข่ายเนี่ยเราต้องเช็คตะข่ายนะครับประมาณทุก10หรือถึง15ทีเพราะบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยนกห้อยอยู่บนตะข่ายก็จะโดนแดดตลอดเลยนะครับอุณหภูมิตัวนกก็จะร้อนเกินไปอาจจะทำให้นกได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการดักนกก็ส่วนมากจะดักประมาณถึงเที่ยง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าช่วงบ่ายเนี่ยอากาศจะร้อนมากๆแล้ว
1: นกยังไม่บินละ
0: ไม่หนึ่งก็คือนกน้อยสองคืออันตรายต่อนกต้องปิดตะข่าย
1: ครับ
0: ประมาณแค่ครึ่งวัน
1: หลังจากที่เราช่วยกันเปิดตะข่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปดูกันครับว่ายังมีอุปกรณ์อื่นๆอะไรกันอีกบ้าง
2: นี่คืออะไรคะทำไมต้องมี
0: อันดับแรกนะครับเวลาเราจับนกได้เนี่ยเราต้องทำเครื่องหมายนก
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การทำเครื่องหมายมันก็จะมีหลายอย่างเนาะหลักๆที่เขาใช้เป็นสากลทั่วโลกก็คือการใส่ห่วงขานกหรือเรียกว่าริงกิ้งนะถ้าฝั่งอเมริกาเรียกแบนดิ้งนะห่วงขานกก็จะมีหลายขนาดครับผมตั้งแต่นกขนาดเล็ก
1: ไปจนถึงตามไซส์ไป
0: ตามไซส์ของนกนะครับ
1: ก็เลือกขนาดให้เหมาะสมกับนกที่เราจับได้พูดง่าย
0: ในเรื่องของห่วงเนี่ยถามว่าในห่วงนั้นมีอะไรมั่งนะครับถ้าน้องปาร์คดูก็จะเห็นว่าเขาจะสลักใช่ครับมันจะเป็นวัสดุผสมครับเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีรหัสบอกนะครับโดยอย่างของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีถ้าดูตรงกลางนะครับจะเห็นคำว่าไทยแลนด์เลยแล้วมุมขวาบนก็จะเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นก็คือ
2: กรุงเทพ
0: ครับผมแบงคอกนะครับขวามือครับซ้ายบนของคำว่าไทยแลนด์ก็จะมีชื่อย่อของหน่วยงานใช่แล้วในปัจจุบันก็จะเป็นชื่อย่อ DNP กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นกรมป่าไม้จะเป็น RFD นะครับและก็สำคัญที่สุดคือหมายเลขของนกนะครับคือข้างล่างแถวข้างล่างสุดนะครับก็จะมีรหัสภาษาอังกฤษนำหน้าก่อนนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยก็เป็นรหัส A นะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น B
2: 3A
0: ใช่แล้ว
2: ครับ
0: จะเป็นไซส์ 3A ก็จะใหญ่กว่าไซส์ 1A หรือ 2A นะครับหลังไซส์นะครับก็จะเป็น number ก็คือหมายเลขมันก็จะเหมือนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
1: ก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ไล่ไปเรื่อย
1: ๆ1 2 3 4 5 7 8 9 10ไปจนแบบ 10,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยครับนอกจากห่วงขาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกหลายอย่างครับครีมสำหรับใส่ห่วงขาไม้บรรทัดชนิดต่างๆสำหรับวัดขนาดอวัยวะสำหรับวัดขนาดของปีกสำหรับวัดขนาดของหางตาช่างกล้องถ่ายรูปและสุดท้ายก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิครับตาติดแล้วน
2: ี่โอ้มาทันเวลาช่วยชีวิต
1: เราก็ต้องแกะออกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แกะยังไงถึงจะไม่อันตรายคร
0: ับ เห็นเวลาแกะนกน่ะต้องพยายามแกะเบาๆนะครับบางทีเขาตกใจอาจจะช็อกนะครับ
2: อ
0: ันดับแรกเลยต้องเซฟเรื่องขาก่อนนะครับเพราะว่าขานกเนี่ยโอกาสหักง่ายมากๆเลย
1: บางมาก
0: ใช่ครับแล้วจับขาก็อย่าไปจับตรงกลางแข้งนะครับให้จับตรงข้อต่อตรงนี้ครับข้อต่อกระดูกนะครับทั้งสองข้างนะครับจับข้อต่อกระดูกก่อน
2: มือเสียงเหมือนเลยนี่แหละ
0: ตอนนี้ดุ
2: เสียงเหมือนหุ่นยนต์เลย
0: พอจับข้อเท้าได้ปุ๊บนกจะปลอดภัยมาในระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็มาดูว่ามันติดตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากขาก่อนแกะย้อนไปจากขานะครับจากปีกแล้วก็ไปหัวนะครับแล้วก็กลับมาปีกแล้วกลับมาขาอีกครั้งหนึ่งในต่างประเทศคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นประจำตัวว่าสามารถทำงานแบบนี้ได
2: ้
0: คนทั่วไปจะมาจับนี้ไม่ได้ว่าผิดกฎหมายมีถือว่านกปลอดภัย
1: มีถุงด้วย
2: ถุงใส่ถุง
0: ทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเป็นนกชนิดไหนอย่างกรณีนี้นกอะไรครับพี่ตาครับ
3: ันนี้ขอทับทิมครับ
0: ต้องขอทับทิมนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่านกตัวนี้เคยจับหรือยังหรือว่ายังเป็นนกใหม่ยังไม่เคยใส่หงขา
2: จับน
3: ี่ตัวนี้รีแทปครับ
0: คือนกรีแทปก็คือเคยจับมาแล้วครั้งนึงแสดงว่าครั้งนี้เราเป็นการจับซ้ำ
2: แล้วอันนี้ต้องตรวจสุขภาพใหม่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อแล้วเราจะทำการวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ำหนักใหม่ทุกครั้งที่จับได้ครับผมอันดับแรกเลยวัดปีกความยาวของปีกตอนที่นกหุบปีก
3: 75คร
0: ับยาว75นะครับก็ประมาณ 7.5 เซนเราก็จะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับวัดความยาวต่างๆอันนี้ก็คือความยาวของหัวนะครับจากหัวถึงปลายปากเรียกว่า total head นะครับ
3: 36.4
0: ต่อไปก็เป็นความยาวปากนะครับจากฐานกะโหลกถึงปลายปาก
3: 17.1
0: เสร็จแล้วก็มาดูปากกว้างนิดนึงนะครับก็จะวัดตรงที่ปลายของรูจมูกนะครับความหนาของปากทั้งบนและล่างนะครับ
3: 3.4
0: ต่อไปก็คือความยาวของแข้งนะครับวัดจากข้อต่อกระดูกนะครับถึงข้อเท้านะครับข้อต่อของกระดูกเท้า
3: 28.20
0: ต่อไปก็คือความยาวหางทำไมเราถึงใช้ไม้บรรทัดใสไม่ใช้ไม้บรรทัดทึบ
2: เดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าเราต้องสอดนะครับไม้บรรทัดเข้าไปที่ใต้ขนคุมขนหางอย่างนี้นะครับแล้วก็หางนี่จะอยู่ใต้ไม้บรรทัดซึ่งถ้าเป็นไม้บรรทัดทึบนี้น้องปาร์คเห็นไหมครับจะไม่เห็นนะครับความยาวหางเท่าไรครับพี่ต้า
3: 64
0: ความยาวหาง64อายุนะครับก็จะดูว่าเป็นอายุนกเด็กหลักๆก็คือว่าเป็นนกเด็กนกวัยรุ่นหรือนกตัวเต็มใบ
2: มีวัยรุ่นด้วย
0: ครับผม
3: แบ่งเป็น3
0: ช่วงหลักๆนะครับครับ
2: ดูยังไงครับดูว่ามันโตเต็มวัยตอนไหนแล้วดูวัยรุ่นหรือว่าเป็นตอนเด็กคร
0: ับในลักษณะของการดูอายุที่เป็นเต็มใบเนี่ยเขาจะดูชุดขนก่อนเลยอย่างกลุ่มนี้เขาจะดูขนที่เป็นขนคุมปีกนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นตัววัยเด็กหรือนกวัยหนุ่มสาวเนี่ยปลายของขนคุมปีกเนี่ยค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นจุดเป็นแต้มสีน้ำตาลเมื่อจะโตเข้าไปอยู่ในช่วงของนกเต็มใบนกก็จะผัดขนเก่าออกแล้วก็จะมีขนใหม่งอกมา
2: สีใหม่เหรอ
0: ครับผมก็จะเป็นขนใหม่ที่ไม่มีแต้มจุดตรงขนคุมปีกแสดงว่าโอเคนี่เป็นนกเต็มใบ
2: คร
0: ับ ต่อไปก็ชั่งน้ำหนักครับผมตัวนี้เป็นนกที่เราสามารถใช้ตาช่างที่เป็นสเกลแบบนี้ได้นะครับในการชั่งน้ำหนักปุ๊บเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับใส่นกเพื่อให้นกปลอดภัยไม่ดิ้นนะครับเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
1: 20.2 กรัม
0: ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราวัดขนาดชั่งน้ำหนักดูขนดูไขมันบันทึกเวลาเสร็จนะครับก็ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานน้องปาร์คดูตัวนี้ดีกว่าเพิ่งได้ใหม่เลย
2: นกใหม่ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับยังไม่เคยจับได้
1: คราวนี้การเลือกห่วงขาที่สำคัญนะน้องปาร์
0: ค
1: เพราะว่าถ้าเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยห่วงขามันจะรัดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายขาทำให้ขาเน่าได้จริงๆห่วงขามี2แบบน้องปาร์
0: ค
1: มีแบบนี้คือมาใส่ทีหลังได้กับอีกแบบนึงใส่ตั้งแต่เกิดคือเป็นแบบเป็นห่วงแบบห่วงปิดเลยนี่ห่วงเปิดนะแต่ว่าถ้าเป็นห่วงปิดเนี่ยเวลาเลือกไซส์ต้องเลือกให้เหมาะจริงๆว่าโตแล้วมันจะไม่โตกว่านี
2: ้มันก็คือถอดไม่ได้ป่ะครับ
1: ใช่เพราะบางคนเนี่ยเห็นลูกนกก็ใส่เล็กพอโตขึ้นปุ๊บมันรัดแน่นไงแต่ห่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันขยายได้แกะออกง่ายแต่ห่วงปิดนี่ลำบาก
0: เสร็จแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลชีวสันฐานก็คือว่าวัดขนาดชั้นน้ำหนัก
1: เหมือนกับเมื่อกี้เลย
0: กับหีทุกอย่าง
1: ซ้ำทำซ้ำอีกรอบนึงเหมือนกัน
0: ใช่ครับทีนี้ลองมาดูเปรียบเทียบระหว่างตัวผู้ตัวเมียน้องปาร์คเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ไหมเอ่ย
2: นี่ครับตรงนี้ตรงคออย่างแรก
0: ครับผมอันนี้เป็นนกชนิดเดียวกันชื่อนกอะไรนะ
2: คอทับทิม
0: คอทับทิมแต่ตัวผู้นี่มีลักษณะเด่นคือ
2: สีตรงคอ
0: ใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่เห็นคอทับทิมนะ
0: ตอนนี้ก็เป็นคอทับทิมกันแต่เป็นเพศเมียอย่างที่บอกคือเพศผู้เนี่ยเขาจะมีชุดขนที่สามารถใช้ในการดึงดูดเพศเมียเพราะนั้นตัวผู้จะมีสีสันที่แตกต่างจากเพศตัวเมียที่จะมีสีทึม
1: ๆคราวนี้ก็เหลือวิธีการปล่อยวิธีการปล่อยก็สำคัญ
0: การปล่อยนกให้ถูกวิธีนะครับก็คือพยายามให้นกอยู่ในสภาพเหมือนเกาะอยู่ตามธรรมชาตินะครับโดยใช้มือวางนี่นะครับลองตัวนกไว้แล้วก็จับตัวนกมาปล่อยท่าปกติครับให้ขาวางบนมือเราเสร็จแล้วก็แบมือออกแล้วก็จะบินออกไป
1: เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี้
2: โอ้โหสนุกมากครับหมออ้อยผมได้ความรู้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกอพยพใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
2: การทําบัตรประชาชนของนกการจับตัวนกให้ถูกวิธีการปล่อยนกให้ถูกวิธีตอนแรกผมก็นึกว่าจับไว้อย่างงี้แล้วก็ปล่อยไปมันก็บินของมันไปใช่มั้ยคร
1: ับ ก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้พร้อมกันในทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
1: ส่วนอาจารย์ตู่ครับผมอยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงครับ
0: เราจะเห็นว่าการทำงานของคนที่ทำงานงานวิจัยเนี่ยจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเฉพาะนักวิจัยนะครับที่จะมีหน้าที่ที่จะมีบทบาทในการทำตรงนี้นะครับทุกคนมีบทบาทนะครับอย่างสัตวแพทย์หมออ้อยก็มีบทบาทในทางนึงครับทุกคนสามารถทำได้นะครับช่วยกันครับผม
1: และที่สำคัญนะครับบึงบัวเพชรเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งเราพบครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วและคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะครับกลับมาอีกครั้งนึงที่บึงบัวเพชรวันนี้ผมและน้องป้านะครับต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบัวเพชรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากนะครับรวมทั้งหน่วยวิจัยปักศรีวิทยาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a

B L E S flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower C A U L I F L O W E R cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea

นะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติด

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: ัดเทปปอลนิดเดียวก็เปื่อยหมด
1: เปื่อย
0: ง่ายก็จ่ายผมว่าม
2: าจูเชวีจัดที่เจ้าวี
3: จัดที่เจ้าเนา
2: ะจัดที่เจ้าวีชาวมาทีวีวะฮูวีมอกาฮูวีคดี
3: โอ้ตีมาวันนี
2: ้คดีแล้วทีอะไรก็ห้องเจ้าวีมาโจอยากกองมาด่าสุดท้ายเวลาวีเจ้ามาโจไ
3: ปช่วยคนที่เจ้า
2: เลยช่วยคนที่เจ้าวี
3: เด็กขอครัวแล้วจัดที่เจ้า
2: จัดที่เจ้าวีที่เด็กขอเตียกูเด็กขอเจ้ามาคุย
4: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจาะเพื่อหน่อย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิเหร
6: อไงก็ล่ะก็ดูชอชูกัน
3: เป็นรถตู้ชอหมอตัวเล่นหมอเมียจะเป็นมีหลีกให้เรา
2: หมอกให้หลีกหมอกให
3: ้เอ๊ะอะไรให้ดิ
2: หมอกให
3: ้มันยากกันยากกันเลย
2: ไหนยังมีอะ
3: ยังมีมาเล็ก
2: ยังมีอะไรมี
3: แต่ยังมีมาหลีกให้เราไหมยะ
2: ง่ายเอาหลีกชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชีก็ยังเอ๊ะขั้นเลยหมอกให้ที่เจอยู่มาลาคู่คู่ที่ไปมาคุยมากกว่ามาลาชีบุคือละประชาหลายมาก
3: โอ้ละประชาเป็นคนเ
2: ลยละประชามูมูไปผ่อน
3: มูไปเอาเ
2: ลยมูไปผ่อน
3: คุณมูไปเอาเราเลยมาแล้ว
2: เลยมาแล้วแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวจิบุกยันยันเนี่ยก็คดีเชบาที่อยู่นี่ก็มาฮิติกาลินี
3: ่จะขับแบกอะไรฮิวล่ะ
2: อะไรฮิวเราขับไปติกา
3: จะข
2: ับ
3: ได้เลย
2: นี่จะขับได้เลย
3: น
2: ี่
3: มาจอยเลย
2: แต่กูอุ้ยก็ชอบนอนดีจังมั้ง
3: ก็ชอบนอนดี
2: ก็ชอบนอนจัง
3: ก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้วเลย
2: ก็ชอบนอนแบบนี้มุขาเจมาเลย
3: ม
2: ุ
3: ขาเจมาอะไรที่เราไม่เคย
2: อะไรที
3: ่มาเจออะไรที
2: ่วิญญาณกูมาตายเนี่ยก็ติดจักชมว่ากูที่พักกูคือจุดไปมาไกลลิบุกามาเพ็ญวิญญาณที่เชื่อถือมาให้กูมีบูชิกาลาเชกาชีไกเปื่อย
7: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
3: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได
7: ้ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาอยากจะอยู่ข้างใน
3: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่
7: ใช่ฮะ
3: เขาก็จะเรียน
7: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาอย่างฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกวตีกะลีลีมากันกักวิอยู่ช่วงกะกะฮิคุตีกะตีโลกะฮุกักวิตีผักวิเอ๊ะคดีฝาปุระคดีอากวิปองอีกวิโดวิขี้วิอาลูนาชิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจริงเอเลเตวิอากวิโดฮาวิโออีนาชิกะจะจอยงายามุเตยงอมีอาคดาสู้นัดเสียใจโยกัน
3: ยามุเตมุนี่อัปราชูโ
2: ลเอ้ขี้มาโยกันมึงข้าก็ยังมากาคนเดียวอะไรอย่าง
3: เ
2: อ๊ะขับไปใช่หนาโดเอ๊ะขับไปใช่หนาพอดีใช่หนา
3: โอ้ยที่สุดที่หนาโ
4: ดแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกค

0: คนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
1: แล้วการไม่สนุกสาระก็เลยรอแหละ
2: มาลาโมกับมาลาโบให้ว่าโบโบปุ๊บซาปิติพบปิราเวที่คอยโมกุยโบโอมาลาคือเจ้าตาโบจะเสร็จปุ๊บปุ๊บเฉะแ
1: ต่เราแปลซะถึงไหม
2: แปลอยู
1: ่ไปแล้ว
2: เ
1: อ๊มองแม่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ล่ะ
2: มองอะไรเฮ
1: ้ยแล้วคือมองอะไร
2: เลี้ยงเยอะมากจนละนี่เยอะก็มากจนมองอะไรอยู
1: ่มาลับแผลก่อน
2: คู่ก็มากจนมาปากก็มากจน
1: คนหนุ่มฮิกา
2: หน้าฮิกามาฮิกา
1: อะไร
2: มองอะไรอย่างนี้เชี่ยตากะ
1: พ
3: ี่จ๊อ
1: พี่
3: จ๊ออ่ะ
1: ส
3: วน
1: ไ
3: ปปอด
1: ก็ควรเน
3: ี่ยปนเลยคือปนเลยไงปนสอปนสอปนเลย
1: ถ้าติดปุ๊บรู้ปนรู้ไหมโอกาสที่รู้ชอบ
3: ฮะ
1: รู้ชอบโอกาส
3: ชูยะ
1: อ๋อชูจะข้าวหรอข้าวคอเลยอ๋อมาติดเลยไม่อยากขอหิวเลย
3: คุ้มมาเหมาแหวะ
4: คุ้มมาเหมาแหวะ
0: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
5: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปลายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษาตานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
1: ให้มาก็สอน
5: ครับผมแบบ
1: พิเศษผมไม่ได
5: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าแล้วก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
0: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
5: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างนี้มีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ยอายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
1: แสดงว่าครู
5: เพิ่งมาได้ 7-8 วันนี้ครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่ เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย

0: คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
2: ก็จะมาจากก็จะแย่กว่าป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
3: ก็เพราะว่ามันมีร่างมันไปคอยด้วย
4: มาเชียวน่ะไปขาก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาลาหูเชียวสองพะหาเลยชิเจทานโนคุกันหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซึ่งที่เจ้าและเจ้ามาหลอกและจุป้าก็พอทีละและอาชุยกเขาอยู่แควก็เกาะเชลและก้ามือจะเชวิลิจะกาวีเชวุกอวยเขาจะเชแล้วอุท่าเขาจะก้ามือจะเชวิเขาจะเล่นกูปีวิลิจีจ่าและขะแต่หลอดแต่วิจอเฮ้ยหนึ่งหัววิ่งยูกูปีวิยื้อก็จีปีแล้วที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่เมื่อคอกลับมากระเช่ชูเกาที่ปีปีกับเมื่อกระเช่มากระโชว์ที่เจือท่าวิชมองจูจีก็ยืนได้ละแหละคือละปี25ทีละชาชีชาชีชอตแท้ก็กูจุดละช่องเนี่ยละชิ้นขะแผ่ไปมา
1: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
4: ้จากที่วิชาลาหูเชียวขามาเผยจะน้องไหมที่จืดจะน้องยิ่งกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห่อแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวเอาสิวิเดนมีเสียทีมากามาขอมาจ้องมือเว่ยมือเว่ยก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่ากูมือเว่ยนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวอตโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอตโต้แล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอ่ะหัวตามีสอพาวเลยเสียเช่าหาตีเสียออกไก่เสียเล่ตีกันตีปลาเจ้าเลยจะกูจะยกสิปลาเลยมือจ้ากันที่ขอที่ปีตีกันที่ลอยพระรักปากกันจูวิแล้วก็ชี้เล่จะยกเชียววะหูวะหูแล้วก็ติดเชวีมีหูยาหูแล้ว
1: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
5: ก็จะลีเย่จะเรียนหนังสือได้ครับ
6: ลีเย่จะแล้วจะก็ชอบน้องก็จะบวกยันแอมมาล่าก็จะชมว่าจะมาก็มาเพราะว่าก็ยังก็ชิชาผู้ใหญ่ก็ยังก็ชมว่าจะมาอย่างเนี้ยมาล่าก็นักปีบอกยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กับเพื่อนยังอยู่ใจชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกใครตุ้ยชมองปอกที่ผับก็เคยก้ามาตายเฮียก็ที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครที่เดียวใครอะไรเฮ้ยก้าก็อยู่คู่กันที่ปากกับใครอะไรยันเนี่ยมาเลยถ้าบอกเลยใครตีเชลเล่ปอกหุกใครจู้เขาเลยปอกจู้ก็มึงก็จะกอดตัวก็เชื่อยันเนี่ยขาเจ้าก็ยังมาเฮียเลยมอติคินเชขอจบุจิงายาคือกอกอนุบาเชเลติดีไกเท่าวุลิมาโจก็ชีมาฮิโก

0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
1: เด็กมูคือจะเตะจะหิวก็คือเช่เลยหิวก็เนี่ยพอเอ็มารู้เจอที่ปอที่นี่ก็ยกกาอตุยอดอตุยอดมากาวเนี่ยมาเลยคือที่ได้อยากจะพักก็จะขาดจะไม่สิบ
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
1: ยายมาเฮียวมาที่จะเข้าที่บุมันสิ่งที่พอตัวชีสเออมันติดชอบพักกันเฉยๆเลยคือมาเฮียวเฮียบอกว่าเฮียวมั่วคือที่เข้าที่กันเฉยๆคือเข้าชิมาเฮียใครๆมาชอบ
0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได
2: ้ยันที่ปล่อยยาแอชิติบาลเลยไปชี้ก็มากันทีปล่อยยากันเลยว่าก็เอาใจไปคิดจะที่จบอยู่ก็ติดจับมากกว่าพื้นผีคือจากเยี่ยวกับมากฮีฮิกมาจบเยอะเลยใครหัวปืนใครคนนี้ขี้เลยหมู่ใครกูพอปล่อยมาเลยเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีหมู่คนได้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวจบไปหุ่ยลูกเลยมูเฮียวิโกอียาแต่แต่ก็งาข่อยวิออไปปืนมาแผลเวียอมจ้าหอแล้วอมผือลาก็ไปมาหมูจ้าหอจ้าตีเวียขี้ยาวีอือวิธีกูอาชาสีขอเจริญที่ขีขอพ่อวิธีกูมูเฮียเควิกาโจวิวมันเหนื่อยเฮียเควิลี่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
1: เนี่ยก็เข้าที่วิวแล้วใช่สีขอเขียวไปเยอะน่าขอเตียวคู่ไตแล้วเยอะชิขอพ่อวิลี่ที่พักก็มีฮะพอเผาวิวแค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยุ่งไขมันน่าก็ไกลเปล่าชิเช่กูอมตีไขมันน่ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่ออำเตลกับกูไขมันก็ตัวปกติก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็มและเชียกเกาะแบบตัวย้อนยิ่งตัวย้อนยิ่งมากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
1: ก็ที่เรามูเฮวิโอะก็ติดชิงกิโลก็แต่เรามือคือก็ระบาดยากไปชั่วโมงการระบาดเวลาจะจบพออีกโอมาจอยากไปที่กาวิอะชูเฮตุกับมาจอที่พวกนี้ก็ชูเกะที่จะฝันเลยที่ใครปีเชวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะจบอ่ะทีโอ้ยอ่ะอีกอ่ะจ้ะตักดีกูพี่โอ้ยอ่ะอีกแกตินเงาจ่อพอยก็ไข่มาจ่ออีชิชิเฮียตีไข่ตีสิกหักกัดจ้ะอยู่ตรงนี้พี่ยังอ่ะคือตีเลยอ่ะก็ต้องมาเอาไข่ตีอ่ะฮะก็ฮีเลยก็ช่วยพอหุกจะจุเอาเลยก็เดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาก็นี่ก็ช่วยชิดตายหรืออุ้ยที่อยากฮึกก็มาก็
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัจจุบันการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างนึงเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้บ่อยโดยที่เขาเนี่ยไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มเพราะถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่ทำนั่นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียสมรรถภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็มุ่งหวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้เข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันและการรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลง นี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมพวกเราน้อยคุณภาพนี่ไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดนะมีเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่อันนี้สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่2ชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูกกินกระดูกของคุณอยู่เนี่ยทุกวันส่วนอีเซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้ไหมมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกไหมและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่ไหมก็เป็นพวกไจแอนท์อะพวกยักษ์อะที่ตัว2เมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำลายแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็จะไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมก็50เซน60เซนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นไหมจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละ ก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นทีนเอจอันนั้นก็คือสร้างมากกว่าทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอ้การสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ำ30แปลว่าคุณกำลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความแค่ว่าพีคอะพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปละตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลดแต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วงหนึ่งคือวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการทำลายเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60 65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มเมื่อไหร่มือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังอันนี้คือบ่งบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมามือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างเปลี่ยนไปละแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียวไม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันหน่อยเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลายมากกว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วแล้วมีความสำคัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันค่อยๆยุบๆๆกระดูกยุบกระดูก

0: หักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคำเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงฮะร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินใช่ไหมถ้ากระดูกหัวสะโพกหักเดินได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางนะทีนี้ก็เกิดเยอะๆคือในคนอายุ50เกิดแค่ร้อยกว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นไหมนะ 5-6 เท่าเห็นไหมอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนะอันนี้ก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีไม่มีกระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อะ1 ใน 5อัน1 ใน 5นะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่เรื่องกระดูกเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่1ที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือแพงนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาเมื่อเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้หึถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะโรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพกระดูกก็แย่ลงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันเนี้ยครบเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเลยค่ะโดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคเนี้ยว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการอ่ะทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันก็ปวดสินะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยมีปวดหลังโกงคือเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังหายุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการมันเราก็จะไม่รู้ไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลเธอขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู้
1: เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
0: กลุ่มเป้าหมายนี่ไงใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหละฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็จะตีไปประจำเดือนสองสวหนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยมาสวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตอรอยด์รู้จักยาสเตอรอยด์ไหมยาครอบจักรวาลทำไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโรคสระโอรอลิงกอไก่นะไม่ใช่สระโอรอเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดีทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษนะมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขาจะสั่งให้คนไข้กินนะบางโรคอันนี้เพียงแค่เล่าให้คุณฟังว่าคนไข้บางโรคเนี่ยคนเขาเป็นไทรอยด์ไทรอยด์ไหมอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยไทรอยด์เนี่ยถ้าหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นกลุ่มนี้ไหมไทรอยด์เป็นพิษ

0: พวกนี้จะใจสั่นเหงื่อแตกโอ้ชีพจรเร็วมากพร้อมทำอะไรเร็วอย่างเงี้ยพวกกลุ่มนั้นหมอจะวินิจฉัยจะเจาะเลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยหรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยอะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปเนี้ยเป็นกลุ่มโอกาสเป็นกระดูกพรุนเป็นไหมข้อหนึ่งผู้หญิงนี่เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะๆเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งมาก65ใช่เลยเนี่ยเข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโกพวกเราในเอเชียเรียกผิวเหลืองเมื่อเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายๆพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆนั่งนอนๆก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอเดี๋ยวอธิบายฟังว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกมากรู้จักไหมเลือกกินอะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละคือกินซ้ำกินซากชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแย่ อันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายกินแล้วตายคือยังไม่ทันได้ดูดซึมเลยไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นโรคของลำไส้อันนี้ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะก็มีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะตะหล่นอยู่เรื่อยไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได้ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยที่แก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนๆชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคลเซียมเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมค่ะ
1: ทีนี้การตรวจคัดกรองคำว่าคัดกรองหมายความว่าคนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าแคลไซไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า15สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอก็ไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้งสองข้าง

0: ก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนประจำเดือนหมายความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักๆข่ายที่3นะกินยาสเตียรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีปอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอ่ะชัดเจน
1: ในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่นอายุเยอะๆคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า65ผู้ชายน้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตียรอยด์หรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะ
0: การรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยาก็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะฉะนั้นยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะหรือยากลุ่มให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
1: การรักษาโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยานะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะมีจะอยู่ในหน้าที่ของแพทย์ซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มลดการทำลายกระดูกกับเพิ่มการสร้างเนื้อกระดูกซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์เขาเป็นคนจัดการแต่กลุ่มที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการไม่ใช้ยาซึ่งการไม่ใช้ยาก็จะมี 3-4 อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกก็จะล้อไปกันกับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ก็คือเราต้องเลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่สองเราคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของปฏิกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อนะคะมีการลงน้ำหนักเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามีสามประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
0: เรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิกรรมคืออาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมีสองตัวแคลเซียมเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมร่างกายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้เพราะไม่มีสารตั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นไออาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มเนี้ยเช่นอะไรนมเนี่ยให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกระปี๋พวกเนี้ยปลากระป๋องปลาสลีนสารพัดปลาเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกไหมปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกไหมไม่คุณเคี้ยวทั้งกระดูกหมดเลยอีกกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองฮะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอกส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละ เพราะอีกเกลือเดี๋ยวไปพูดทีหลังว่ามันจะไม่ถูกกันกับ

0: โรคเนี้ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกเนี้ยเป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลิมพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องถ้ามาคู่กันแล้วไซส์จะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกประเภทก็มีผักประเภทนี้เนี่ยผักพูดเพาะผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมในบ้านซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินนะคะเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้องการแคลเซียมเยอะนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหยุดโตแล้วก็กินแค่นี้800ต่อวันสวอมถูกทำลายเยอะต้องการประมาณ1,000คนให้นมลูกลูกก็จะมาดูดเอานมไปถ้าคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่กินแคลเซียมตัวเองก็จะเหมือนกับถอนแบงค์อะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้คนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปจากแคลเซียมก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซการดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกมีในไหนมั่งเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสดีนก็กับกระป๋องเรานมเขาก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือวิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไงทำไมต้องไม่ต้องไปปิ้งปลานะแล้วไม่จะไปตากตอนเที่ยงๆนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีผู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะนั้นความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลnursing homeอันนี้บางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้เพราะทำไมถึงเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวนึงที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันทีเพราะฉะนั้นในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่นี้ทำให้เราพบว่าในผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีคนที่ขาดวิตามินดีถึงร้อยละ25-54นี่คือ1ใน4ถึง1ใน2นะ1ถึง2คนใน4คนเดินมา4คนเนี่ยมีคน2คนน่ะที่ขาดวิตามินดี
1: การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะความจริงแล้วก็คือสิ่งทั้งหลายแหละที่หมอพูดไปเพราะในแง่การป้องกันเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอาหารเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยกันเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็ก มาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่าเอ้ยสูงวัยแล้วนี่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์สิก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันถ้าจะให้ดีเด็กเนี่ยควรดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกาย

0: ีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนในต่อไปในวันข้างหน้าเพราะโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกครั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
1: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังเขาจะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่นี่แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลดการออกกำลังกายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่หนึ่งคือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายที่ไม่ใช่อยู่ในน้ำอ่ะคุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดินวิ่งจักรยานไม่พองท้ายเก๊กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำงานแข็งแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามวลกระดูกเยอะก็ต้องบนบกสินะถ้าอ้วนๆมากๆกับบนบกไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะโอเคนะอันที่หนึ่งนั้นลงน้ำหนักนะสองต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงคำว่ามีแรงต้องเน้นแรงของอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี่ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้งั้นประเภทที่สองต้องมีแรงประเภทที่สามทำยังไงให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแผลล้มแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5 ถึง 1% ต่อปีมันดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกนี้ไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยๆก็คงไหวอ่ะนะ40-50คงพอไหวแต่ถ้าเข้าสวแบบเรา65-70แล้ววิ่งไหวไหมไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทำ 20-30 นาทีต่อวันต่อครั้งนะ 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทำงั้นนะหมอฉันแค่ล้างรถลดต้นไม้อาบน้ำหมาล้างจานดีกว่าไม่ทำอะไรขอให้มีกิจกรรมก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้ดีกว่านั้นนี่เขาเรียกเป็นขั้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยแย่สุดมีกิจกรรมดีขึ้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้หายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวในชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในท้ายเก๊กเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ในถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่หนึ่งดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ไอ้ไทยแก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยๆเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาขยับนะขอพูดเรื่องบริหารหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยถ้าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่ง

0: คนเนี้ยแกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพ็คอะใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี่ยก็มาโชว์เฉยว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น 1.6% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
1: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกไหมคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 5 6 7 8เก้าสิบโอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่าค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะทีนี้นะคะจะเป็นท่ากลางข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกางไปด้วยกันนะซ้ายกลางขาออกไปด้านข้างหุบค่ะกลางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
0: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหาร พฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินไหมหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานถ้าเก๊กแอโรบิกเลยว่าไปนะทำมากทำน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทำมันช้าเกินไปน้อนะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627 024112408หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
8: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
7: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เต็มตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA
11: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วย

0: ดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่

ที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนลดลงและคาดว่าจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในวันพุธที่24นี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลาเลยนะ
1: นมัสการ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเ

0: การดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำเนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ

0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.thกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

สิ่งที่มีความจำต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาท่อ

เอาเศษตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆ บริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: และสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดและแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอกG seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโทษตัวเดียวกัน
0: Feel Good
1: สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกชายคนเล็กเป็นออทิสติกแต่ว่าด้วยความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของคุณแม่นะคะปัจจุบันนี้น้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำค่ะ
2: ครับผมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรักจากคุณแม่อย่างเดียวนะครับยังมีความรักจากพี่ชายด้วยที่เรียกว่าเป็นพลังที่ดีมากสำหรับครอบครัวครับทำให้น้องเนี่ยยืนหยัดได้อยู่ในสังคมนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกครับที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นชมผ่าน VTR เลยครับ
1: หอพักพลแถลงกิจอายุ27ปีลูกชายคนเล็กที่พบว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่เล็กและเฮงหรือชยานนท์พี่ชายคอยดูแลมีแม่ศรีหรืออาภาลีถาวรชัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟูมฟักเด็กพิเศษคนนี้โดยไม่เคยมองว่าความพิการคือภาระเธอส่งลูกเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปแม่และฮอจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเขากันค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงน้องฮอมากนะคะค่ะตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่เองมีแนวคิดที่จะส่งน้องฮอเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้คะ
4: ก็คิดว่าลูกเราปกติเขาว่าเราต้องปกติเขาจะไม่เป็นอะไรมากเขาก็รู้เรื่องอะไรรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่เขาไม่พูดเฉยๆค่ะคือแล้วก็เราก็ไปเรียนตามปกติดีกว่า
1: ค่ะ
4: ค่ะ
2: แม่มีวิธีการในการเตรียมตัวน้องยังไงครับ
4: ก็เตรียมตัวก็เรียนตามปกตินี่แหละไปเรียนก็ให้เขาไปเรียนก็ใช้ชีวิตก็ทำปกติอะนะคะแล้วก็ไปพยายามไปหาอาจารย์คุยว่าอาจารย์คะฝากหน่อยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็ทานยาแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ฝากดูหน่อยว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณอาจารย์ช่วยโทรบอกหน่อยคุณแม่จะได้ช่วยอีกทางนึงถ้าเขาดื้ออะไรก็ตีไปเลยนะเพราะเราสองคนเนี่ยจะบอกอาจารย์เลยว่าถ้าลูกเราดื้อนะตีไปเลยทำโทษได้ทำโทษไปถ้าลูกเราดื้อเราว่าอย่างนี้เพราะเราเชื่อเราให้อาจารย์รับผิดชอบตรงนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราจะได้เตือนอีกครั้งนึง
1: ถามถึงการเดินทางของน้องหอจากบ้านไปโรงเรียนนี่เดินทางยังไงคะ
4: ก็หอตอนแรกไปสมัครเรียน
5: S-BAC
4: แล้วก็พาเขาขึ้นรถเมล์แล้วก็ฝากกระเป๋ารถน่ะที่ขึ้นรถเมล์388น่
1: ะ
4: บอกพอดีน้องเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษมาเรียนที่ S-BAC แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรียนที่ S-BAC อ่ะฝากดูหน่อยนะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเพียงเพราะว่าฝากให้ช่วยดูหน่อยว่าถ้าบอกกับพวกกระเป๋าด้วยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยน้องเขาเรียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาจะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เตือนได้อย่างเงี้ยฝากหน่อยนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เขาก็ดี
1: ค
4: ่ะคือมีอะไรเราจะไม่อายไงเพราะเราจะบอกเขาเลยว่าเอ้ยลูกเราเป็นอย่างนี้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางครั้งก็ทำอะไรก็อย่าไปถืออะไรเงี้ยมีอะไรตักเตือนได้เราจะบอกกับทุกคนไม่ใช่กระเป๋าเพราะเราจะบอกลูกเราว่าลูกเราเป็นอย่างนี้เราไม่อาย
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาจะได้ไม่ถือไงเหมือนเราอ่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็ไม่ถือไงเพราะเราเข้าใจไง
1: นานไหมคะกว่าที่แม่จะยอมให้น้องฮอขึ้นรถเมย์ไปเรียนคนเดียว
4: ครั้งแรกเลยค่ะแล้วคุณฮอไปครั้งเดียวด้วย
1: อ๋อแม่พาไปแค่ครั้งเดียว
4: เขาบอกไม่ต้องหรอกคุณมาม่าเขากลับเองได้ไม่ต้องห่วง
1: ดูแลตัวเองได
4: ้เขาดูแลตัวเองเขาบอกเขารับผิดชอบตัวเองได้มาม่าไม่ต้องยุ่ง
1: โอ้
4: เขาน่ารักค่ะน่ารักไหมครับ
6: น่ารักแจ๋วมากเลยครับ
4: น่ารักเขาเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: ค่ะ
6: คิ้วปวดทั้งเขานั่งก้าวเลย
4: เห็นสาวๆเห็นสาวสวยๆเขาจะบอกว่าคิ้วเหมือนสะพานพระนั่งก้าวสวยเหมือนสะพานพระนั่งก้าวเฮ้เลยเหรอ
1: ค่ะ
4: เขาอารมณ์ดีค่ะ

0: แล้วในฐานะที่เป็นพี่ชายต้องดูแลน้องยังไงบ้างคะ
1: ดูแลก็สมมักจะถามว่าน้องทำการบ้านมีอะไรพี่ช่วยไหมแต่น้องสมมักเขารับผิดชอบตัวเองหมดเลยครับเขาทำเองเขาบอกว่าผมจัดการเองครับอย่างเงี้ยครับคือดีรับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเองครับเขาก็ตื่นรื่นรนมากกับการทำงาน
2: สมัยนู้นตอนที่เราเรียนโรงเรียนน้องเนี่ย
1: ครับ
2: มีไหมที่น้องก่อเรื่องหรือน้องโดนแกล้งแล้วเราต้องมาช่วยน้อง
1: สมมติที่นั่นก็ไม่มีใครเขาแกล้งน้องครับเขาเข้าใจครับถ้ามีใครแกล้งคนในห้องก็จะปกป้องน้องผมนะครับ
2: อุ้ยดี
1: แต่ไม่เขาจะคอยมาแบบรายงานผมบ้างรายงานแม่บ้างอย่างเงี้ย
3: เ
1: พื่อนก็มีเพื่อนช่วยครับ
2: ดีจังเลย
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่อรัญญาชัยสิริเป็นคุณแม่ของน้องใหม่อามี่ลูกสาววัย9ขวบที่เป็นดาวซินโดรมมาตั้งแต่กำเนิดและน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะน้องฝ้ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แต่งหน้าด้วยเท้านะคะพิการไม่มีแขนมีขาที่มีขนาดไม่เท่ากันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะหมวยถามคุณแม่ก่อนนะคะถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องฮอคุณแม่จะตัดสินใจให้น้องฮอเรียนโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปหรือว่าจะเรียนโรงเรียนเฉพาะคะ
4: แม่ตัดสินใจให้เรียนโรงเรียนทั่วไปค่ะเพราะว่าน้องคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดตัวเองก่อนนะคะว่าเหมือนเรามองว่าลูกของเราก็เป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปคือน้องดาวซินโดรมจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาชอบเรียนแบบชอบแล้วก็จำอะไรได้แม่นแล้วก็จะทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแบบซ้ำๆอะค่ะเขาจะทำได้ดีซึ่งถ้าน้องได้เรียนโรงเรียนที่มีเด็กปกติเนี่ยน้องก็จะได้เรียนแบบสิ่งที่ดีๆแล้วเหมือนพยายามตัวเองที่จะทำให้ได้เหมือนเพื่อนนะคะ
2: แล้วเราไม่กลัวเลยใช่ไหมครับที่ลูกเราจะเข้ากับเพื่อนไม่ได
4: ้เราต้องฝึกเขามาตั้งแต่เล็กๆก่อนนะคะคือพาน้องออกสังคมแล้วก็ฝึกให้เขาทำอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ดีที่สุดอะค่ะในระดับของเขาที่สามารถ
2: เตรียมพร้อมเขาให้อยู่ในสังคมให้ได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ถามน้องฝ้ายบ้างแล้วในฐานะลูกล่ะคะถ้าน้องฝ้ายเป็นน้องพอจะรู้สึกยังไงที่แม่ส่งเราไปเรียนในโรงเรียนทั่วไป
5: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูเรียนโรงเรียนคนพิการตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3พอม.ปลายเนี่ยหนูก็ตัดสินใจเรียนโรงเรียนเด็กปกติค่ะซึ่งแม่ก็เห็นด้วยหนูรู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆค่ะเพราะว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมเด็กปกติได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเราเนี่ยหลายคนบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับเด็กปกติไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเปิดโลกค่ะว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติแล้วก็ทําอะไรได้เหมือนเพื่อนเหมือนกันเราจะได้เห็นสังคมข้างนอกว่าเค้าอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนที่เราไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเราต้องปรับตัวเยอะมั้ยคะ
5: สําหรับหนูปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนอยู่ศรีสังวาลนะคะมีคนทําให้ทุกอย่างแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเด็กปกติอะค่ะเขาก็ตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครช่วยใครในตอนแรกเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาเพื่อนก่อนอาทิตย์แรกไม่มีเพื่อนเลยค่ะใช่โดยเป็นฝ่ายที่แบบไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยแกไปกินข้าวไหนไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราไปซื้อข้าวไม่ได้ไปซื้อให้ไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่หนูเจอถ้าลูกเกิดมาพิการปุ๊บเขาจะปิดกั้นเลยห้ามไปข้างนอกเพราะอายคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวหนูอะถ้าหนูเป็นอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าเราอายอะค่ะเรารู้สึกว่าเราแตกต่างถ้าทำอย่างนั้นกับเราแต่ว่าถ้าปล่อยพวกหนูไปอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าหนูก็เป็นเด็กปกติคนนึงในสังคมที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะหนูก็สามารถเดินได้ move ได้แค่ใช้รถเข็นแค่นั้นเองใช่ค่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยมันแค่มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแค่นั้นเองนิดเดียวเองค่ะ
0: ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญในช่วงนี้นะคะคุณแม่และน้องฝ้ายคุณแม่ของน้องฮอตัดสินใจส่งลูกเรียนที่โรงเรียนทั่วไปแต่ว่าการไปเรียนที่โรงเรียนน้องก็ต้องผจญภัยบางอย่างเหมือนกันน้องฮอต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียนไปชมจากในละครค่ะ

0: ดูบ้านก่อนนะลูกเด
1: ี๋
0: ยวม้าจะพาน้องไปที่วิไลแป๊บนึง
2: ได้
0: นะไหนม้าดูสิโอเคหล่อแล้วพ่อครับ
3: ครับ
0: พ่อพร้อมจะไปเรียนหรือยังครับ
3: พ่อพร้อมแล้วครับพ่ออยากไปเรียนที่วิทยาลัยครับ
0: งั้นเราก็ไปกันเลยไป
3: เฮ้ยฮอไปก่อนนะครับ
2: เคฮอบาย
3: สวัสดีครับ
0: มามาน
2: ั่นหมาม้าของผมครับและนั่นก็ฮอน้องชายของผมฮอเป็นเด็กพิเศษแต่สำหรับครอบครัวเราฮอ

0: เป็นคนพิเศษแต่พิเศษยังไงน่ะล่ะครับไปดูสิครับ
1: ไปต่อนะ
2: มาม่าจริงๆฮอไปเองก็ได้นะครับมาม่าไม่เห็นต้องส่งฮอเลย
1: หมารู้ว่าฮอน่ะเก่งอยู่แล้วครับแต่วันนี้ต้องไปมหาวิทยาลัยวันแรกเพราะว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมลูกหมาก็ต้องพาฮอไปรู้จักกับพวกพี่ๆป้าๆระหว่างทางก่อนไงครับ
2: ฮอแล้วฮอต้องไปรู้จักใครครับ
3: มาอีกแล้ว
1: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรนะคะ
3: เฮียชื่อมิกครับ
1: อ๋อเฮียมิกนะคะ
3: คร
1: เห็นขายปูไข่ดองอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยค่ะ
3: ครับผม
1: มันดูน่ากินมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณมาก
1: ขายดีไหมคะ
3: ขายพอใช้ได้ครับ
1: ดีเลยค่ะ
3: ครับ
1: เดี๋ยววันไหนจะมาอุดหนุนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: พอดีวันนี้ต้องพาลูกไปที่โรงเรียนก่อนนะคะ
3: อ๋อนี่ลูก
1: ใช่ค่ะหอสวัสดีลุงมิกลูก
2: สวัสดีครับลุงมิก
3: สวัสดีครับ
2: ชื่อหอครับยินดีได้รู้จักครับ
3: นี่หนูเอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็มาหาเฮีย
1: คือฮอเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็พอดีเขาจะต้องมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะรบกวนเฮียให้คอยดูคอยแลตอนน้องมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ได้เลยครับบอกน้องว่าถ้าเกิดไม่มีที่นั่งมานั่งตรงนี้กับเฮียได้ไม่มีปัญหาเลย
1: ได้ค่ะฮอสวัสดีลุงมิกอีกทีแล้วเราจะไปแล้วลูก
2: สวัสดีครับ
3: โชคดีนะลูก
1: จำลุงมิกไว้นะ
3: คร
1: ับ ค่ะไปก่อนนะคะเฮีย
3: โชคดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะจะไม่ท้องเสียใช่ไหมครับ
3: ไม่เสีย
1: ไม่เสียหรอกลูกของคนดีของคนดีเอาไปไปไป
0: ในช่วงแรกๆที่ฮอเข้าเรียนวิทยาลัยม้าจะพาฮอไปแนะนำตัวและฝากฝังกับคนรู้จักตามรายทางจนกว่าม้าจะมั่นใจว่าฮอจะสามารถเดินทางไปเองได้แต่ความพิเศษของฮอบางทีก็อาจจะทำให้ใครหลายคนคิดว่าจะทำให้คนใกล้ชิดต้องลำบากมากขึ้นแต่ในมุมมองของครอบครัวเราฮอสอนให้พวกเราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะรักรู้จักที่จะให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆฮอเขาทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความงามในตัวเองและแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าฮอเป็นคนพิเศษได้ยังไงเมื่อม้าส่งฮอเสร็จม้าเขาก็จะไปทำงานพอตกเย็นฮอเขาก็จะกลับมาบ้านครับเอ้าฮอ
2: พี่เฮงสวัสดีครับ
0: สวัสดีสวัสดีฮอเอ้าฮอฮอหิวไหมพี่มีอาหารไว้เต็มเลยนะ
2: เดี๋ยวฮอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ
1: กลับมาแล้ว
0: สวัสดีครับม้า
1: ครับนี่ของกินอร่อยๆเพียบเลยมากินเร็วเฮง
0: ครับมีส้มด้วยม้า
1: เนี่ยไอ้อีบ้านข้างๆก็มีให้มาอีกเนี่ย
0: จริงเหรออ
1: ้าวแล้วฮอล่ะเฮงยังไม่กลับบ้านอีกเหรออ
0: ๋อกลับมาแล้วครับเปลี่ยนเสื้ออยู
1: ่อ๋อ
2: ม้าสวัสดีครับ
1: อ้าวฮอสวัสดีครับฮอครับเป็นยังไงครับวันนี้ไปเรียนสนุกไหมครับลูก
2: ฮะสนุกครับ
1: พอครับพอครับหน้าอกมันเป็นอะไรเหรอครับอู้ไหนขอม้าดูหน่อยสิลูกโอ้ยไปแล้วหอไปโดนอะไรมาฮะ
2: นิดเดียวเองครับฮอมฮอมไม่เป็นไรครับ
1: มันนิดเดียวอะไรกันนี่มันรอยคัตเตอร์กรีชัดๆเลยนะฮอ
2: เบา
1: ๆฮอบอกม้ามาใครเป็นคนทำครับใครทำ
2: เพื่อนเพื่อนมาเล่นฮอครับเขาก็
0: และฮอก็ได้เล่าความจริงให้ฟัง
2: ต่อยแล้วเขาก
0: ็ว่าฮอโดนเพื่อนเกเรทำร้ายโดยการเตะและต่อยและสุดท้ายก็ใช้คัตเตอร์กรีดที่หน้าอกเพียงเพราะแค่ฮอไปบอกว่าพวกเขาอย่าโดดเรียน
1: เอายังไงดีเฮง
0: มาถ่ายรูปแผลฮอไว้ดีกว่าแล้วก็โทรหาอาจารย์เลยเดี๋ยวเฮงไปเอาทำแผลมาให
1: ้มาฮอไปนั่งก่อนเดี๋ยวขอมาถ่ายรูปแผลไว้หน่อยนะครับมาแล้วเดี๋ยวมาจะได้เอาไปเคลียร์กับคนที่ทำฮอพรุ่งนี้นะครับ
2: มาต้องสัญญากับฮอก่อนนะครับ
1: สัญญาอะไรครับ
2: ว่าม้า

0: จะไปคุยกับเขาดีๆไม่ดุเขาไม่ให้คุณครูไล่เขาออกเพราะเขาเป็นเพื่อนหอครับ
1: เอ้ยหอขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะไปห่วงเขาอีกนะ
0: มาม่าสัญญาสิครับ
1: ครับมาม่าสัญญา
0: พ่อรักมาม่าที่สุดในโลกเลยมาม่าใจดีจัง
2: นั่นแหละครับพ่อ
3: มาแล้วขอไป
2: เด็กพิเศษที่สามารถดึงเอาความพิเศษและด้านดีของคนรอบข้างออกมายังคาดไม่ถึงแล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าเขาคือคนพิเศษได้ยังไงจริงไหมครับ

0: เป็นยังไงครับแม่ดูจากละครแล้ววันนั้น
1: เหมือนเลยฮะเหมือนเลยฮะเศร้า
0: วันที่กลับมาแล้วเราเห็นบาดแผลที่หน้าอกของฮอมันเป็นยังไงครับแม่
1: เจ็บโอ้โหแล้วทำไมเข้าใจร้ายอย่างนี้ทำไมเข้าใจดำอย่างนี้ก็ทำกับน้องฮอเพื่อนก็เลยเอ้ยลูกเราก็ไม่เคยไปรังแกใครลูกเราไม่เคยนะเราสอนลูกเราสองคนนี้เราไม่เคยลูกให้ลูกไม่เคยทำไม่ดีเลยนะแล้วทำไมก็ถึงมาทำลูกเราเราก็ยังนอนไม่หลับว่าอยากถึงวันลูกขึ้นไวๆอยากจะไปถามเด็กว่าเขาทำฮอเพื่ออะไรแต่เราก็ไม่เข้าใจ
0: ตอนนั้นฮออยู่ชั้นไหนครับ
1: มอะไรนะฮอ
2: ปวช.3
1: ปวช.3
0: ปวช.3แล้วเหตุการณ์คือตามนั้นเลยไหมครับว่าแค่ไปเตือนเพื่อนว่าอย่าโดดเรียน
1: ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรฮอก็ไม่พูดอะไรมากเพียงแต่ฮอบอกมาม่าเขาไม่ทำเลยนิดหน่อยนิดหน่อยเขากลัวไม่มีเพื่อนฮอนี่เขาเป็นห่วงเพื่อนแต่เราเคยบอกว่าแม่จะไม่ว่าใครนะแต่มีอะไรให้บอกแม่แม่จะได้ช่วยแก้เขาถึงจะมีอะไรถึงบอกความจริงเราไง
3: ฮอถูกกรีดเยอะไหมคะ
1: กรีดตรงนี้เลยค่ะ
3: อ๋อลงมา
0: ลึกไหมฮะ
1: ก็มีลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแผลกรีดแบบแกตเตอร์กรีด
3: เลือดออก
1: ออกให้เลือดออกเลือดออกแต่หัวอกเราอะเราค่ะเป็นแม่เราเสียใจนะเขามาทำลูกเราใหม่ลูกเราไม่ได้คนเกเรเนี่ยเราเสียใจถ้าใครมีเป็นมีรูปแบบนี้ไม่รู้หรอกมีรูปแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำลูกเราอ่ะเราเจ็บนะทำลูกเราคำเป็นแม่เนาะแต่เหมือนค่ะละครนี่เหมือนมากเหมือนเนี้ยแหละเราจะจับลูกเราตลอดเพราะเราสงสารเขาเป็นลูกอ่ะเราก็ต้องรักเขาความเมตตาให้ลูกเรา
0: แล้ววันที่แม่เจอคนที่ทำกับฮอแม่พูดอะไรกับเขาครับ
1: ก็บอกว่าอันนี้มันมีหลายเคสนะฮอสนี่จะโดนเรื่อยเลยนะคือเอาเคสตรงนี้เนี่ยคือคนที่โดนเนี่ยเราจะเรียกเขามาพูดอย่างเงี้ยพอเขาเรียกมาหน้าอาจารย์เขาจะมานั่งดูแต่เราจะไม่ทำร้ายเด็กเราไม่อะไรพ่อแม่บางคนเขาก็บอกทำไมไม่ซัดไปเลยอะไรเราไม่ทำเพราะเราไม่ใช้คำรุนแรงเราใช้คำพูดให้เขารู้ว่าให้รู้ถึงใจเขาใจเราอะคือหมายความว่าเอ้ยถ้าคุณอะถ้าพี่น้องคุณเป็นแบบเนี้ยแล้วใครมาทำพี่น้องคุณอะคุณเจ็บไหมแค่นี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเจ็บไม่เจ็บคือเราสอนเขาให้เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วลูกเราไม่ได้ทำอะไรคุณถ้าลูกป้าผิดน่ะป้าไม่ว่าเลยตีอะไรก็บอกฟ้องอาจารย์ก็ได้แต่ป้าจัดการเองป้าไม่ชอบอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีก็ต้องตีคนที่ทำผิดก็ต้องตีแต่ลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรคุณน่ะเขาบอกแย่คุณแย่อย่างงี้ไม่ได้ถ้าแย่อย่างงี้ไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่พอเราเจอแบบเนี้ยเราแบบเราถ้าเราไปทำร้ายเด็กหรือไปทำอะไรมันก็สร้างศัตรูแล้วลูกเราไปเรียนไปไหนเขาจะมาแกล้งลูกเราเราก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความดีเขาจะเออว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็บอกลูกถ้าอันไหนไม่ดีถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนเขาไม่ชอบแล้วเขาแกล้งเราก็วิ่งไปอยู่กับอาจารย์นะไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์อย่าไปอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันจะแกล้งเอาเราก็ต้องสอนรัวป้องกันตัว
3: ถามน้องฮอบ้างนะคะฮอจำเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นในละครได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะตอนนั้นโกรธเพื่อนโมโหเพื่อนไหมคะ
4: ผมโมโหครับ
3: แล้วฮอได้บอกไหมคะว่าอย่าทำ
4: อย่าทำครับ
3: บอกเขาแต่เขาก็ทำ
4: ครับผม
3: แต่ฮอก็ยังเป็นห่วงเพื่อนคน

0: ที่ทำพร้อมมาบอกแม่ว่าอย่าไปบอกครูถึงขั้นให้ครูไล่เขาออกจากโรงเรียน
1: ครับผ
0: มเขาทำร้ายเราแต่ฮ้อก็ยังห่วงเพื่อนอยู่ดี
1: ครับผม
2: เขาจะรักเพื่อน
0: ค่ะ
2: ก็บอกมามีอะไรนิดหน่อยก็บอกอะไรฮ้อนิดหน่อยเงี้ยเลือดออกเงี้ยนิดหน่อยเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลามันจะแรงกว่านี้ไม่ได้มาต้อง
0: วันนั้นเจ็บมากไหมคะตอนที่โดนกรีด
2: เจ็บไหม
1: นิดหน่อยครับ
3: แล้วเฮงนะครับในฐานะพี่รู้สึกยังไงตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องมีรอยเลือด
4: เราแล้วก็โกรธคนที่ทำนะครับที่ทำกับน้องครับก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรมากไห
3: ม
4: น้องบอกไม่เป็นอะไรมากน้องเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากครับถ้าเป็นผมนี่คือ นั่นแหละครับ
3: หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม่ตั้งรับยังไง
2: ถ้าคนไหนอ่ะที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเขาเจอแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขา อย่าไปกวนเขาเขาลำคาญเขาไม่ชอบเราใช่เราก็ห่างออกมาแล้วคนไหนที่เขาชอบคุยกับเราเราก็คุยกับเขา
3: อาวุธที่แม่ติดให้กับฮอก็คือใครที่ไม่ดีกับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา
2: ใช่
3: ใครที่ดีกับเราก็สนุกให้เต็มที่กับคนนั้นไป
2: แต่คนดีก็มี
3: บาง
2: ทีเขาบอกว่าเราไปเนี่ยบอกฝากดูหน่อยนะที่เรียนนะบอกฝากดูเลยนะฮอบอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวดูให้บางทีเขาก็ไล่ฮอกลับบ้านฮอรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวจะฟ้องหมาม้า
3: เออเหมือนไอเฮียที่ขายปูเมื่อกี้ข้างทางนั่นเหรอครับ
2: ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะพอลูกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับคุณน่ะนั่งขายกับน้ำเต้าหู้อยู่บอกฝากหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรฮอมีที่นั่งนั่งเงี้ยประมาณเนี้ย
3: ไม่เป๊ะด้วย
2: เป๊ะเลยค่ะ
3: เป๊ะด้วย
2: ฝากไว้บอกว่าเดี๋ยวหมาม้ามาขับรถมารับนะหนูลงรถจอดตรงนี้นะหมาม้าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวคอยตรงนี้ไปละนั่งคอยอยู่ร้านน้ำเต้าหู้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เขาก็ให้นั่งเขาบอกไม่ร้ายนั่งเลยเขารู้จะเรียนจบอะ
3: นอกจากแม่สอนน้องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วแล้วเรื่องการบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เอาการบ้านคุณแม่คุณพี่เขาช่วยดู
3: งั้นเฮงสอนอะไรน้องบ้าง
4: มาจะสอนประวัติศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์นะครับวิชาสังคมสังคมศาสตร์นี่คือผมก็ไม่ค่อยเก่งยอมรับแต่ก็พยายามสอนน้องเขาทีมได้
3: ก็คือเราเป็นก็ถ้าน้องมาถามเมื่อไหร่เราก็ช่วยสอน
4: ช่วยสอนแต่ส่วนมากเขาทำเองครับ
0: เรื่องการบ้านก็พี่เฮงดูแลแล้วงานบ้านล่ะคะแม่ให้น้องฮอรับผิดชอบอะไรบ้าง
2: เขากวาดบ้านไม่เกี้ยแม่ต้องกวาดเองแล้วเขาเป็นคนถูเขาจะกวาดข้างบนข้างล่างแล้วก็บอกหน้าที่เธอนะเดี๋ยวหมาม้าไปแล้วเธอต้องถูบ้านให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดหมาม้าทำกวาดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกครับเดี๋ยวจัดการเขาก็ทำ
0: ค่ะ
2: พอเราจะกวาดที่เกลี้ยงแล้วเขาก็ถู
0: สะอาดไหมคะ
2: ก็ถูสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเอาหูไปนาวตาไปไล่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นอย่างเก่าใช่ไหม
3: แล้วอย่างงานบ้านนี่แบ่งกันยังไงครับใครต้องทำอะไรกันบ้าง
2: พี่ชายสูงข้างให้เขาสูงหมดหน้าที่เรา
0: แบ่งชั้นกัน
5: แบ่งบ้างล่างอะครับ
2: ให้เขามีส่วนร่วมเราจะสอนให้เขามีส่วนร่วมทำเขาจะได้ไม่ทำเลอะไม่งั้นเขาไม่สนใจไงเขาจะปล่อยให้เลอะเพราะเราบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบถ้าเธอไม่เลอะเธอต้องทำอีก
3: ล้างจาน
2: ก็ของ
3: ใครกินใครล้าง
2: ต้องล้างบางทีเราก็ฝากเขาล้างเหมือนกันบางทีเราก็ล้างให้เข
3: า
2: คือมันการช่วยเอื้อกันบางทีว่าคุณแม่จะรีบไปนะใบเนื้อล้างให้หมาม้าด้วยนะเขาก็โอเคแล้วบางทีถ้าเขาจะรีบไปทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมาม้าล้างให้หรือเราล้างอยู่หมาม้ามาช่วยล้าง
0: เสื้อผ้าล่ะคะ
2: เสื้อผ้าคุณแม่ต้องดูแลเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยสะอาดเขาซักไม่สะอาดค่ะครูบางทีให้ซักแล้วก็ต้องมาทำมาให้ใหม่ก็เลยก็ถ้าสกปรกหมาม้าบอกแช่ไว้เดี๋ยวหมาม้าทำให้แต่บางครั้งก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีคุณหมาม้าเหนื่อยก็ทำเองไม่เอาเธอทำเองฉันไม่ทำละเขาก็ทำเขาเองซักสามน้ำซักน้ำนี่แล้วก็ซักสามน้ำอย่างนี้นะหมาม้าแช่แล้วนะหนูแช่แล้วหนูก็ซักไม่สะอาดมากนี่ๆหน่อยก็หยวนๆไปเพราะเราต้องฝึกให้เขาเราทำของเขาเองค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้น้องฮอเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
1: ครับผม
0: ค่ะคุณแม่เห็นแววของลูกชายในด้านคอมพิวเตอร์จากไหนคะ
2: โอ้เขาเก่งตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาโทรศัพท์เนี่ยเขาจะกดให้เราหมดเลยเราไม่เป็นแล้วเขาจะคอมเนี่ยเขาจะเก่งมาก
0: ค่ะ
2: เขาจะเก่งคอมค่ะคอมพิวเตอร์
1: แต่ซื้อกระตุ้นเอง
2: เทคโนโลยีเนี่ยเขาเก่งหัวดีมากความจำเก่งมาก
4: จำเลขแบบประชาชนได
2: ้ก็เรียนปวช.ปวช.1อาจารย์ดาวบอกว่าคุณแม่ฮ้อนมาช่วยทำงานช่วยจำนะ ครูจะจดเลขบัตรประชาชนเพื่อนแต่น้องฮอสเนี่ยจำให้จำเลข40คนในห้องจำได้หมดเลย
0: 13หลักนะคะ
2: 40คน
0: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2: เลขบัตรประจำตัวใช่ไหมจำได้หมดเลยเขาจะบอกอาจารย์อาจารย์บอกจำอาจารย์มาเล่าให้ฟัง
1: จำได้มันต้องลองเลขแบบ
2: เบอร์โทรใครเนี่ยก็จำได้วันเกิดใครก็จำได้เขาแค่ดูบัตรประชาชนเขาจะจำวันเกิดได้เลย
1: คะแนนสอบจำไม่หมดของเลขแบบปตท.สอบจำไม่หมด
2: เขาคะแนนเก่งเขาจะเก่งจำตัวเลขเก่งมาก
3: อ่ะงั้นเมื่อกี้บอกว่าเก่งเรื่องตัวเลขมากใช่ไหม
1: ครับ
3: จำได้แม่นเลยมีบททดสอบมาให้ครับ
0: อ๋อ
3: เป็นบัตร
0: ค่ะ
3: มันจะมีตัวเลขอยู่บนนี้เดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนใช้เวลานานไหมเวลาต้องดูจนกว่าเราจะจำมันได้
1: จำได้ครับดูให้ครับ
3: ดูครับ
1: ดูแล้ว008902162230จำได้ครับ
3: จำได้แล้วไว้ก่อน
0: ค่ะ
3: แล้วจะถามต่อว่าแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ฮอเรียนจบมาฮอได้ใช้บ้างไหมครับ
2: ยังไม่ได้ใช้เลย
1: ยังไม่ได้ใช้เลยก็
2: แต่ใช้ในที่เขาทำของเขาเองแต่เขาไม่เคยไปทำงานอะไร
3: มิขออนุญาตทดสอบได้ไหมครับจากเมื่อกี้ที่ให้ฮอดูหมายเลขบนบัตรไป มาดูซิว่าเลขบนบัตรถูกต้องไหมฮอครับหมายเลขบนบัตรเมื่อกี้คือเลขอะไรบ้างครับ
1: 0089062120230
3: จำได้นี่คือเป็นเรื่องปกติเลย
1: จำได้ครับจำไม่หมดครับจำไม่เก่งครับ
3: จำได้เก่งจำเก่งเหตุการณ์หรือเฉพาะตัวเลข
2: ทุกอย่างเลยค่ะ
1: ทุกอย่างเลยครับ
3: เขาเป็นคนความจำดี
2: ฮะขนาดไปเชียงเม้งเขาเรายังจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอรถมันเยอะทางเข้าทางออกเยอะเขาเป็นคนพาไป
3: อ้าว
2: เราแม่จำไม่ได้ขับรถวนแล้วเขาเนี่ยคนนำพาเขาเก่งฮะเขาจำเขาไปครั้งเดียวเขาจะจำได้หมดเลยเด็กคนนี้พาไปทิ้งที่ไหนไม่ต้องกลัวหาย
0: กลับบ้านถูกทีนี้พอน้องฮอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องเพศเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่มีวิธีการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นที่เป็นเด็กพิเศษยังไงคะ
2: ก็ตรงนี้กังวลนะตอนแรกก็กังวลแล้วลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะต้องมีฮอร์โมนอะไรของผู้ชายทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ทราบเลยว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรแล้วเราก็คอยดูอยู่แต่เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะที่รู้อ่ะเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีเรียนน็อตอาจารย์น่ะโทรมาบอกคุณแม่น้องฮอเนี่ยเข้าห้องน้ำนานมากไม่รู้ไปทำอะไรอาจารย์สงสัยทุกคนก็มองอยู่ว่าฮอหายไปไหนไปอยู่ในห้องน้ำเราก็เฮ้ยใจเสียละแล้วก็เอ๊ะเป็นอะไรแล้วทีนี้พอฮอกลับมาเราก็เรียกลูกเรามาคุยว่ามีอะไรให้บอกมาม้าเขาบอกอ๋อไปเข้าห้องน้ำนานเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อไปเอาน้ำขาวออก
1: มีความสุขอะไร
2: อ๋อแล้วเราก็ฟังแล้วเราเก็ทเลยอ่ะโอ้เราบอกอุ๊ยตายแล้วลูกเราเราก็ใจหายเลยบอกว่ามาม่าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเพื่อที่เอาน้ำขาวออกแล้วมันมีความสุขยังไง ใช่ไหมฮะ
3: มีความสุขใจละ
2: มีความสุขไงเขาบอก
1: มีความสุขร้อนนะคะมีความสุขอะไรเพราะว่าใช่ไหมมาดิเขาตรงกันหรือไงคุณหมอเขาก็ขายตรงกันหมดเลย
3: อ๋อมีความสุขมากเลย
1: มันเห็นเด็กเอฟแบบปีสองคุณหมอเขาก็ขายรู้ขนาดมันซีกราฟิกตรงกันหมดเลยรุ่นน้อง
2: เขาบอกว่าโตเป็นหนุ่มขึ้นเนี่ยเขามีความสุขกันหมดเลยเขาไปเอาน้ำขาวออกกันก็มีความสุขกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคือหนูเขาถามมีความสุขเลย
2: เขาไม่เข้าใจเขาสื่อสารให้เข้าใจแล้วเราเขาก็เลยบอกแล้วเราก็เลยบอกลูกว่าอ๋อมาม่าเข้าใจแล้วเอางี้หนูอยากเอาน้ำขาวออกถ้าหนูจะออกบ้านนะหนูก็เอาออกที่บ้านเราดีกว่าเราก็ว่าอย่างนี้หนูไปเข้าห้องน้ำทำให้มิดชิดไปทำข้างนอกไม่ได้นะตำรวจจับนะอาจารย์ผิดไม่ดีมันแล้วคนอื่นเห็นมันไม่ดีรู้ป่ะของพวกนี้มันไม่ดีเลยต้องทำที่บ้านห้ามไปทำข้างนอกแล้วก็บอกเขาสอนเขาเขาก็ทำตามจนทุกวันนี
0: ้มาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถามคุณแม่อรัญญาค่ะตอนนี้ลูกสาว9ขวบถ้าลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นน่าจะมีวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกยังไงคะ
5: ก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มอย่างบางทีน้องดูละครเงี้ยน้องก็จะอินแบบนั้นแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแบบจับแขนเพื่อนผู้ชายบ้างอะไรบ้างเหมือนเขายังไม่เข้าใจว่าอันไหนคืออันไหนทำได้ไม่ได้อะไรเงี้ย แม่ก็จะค่อยๆบอกเขาว่าหนูเริ่มโตแล้วนะแบบเป็นอันคือเหมือนกับเพศคนต่างเพศกันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาระวังตัวในที่สุดเขาก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะเขาต้องเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกที่ถูกต้องอ่ะค่ะ
0: ค่ะน้องฝ้ายล่ะคะในฐานะลูกอยากให้คุณแม่สอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้กับเรายังไงคะ
6: ก็อยากให้แม่พูดค่ะเพราะว่าเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับมนุษย์ทุกคนเลยค่ะคือผู้ปกครองทําความเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยเวลาจะแบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะรู้ก็คือแม่จะรู้เองนะไม่ได้บอกเพราะว่าเราชอบเลิกลักค่ะแม่ก็เลยรู้เองเราชอบเลิกลักแม่ก็เลยรู้เองเพราะว่าตอนช่วงม.ปลาย
0: ค่ะ
6: เหมือนช่วงสับสนทางเพศด้วยว่าเราจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วตอนนั้นน่ะเราดันรู้สึกกับผู้หญิงมากกว่าค่ะใช่แล้วแม่แล้วแบบเราไม่กล้าบอกแม่ทีแรกแต่ว่าก็มาตัดสินใจบอกค่ะแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลย
3: แล้วแม่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเมื่อ
6: พร้อมค่ะแม่ก็บอกว่าทำอะไรก็ระวังตัวเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วย
3: เพราะเราสวยมาก
6: ก็สวยอยู่แล้วค่ะหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วพี่มิกพ่อเหอะเอาดี
3: ๆชอบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีก
0: ค่ะถ้าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นนะคะจะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวน้องฮ้อในหลายเรื่องมากเรื่องการเรียนเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็มาถึงเรื่องของการเข้าสังคมคุณแม่พาน้องออกไปเผชิญโลกภายนอกแม่เตรียมตัวน้องยังไงคะ
2: อ๋อถ้าจะบอกเขาบอกว่าถ้ามาม่าไปทำงานหรือไปติดต่องานหรือขายของอะไรเงี้ยคือหนูจะไปกับม้าไม่ได้ถ้ามาม่าจะพาหนูไปเที่ยวโอเคม้าพาเที่ยวม้าจะแบ่งเวลาให้เขาถ้าไปเที่ยวไปทานอาหารหรือไปอะไรเงี้ยไปครอบครัวแม่พาไปนะถ้าไปงานเพื่อนสนิทอาจจะพาไปถ้าไม่สนิทก็คงไม่พาไปเพราะบางครั้งเราสังคมเนาะบางคนเขาก็ไม่รับนะพ
0: ู
2: ดถึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เลยพาไปถ้าคนรู้จักเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็ไปกันได้ไปทานอาหารก็ไปกันไปครอบครัวก็ไปอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไปเรื่องงานจะไม่พาไป
0: อย่างไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะที่พาไป
7: เวสเกตกับเวสเกตเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีค่ะ
2: ไปหาอะไรทานแล้วก็ไปแวะดูบางทีก็ไปวัด
7: ทิป
2: ไปวัดอาทิตย์นึงไปวัดครั้งนึงอย่างเมื่อวานเราไปแล้วก็ไปวัดไปไหว้พระทำบุญค่าน้ำค่าไฟแล้วเราก็กลับบ้าน
3: ฮ้อชอบให้แม่พาไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดครับ
7: พันทิปพาซื้อกระตูนเหมือนตะครับซื้อเองไ
3: งอ๋อที่โปรดคือพันทิป
2: อ๋อเขาจะมีกระตูน
3: ระหว่างที่แม่ไปส่องพระมีกระซื้อกระตูน
2: ถ้าแม่ไม่ส่องแม่ไม่เป็น
7: ไม่เอาตังค์เอาตังค์ของม้าไปซื้อเลย
3: เออพาหม่าไปซื้อเลย
2: เอาตังค์
3: เอา
2: ต
3: ัง
2: ค์เพราะหม่าบอกว่าห้ามไปซื้อทางเน็ตเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเขาส่งไม่ถูกใจเดี๋ยวก็คืนไม่ได้เพราะอยากได้อะไรให้จับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาม่าว่างๆก็จะไปหาตังค์ทำมาหากินเนี่ยไปขายของหาเงินมาแล้วก็พาหนูไปซื้อการ์ตูนต้องเก็บเงินไว้กินบ้างแล้วก็ไปซื้อการ์ตูนบ้างต้องแบ่ง
0: ค
2: ือจะสอนเขาให้เข้าใจเขาก็เลยบอกมาม่าจะไปซื้อเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์นะนัดเดือนหน้านี่วันเกิดเขาธันวาเดี๋ยววันเกิดม้าจะซื้อให้ก็บอกเขาก็โอเคอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่
0: อ
2: นแล้วต้องอดทนสอนเขาเขาก็บอกอดทนได้ครับใช่ป่ะฮะ
7: ได้ครับเหมือนตะครอไปซื้อเองว่ากระเป๋าตังค์ไม่ใช่แล้วคือว่าหนังไม่ให้หยิบแล้ว
2: เขาใช่ก็ใช้เงินเกินค่ะคุณหมาก็เลยอนุญาตให้ใช้กระเป๋าตังค์แล้วค่ะไม่ให้หยิบคุณหมาบอกถ้าหยิบไม่ได้เหรอตังค์มาหมดไวเพราะคุณใช้เงินเก่งใช่ไหม
7: นั่นเองซื้อการ์ตูน
2: แอบไปซื้อการ์ตูนใช่ไหม
7: ใช
2: ่นั่งด
7: ีๆตอนตังค์ไม่หายมาลมเสียอะไรด่าว่า
2: ไม่ได้ด่าคือหมาเตือนหนู
7: มาจะหนูมาจะหนูด่าว่าโมโหแรง
2: เออต้องโมโหสิคะตังหาย
7: โมโห
2: ใครหยิบไปอ๋อหยิบไม่บอก
7: ด่าว่า
2: ทีหลังอ่าใช่
7: ก็ด่าว่าทีก็โกรธสิ
2: เออแล้วจะทำไหมเนี่ย
7: ไม่ให้จะ
2: ทำไหม
7: ไม่ทำฮะ
2: ไม่จะทำอีกไหมเนี่ย
7: ไม่ทำแล้วครับ
2: โอเคจบจบนั่งเฉย
7: ๆนะโกรธมาด่าเรียนนะโมโห
2: เพราะจะบอกเขาว่า ถ้าสตางค์กระเป๋าตังค์ฮอถ้าใครมาหยิบของฮอฮอจะโกรธไหม
7: โกรธ
2: สิ
7: ไม่ชอบ
2: โกรธแล้วท่านไม่ก็เหมือนมาม้าเนี่ยถ้าใครมาหยิบกระเป๋าตังค์ม้าม้าก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์ของเขาอย่าไปแตะนะแล้วของเขาหายเขาก็โทษคุณใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วถ้าสตางค์ฮอถ้า

0: แม่เอาของฮอมาฮอโกรธมาม้าไหม
1: โกรธ
0: นะเหมือนกันนะเนาะใช่ไหม
1: ใช่
0: อะไรนะภาษาอังกฤษอะไรนะ
1: แองกี้แปลว่าโกรธผู้ชาย
0: แองกี้
2: แองกี้งั้นถามเฮงได้ไหมเฮงมีส่วนในการช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมยังไงบ้างครับ
3: มีส่วนครับผมคือพาน้องไปเดินพาร์ตี้ไปเดินห้างไปดูช่วยไปดูของครับผม
0: ที่เราไม่ว่างเขาก็ให้ใพี่ชายก็พาไปเที่ยว
2: คือถ้าแม่ไม่ว่างเองจะเป็นคนรับหน้าที่พาน้องออกไปสู่สังคมแล้วเราก็สอนไประหว่างวันว่าอันนี้ต้องอย่างงู้นอันนู้นต้องอย่างนี
3: ้อยากได้อะไรก็บอกพี่พี่ช่วยดูให้อ๋ออย
4: ่
3: างเงี้ยครับแต่ก็ติดเขาไปเองได้ครับแต่เขาต้องผมไปด้วยไงแม่เขาเป็นห่วงน้อง
2: คอยเบรกเพราะน้องใช้เงินเก่งใช่ไหม
3: ใช่ครับขอบจริงน้องเขาไปเองได้ครับเก่ง
0: เขาเก่งค่ะแอบไปเรื่อยค่ะ
3: ต้องเบรกเดี๋ยว
0: แอบให้นั่งรถเมล์ไปเที่ยวเลยรู้นะแต่แกล้งไม่รู้ม้ารู้นะม้ารู้นะเขาแอบไปอ่ะแต่ม้าแกล้งไม่รู้ใช่ไหม
1: ผมแล้ว
0: ม้าไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาฉลาดมาก
4: ทีนี้มาถึงพอเรียนจบวัยทำงาน
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างร้านชาบูอะคะแม่จำวันแรกที่พาน้องไปสมัครงานได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: พูดจะดีหมดอะที่ร้านก็ดีหมดเลยแต่ฮ้องเขาเป็นคนที่มีบุญนะไปที่ไหนก็มีคนเมตตาเพราะเราบอกลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะไม่มีใครรังเกียจนะเขาก็เมตตาเขาเข้าใจไงเขาก็รู้เด็กแบบนี้มาทำงานเขาเข้าใจไงผู้จัดการก็โอเคแล้วก็คุยกับลูกเรานี่จะไม่ปิดกั้นเลยลูกเราเป็นอะไรเราจะบอกตรงๆเลยคือไม่ให้เขามาว่าเราไงคือเราบอกเฮ้ยลูกเราเป็นงี้นะน้องผู้จัดการพอดีน้องเขาเป็นเด็กพิเศษนะมีอะไรก็ตักเตือนนะเราก็คือให้ความให้เขาอะว่ามีอะไรบอกได้อะไรเงี้ยไม่ดีเขาก็โอเคอะน้องเขาก็ทำตามแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเขาก็จะโทรบอกน้องอันนี้รู้มากอะไรเงี้ยเราก็ว่าเขาเธอรู้มากฉันก็ว่าเธอเนี่ยเธออย่างงี้วันหลังอย่าทำนะอันไหนดีไม่ดีต้องแยกเป็นนะก็คือสอนรู้ค่ะอ๋อไม่ทำแล้วครับ
2: แล้วน้องทำแผนกอะไรครับที่บอกว่าไปทำงานเนี่ย
0: ทำอะไรฮะ
1: อ๋อแผนกตัดเซ็ตก็แผนกตัดเซ็ตลงเก็บโต๊ะเก็บตาทักเซ็ตขาเซ็ตขาก็แล้วก็คืออยู่บนครัวสายพาน
0: สายพานทำทุกอย่างเลย
4: นี่คือหน้าที่ที่น้องฮอรับผิดชอบ
0: ใช่
4: ค่ะชอบไหมคะ
1: ชอบนะครับชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็คุณฮอเขาอยากทำงานอยู่ในห้างเขาจะได้มีความสุขครับ
2: แล้วตอนที่ทำงานนะแม่ครับทุกอย่างที่ทำงานราบรื่นเพื่อนๆที่ทำงานให้ความร่วมมือดีใช่ไหม
0: เขาบอกว่าน้องเราก็ไปถามพวกแม่บ้านนะถามแม่บ้านแล้วเนาะเขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างคุณแม่ฮออ่ะเขาก็ดีอ่ะเขาก็เมตตานะบอกตรงแล้วเขาก็รู้เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ถืออ่ะ
4: เราได้เห็นความตั้งใจของคุณแม่นะคะในการฝึกน้องฮอให้สามารถจะเข้าสังคมได้ดูแลตัวเองได้เรียนหนังสือจนจบมีงานมีการทำเพื่อจะมีรายได้ในการเลี้ยงชีวิตเราสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: กินข้าวเยอะแล้วอ่ะขนมกินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็อ้วนตายหรอก
1: ก็ฮออ้วนอยู่แล้วนี่ครับพี่เฮง
0: ช่วงนี้โควิดมีอะไรกินก็กินน้อยๆจะได้กินนาน
1: ๆครับพี่เฮง
0: นะยังกินอีกในที่สุดฮอก็เรียนจบครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ฮอก็ฟันฝ่าได้ออกมาเป็นอย่างดีหลังจากฮอเรียนจบฮอก็ได้ทำงานในร้านชาบูแห่งหนึ่งถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ฮอก็รักและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฮอทำให้ผมและม้าภูมิใจมากๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปแต่ช่วงนี้โควิดครับฮอก็เลยต้องหยุดงานแล้วก็มาอยู่บ้านแบบนี้แหละครับ
2: มาม้ากลับมาแล้ว
0: สวัสดีครับม้า
1: ม้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮง
3: ครับ
2: ฮอกินข้าวยังลูก
3: เรียบร้อยครับ
2: แล้วน้องล้างจานเองไหมฮอครับ
1: ครับ
2: ฮอกินข้าวแล้วล้างจานหรือยังครับ
1: ล้างแล้วครับ
2: อย่าโกหกมาม้านะครับ
1: เขาไม่ได้โกหกมาม้านะครับล้างแล้วจริงๆครับมาม้าดูจานสิครับ
2: โอ้จานล้างแล้วจริงๆด้วยครับ
1: ครับ
2: แต่ว่า

0: านเนี่ยเป็นหอล้างเองใช่ไหมครับหอล้างเองหรือว่าให้ใครล้างให้ครับ
1: หอล้างเองครับ
0: การโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะครับหอแล้วเวลาที่เรากินข้าวแล้วเราก็เอาจานข้าวของเราไปให้คนอื่นเขาล้างเนี่ยก็เป็นบาปมากเลยนะครับหอ
1: ป้าม้าครับมันเป็นบาปเลยเหรอครับ
0: อืม
1: หอบอกก็ได้ครับหอกินเองครับแล้วหอก็ให้เฮงล้างครับ
0: นั่นไง
1: แต่หอสัญญาครับต่อไปนี้หอจะล้างเองครับหอไม่อยากเป็นคนบาปครับ
0: เก่งมากครับหอต่อไปกินข้าวต้อง
1: ล้างจานครับ
0: ดีมาก เฮง
2: ครับ
0: ช่วงนี้โควิดเนี่ยเราจะต้องช่วยกันประหยัดมากเลยนะลูก
2: ครับ
0: นะ
2: มา
0: วันนี้ก็กับข้าวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มมี
1: มาม่าครับพี่เฮงครับฮอขายยาดีฟันได้ตั้ง300กล่องนะครับ
0: ฮะว่าไงนะฮอไหนดูสิ
1: วันนี้ฮอขายยาดีฟันได้300กล่องครับ
0: เฮ้ยนี่300จริงๆด้วยอ่ะมีคนสั่งนี่
3: ในช่วงโควิดฮอไม่สามารถออกไปทำงานได้มาม่าเลยให้ฮอลองขายยาสีฟันสมุนไพรทางช่องทางออนไลน์ดูเพื่อจะไม่ให้ฮออ่ะฟุ้งซ่านเพราะเขารักการทำงานนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าฮอจะทำงานจริงจังจนเป็นล่ำเป็นสันขนาดเนี้ยนี่ฮอถ้าเกิดขายได้แบบนี้ทุกวันนะเฮียล้างจานให้ตลอดเลยก็ได้
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฮอล้างเองดีกว่าฮอไม่หักเป็นคนบาป
0: เก่งมากครับ
1: นี่นะถ้าฮอขายได้เยอะๆเลยนะฮอจะเอาเงินมาให้หม่าม้าหมดเลยฮอจะให้หม่าม้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านม้าไม่ต้องออกอะไรเลยครับหม่าม้าจะได้หายเหนื่อยดีไหมครับ
0: ดีสิครับ
1: ฮอช่วยมาเอง
0: เพราะแบบนี้ใช่ไหมฮะถึงไม่อยากจะลุกไปล้างจานหรือไปทำอะไรน่ะ
1: มาม้าครับสั่งอีกแล้วครับ
0: มาเดี๋ยวม้าช่วยดูนะครับ
1: เดี๋ยวมาม้าช่วยห่อช่วยห่อ
0: เดี๋ยวม้าไปนับให้เดี๋ยวม้าไปนับให้
1: ครับ
3: นั่นแหละครับครอบครัวที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราครอบครัวที่มีสมาชิกที่ถูกเรียกว่าเด็กพิเศษแต่พวกเราเลือกที่จะมองและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนพิเศษจนวันนี้จากคนที่เคยได้เป็นผู้รับได้กลายมาเป็นผู้ให้คงไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ขนาดนี้อีกแล้วล่ะครับคุณคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
4: จากละครเวทีที่ดูไปเป็นไงบ้างครับกับการปรับตัวในช่วงโควิด-19แล้วเราต้องมานั่งขายของออนไลน์
5: เหมือนเป๊ะเลย
4: เหมือนเป๊ะเลย
5: เหมือนเป๊ะเลยถ้าเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยแหละครอบครัวมีอะไรเราก็คุยคือมันสะท้อนไงเราสะท้อนมาว่าจากที่ผ่านมาชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าสบายนะต้องทำมากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกแล้วมาถึงจุดนี้แล้วลูกเราจบแล้วโอเคแล้วเราพอใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เราก็ทำให้ดีที่สุดนะเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่เป็นแม่แล้วก็ที่ทำหน้าที่ตัวเองต้องรักตัวเองต้องทำให้ตัวเองให้ได้ดีก็คือมีหน้าที่การงานที่เลี้ยงตัวเองได้นี่สมบูรณ์แบบเราก็อยากให้ลูกเขาเป็นงี้เราก็พอใจแล้วอย่างน้องฮ้อเนี่ยกังวลว่าต่อไปอนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาคงไม่มีครอบครัวเราคิดว่าใช่ไหมฮะพูดถึงอ่ะเราอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องมีอาชีพให้เขาก็คือต้องทำมาหากินอาชีพก็ต้องเป็นค้าขาย
6: ค่ะ
5: เราคิดอย่างนี
6: ้ตอนที่ให้น้องฮอเริ่มขายของออนไลน์แม่คิดไหมคะว่าน้องจะไปได้แล้วก็ทำได้ดี
5: คิดมานานแล้วเพราะว่าแม่เนี่ย

0: อบให้น้องคิดจะทำอะไรแบรนด์ของตัวเองคิดจะทำของตัวเองเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมาย
1: ค่ะ
0: คืออยากจะทำแล้วก็ขายส่งเองทีนี้มันยังไม่พร้อมหลายอย่างคือพี่ชายก็เรียนคือให้เขาเก่งก่อนถ้าพี่ชายเรียนเก่งแล้วให้เป็นฐานเป็นหลักก่อนเพราะอนาคตเขาให้เขาเป็นฐานแล้วเดี๋ยวน้องตามมาก็คือว่าเป็นที่พึ่งของน้องได
1: ้ค่ะต่อไปอาจจะมีแบรนด์ยาสีฟันของตัวเอง
0: ใช่ใช่คิดว่าจะทำอะไรของตัวเองเพราะอนาคตนะเพราะถ้าว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำงานหรือเปล่าใช่ไหมแต่เสียดายที่ว่าเขาเรียนจบมาเขาไม่ได้ใช้ฝีมือนี้เลยเราห่วงตรงนี
1: ้ถามน้องฮอนะคะว่าฟังเรื่องราวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะการต่อสู้ของคุณแม่กับความรักที่แม่มีให้กับน้องฮอนะคะจนมาถึงวันนี
0: ้
1: ฮอรักแม่มากขนาดไหนคะ
2: หมอม้าฮอรักเฮียเฮงฮอรักเอ็กแบบฮอรักทวิโรตันมอกับลาวิเกต2ที
1: ่รักขนาดไหนคะกับหมอม้าร
2: ักอะไรมากที่สุดใน3โลกเลย
0: เขาจะผูกพันแล้วเขาก็จะคุยเหมือนเด็กอะค่ะนั่งดีๆหรอกจะมีแฟนได้ยังไงเนี่ย
3: อยากมีแฟนไหม
2: อ๋อตอนนี้ฮอมีแฟนคือส้มพักเอาไปบอกว่าฮอมีเป็นเพื่อนส้มหรือว่าห้าพูดแฟนนะฟังนะฮอจะมาฮอยังมีแฟนไม่ได้จำไว้นะห้าพูดแฟนนะแฟนเดี๋ยวสาวเขาเสียหายห้ามพูด
3: นี่ไงเหมาะสมกับการเป็นดารา
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวถามเฮงกับแม่นะครับว่าตอนนี้คือฮอก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะดูแล้วก็น่าจะดูออกนะว่าพึ่งพาตัวเองได
0: ้ค่ะ
3: มีอะไรที่ยังห่วงอีกไหมเฮงก่อนก็ได้อะเฮงก่อน
4: ห่วงก็คือในเรื่องการแบบว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมชอบพูดซ้ำนะครับกลัวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจผมก็อธิบายฮอพูดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องไปพูดซ้ำเขาจะรำคาญเอาผมเพราะนั้นเขาปรับตัวกับคนอื่นได้หมดยกเว้นอาจจะมีพฤติกรรมพูดซ้ำหนึ่งเดียวครับนั่นก็ดีอยู่เขาจะชอบพูดซ้ำไงเขาจะฝังใจกับเรื่องไอ้ถ้าเขาจะฝังใจก็จะฝังใจพูดย้ำตลอดยังมีแผลแค่ตรง
3: คือหมายความว่าจะฝังใจกับสิ่งที่เคยกระทบกระเทือนจิตใจเขา
4: ครับ
3: เขาก็จะพูดซ้ำๆ
4: ใช่ครับเรื่องที่เขาชอบหรือไม่ชอบเขาจะฝังใจเมมโมรี่บันทึกเหมือนตัวเลขเมื่อกี้ครับจำได้ดีเลยครับ
3: แล้วแม่ล่ะครับ
0: แล้วคุณแม่นี่คำเป็นแม่เนี่ยลูกยังไงก็ห่วงหมดเนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้คือคำเป็นแม่ก็รักลูกไงอย่างเรามีลูกเนี่ยเราก็ห่วงเนี่ยจนโตป่านนี้ก็ยังห่วงเขาอยู่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันเป็นแม่มันก็ห่วงตลอด
1: ค่ะ
0: จะว่าไม่ห่วงไม่ได้แต่ก็ปล่อยวางค่ะก็ต้องปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาเพราะเขาปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าห่วงหมดคือปล่อยให้เขาไปทำชีวิตของเขาบ้างแล้วเราคอยดูห่างๆประมาณนี้อ
1: ยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างคะพี่เฮง
0: เฮง
4: พี่รักฮอหรือเปล่าฮอทำตัวดีๆหรือไหม
5: คร
4: ับ
5: ผมที่เห็นเนี่ยนายพูนโถเนี่ยเขาหล่อนายพูนโถ
4: นี่ไงแม่พูดซ้ำเลย
5: นายพูนโถใหญ่เขาตัวเห็นดูตัวนายพูนโถใหญ่
4: ตัวตุ๊กตาที่เขาชอบตัวไอ้มดแดงอะไรเขาชอบไงนี่บอกไงค่อยๆพูดไม่ต้องรีบ
0: โอเคนะจะเป็นดาราแล้วนะเนี่ย
4: เป็นดาราได้ต้องค่อยๆพูดครับตื่นเต้นรักน้อง
1: แม่ล่ะคะค่ะจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
0: เขาบอกว่าฮอทำตัวดีๆหมามารักที่สุดในโลกเลยเป็นเด็กดีใช่ไหม
2: พฤติกรรมดีมากเลยครับ
0: เออน่ารักเก
1: ่
0: ง
1: พฤติกรรมดีมากเลยครับน้องฮออยากจะบอกอะไรกับพี่เฮงกับหมามาบ้างคะ
2: บอกหมามากับพี่เฮงว่าไม่บอกหมามากับพี่นะขอให้เฮงตั้งใจทำงานเป็นของเฮงมากเลยครับ
0: เขาเป็นห่วงพี่ชายเขา
1: ค่ะ
0: เขาอวยพรให้พี่ชายครับ
4: ทุกวันเลย
1: แล้วอยากจะบอกอะไรกับหมามาบ้างคะ
2: ขอให้หมามาขายของด้วยเฮงแล้วก็ร้องเพลงถูกดวงขนาดด้วยนะครับ
3: ขายของเฮงรวยๆและร้องเพลงให้สนุกสนาน
0: คุณแม่ชอบร้องเพลง
3: แม่ชอบร้องเพลง
0: ไปรุ่นเดียวกันเนี่ยชอบไปนั่งร้องเพลงไปร้องไปทานข้าวแล้วร้องเพลงไปชมรมของเรา
3: ดี
0: ค่ะ
1: เชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะไม่ง่ายในการเลี้ยงลูกทั้ง2คนนะคะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหลายๆบ้านที่อาจจะมีเด็กพิเศษให้ต้องดูแลค่ะ
0: ก็อย่าไปท้อแต่ท้อได้แต่ถอยไม่ได้นะบางครั้งเราท้อเราก็ต้องนั่งนิ่งๆแต่เป็นของเรานะก็บอกไม่ต้องไปเสียใจหรอกความจริงก็คือความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยลูกเราเนี่ยถ้าเราเกิดแบบมีลูกแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดห้ามท้อแล้วก็สู้ไป สู้ต้องมีสตินะคะสู้ไม่มีสติก็ขาดสตังค์
1: ถามแขกรับเชิญของเรานะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฮอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่ก่อนค่ะ
6: ค่ะแม่เห็นด้วยมากที่คุณแม่บอกว่ามองว่าน้องฮอเป็นเด็กคนพิเศษของครอบครัวค่ะไม่ใช่เด็กพิเศษค่ะเพราะว่าครอบครัวแม่เขามองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเขามาช่วยเติมเต็มในส่วนของความรักความอบอุ่นแล้วก็เติมพลังใจให้แม่ค่ะเราต้องตั้งรับไม่ได้ตั้งแต่แรกที่ที่ทราบว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษพอเราเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นทันทีคือเราต้องเปลี่ยนว่าเขาเป็นคนปกติยิ่งน้องดาวซินโดรมเนี่ยหน้าตาก็ออกนะคะหน้าตาก็จะดูออกว่าก็เป็นคนเป็นเด็กพิเศษนะคะทีนี้ว่าเวลาเขาเดินไปในสังคมหรือในข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะมีสายตาที่คนมองแบบเหมือนเขาเป็นเขาเหมือนคือก็มองไอ้รู้เลยว่าเขาไม่ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแต่บางคนแบบสายตานอกจากจะมีคำถามแล้วจะถอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่าทางเขาค่ะอันเนี้ยของเคสน้องอะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเคสเพื่อนๆน้องที่พ่อแม่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเจอคนจนก็ไม่กล้าเอาลูกออกข้างนอกแม่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าต้องพาออกมาหนึ่งน้องจะได้เรียนรู้สายตาของคนอื่นเราก็จะจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้น้องก็จะได้เรียนรู้ว่าคนที่มองเขาแบบนี้แบบเนี้ยเขาจะได้ยอมรับสายตาบางคนนี่คือเหมือนกับเด็กก็จะไม่กล้าออกไม่กล้าสบตาคนอื่นจะหลบหลังพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมองก็แบบนั้นนะคะ
1: ขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะน้องฝ้ายล่ะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของบ้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จากที่ฟังมารู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยอบอุ่นมากมากแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบดูแลกันดีมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวหนูเนี่ยหนูก็อยู่กับแม่เหมือนกันอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็แม่ค่ะยอมรับตั้งแต่เด็กเหมือนกันตอนแรกแม่บอกว่าที่คลอดออกมาแล้วแบบเพื่อนแม่ให้เอาหนูไปทิ้งที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยยังไปก็อายเขาใช่ที่แม่เล่าให้ฟังนะคะหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คือเราก็เป็นคนเหมือนคุณเหมือนกันเราก็สามารถเติบโตมาในสังคมได้เหมือนกันเพียงแค่คุณให้โอกาสเราคุณไม่ต้องสงสารเราก็ได้แค่ส่งเสริมเราก็พอเปลี่ยนจากคำว่าสงสารเป็นส่งเสริมหางานหาอาชีพหาโอกาสให้เราได้ทำเหมือนคนปกติดีกว่าค่ะ
3: พ่อแม่ยอมรับแล้วก็เอาลูกที่เป็นเด็กพิเศษเข้าไปในสังค
1: ม
3: ผมว่าทุกวันนี้สังคมไม่ใช่ที่ที่โหดร้ายหรอกถ้าเราไปปิดกั้นเขาแล้วหลอกตัวเองว่าลูกเราปกตินั่นแหละจะมองว่าสังคมเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้กับสังคมให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิเศษผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะปรับตัวได้เช่นกัน
1: ค่ะ
3: นั่นอยู่ที่โอกาสจริงๆเนาะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องฝ้ายนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: และก็ต้องขอบคุณครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน่ารักและอบอุ่นมากค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงและน้องหอ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบทัศนคติชอบการต่อสู้ของแม่ที่ไม่เคยท้อเลยชอบวิธีคิดของคุณแม่นะคะแม่ไม่ได้มองน้องฮอเป็นเด็กพิเศษแต่ว่ามองน้องฮอว่าคือคนพิเศษของตัว
3: ที่ชอบมากคือความรักของครอบครัวนี้การสัมผัสของบ้านนี้ซึ่งแม่พูดอะไรก็จะจับขาฮอขนาดเฮงที่เป็นพี่นั่งอยู่ไกลก็จะเอื้อมมาจับน้องทุกครั้งที่พูดอะไรสักอย่างมันเลยรู้สึกว่าครอบครัวนี้การที่น้องเป็นเด็กพิเศษมันดูเป็นสิ่งพิเศษมากกว่าปัญหาซะด้วยซ้ำ

0: พบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, T E R R E S T R I A L P L A N T, terrestrial plants แปลว่าพืชบก Aquatic plants, A Q U A T I C P L A N TAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลินแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลินก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลินหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพลิน
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่เลยอ่ะมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบติงใบลังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
2: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
2: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ๊ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะ
2: สวยค่ะ
1: สีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: ค่ะ
1: เก็บได้ตลอดปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิร์ลโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิร์ลบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้เอออันนี้มินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม

0: ขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
1: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้อจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
2: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
3: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
2: ๆ
3: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต
2: ่
3: ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตู
2: ม
3: พอตูมเสร็จมันบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: ี้แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าว
1: อยู่ได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ล
0: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันลากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
0: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
2: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินมินเย็น
0: ๆมันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนึงอย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปลาะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวผิวไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปลาะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกัน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตามพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมนะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิลเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้โคกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบๆของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: าบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้ะนั่นแหละพ่อ
2: โอเค
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสชาติให้เห็ดมีรส
0: โหแล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช่
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุก

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ความจริงมันต้องเงียบๆเน
1: า
0: ะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดไป
3: นู้นคนว่าเงียบหน่อยเงียบเอาฟังหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้บอล
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้บอล
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูเตเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดKA อัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดKA อัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่อื่นเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อื่นเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาฮุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประ

ตามสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวัณวณดุรงวัณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธำรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนซินาเร่อาร์กติกเอ็กซ์เพดิชัน2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย27มิถุนายน2569เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสเวดหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาประมาณ100วันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง30กันยายน2569การเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศต่อไปโครงการความร่วมมืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติมาตั้งแต่ปี2536อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คนประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวช

ชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปเรนโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีการเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทีโดรลพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสสไตน์ไฮม์และฟาร์มโคนมไซน์โฮฟไบเอ็นบรุนส์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรม

จากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปและเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดคือบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทสวดพระธรรมใหม่หมวดอาสวะโคชกะหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดคันถะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่1จิตตะสังคหะวิภาคบทติลัคนาธิคถาทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 10:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน956คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีพัฒนาการจากวิทยาลัยพละศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2514ก่อนยกฐานะเป็นสถาบันการพละศึกษาในปี2548ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ปัจจุบันมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต17แห่งและโรงเรียนกีฬาในสังกัด13แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีพันธกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการวิจัยการบริการวิชาการและการส่งเสริมการกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริม

เติมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดชัยนาทบริษัท AT Biopower จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะและบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณวาสวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสระแก้วสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงแรมสยามธาราพาเรตและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิวัดนำจั้นจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาปล้องจังหวัดเลยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาและโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจรรลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.สามอาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก

0: การศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
1: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
2: พี่เพิ่งรับปริญญาบัตรเหรอคะ
4: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
5: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
4: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
4: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
6: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
7: พ่อ
6: เอ้ยมา
7: พ่อครับดูนี่สิครับ
6: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
7: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
2: เ
1: พราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ถูกต้องไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาง่าย

0: ระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
1: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
0: ถูกต้องค่ะได
2: ้นี่ใหญ่มากอ
1: ่
2: ะ
1: ใหญ่มากเลยนะ
0: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
1: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
0: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือ
1: เปล่าเอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปเอาบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไม่หลังเล็กไม่หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอ่ะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
0: เขาบอกว่าไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแถวนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: เออใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: อ่ะขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้อง
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนม
0: ัน
4: ง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: เฮ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนพี่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค
1: ่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์เอาในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: แล้ววางถังใหม
4: ่แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
0: ครับ
4: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะเป็นที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป
4: ็
0: นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ถ
0: ังใ
4: หม
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะม
0: ี
4: เช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอ
0: ัน
4: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช
0: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอย
1: ู
0: ่ได้จริง
4: ๆอยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันต้องเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบหนึ่งห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
0: ัน
1: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่ไหมคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยเออใช
3: ่ถนนบ้านเรา
1: 3ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
3: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
0: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นไหม
0: เดี๋ยวเขาก็รถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
3: ใช่
0: แ
3: ล้วไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
3: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ันนี้ไม่ขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่ถัดที่ห้า
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: เราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลล็อฟต์ดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี้ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
2: โ
1: อ้โหเมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต
1: ้แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถว
1: นี้โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
1: อยู่ได้แล้วแหละเอออ
0: ยู่ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
1: คือองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
2: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกอบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
2: ้
1: ว่าถ
2: ้
1: าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
2: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเน
2: า
1: ะ
2: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่อครับ
2: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้า

0: นะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
2: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
2: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูเลย
3: มีกระพันแล้วเรียบร้อย
2: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
2: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
0: ใช่
2: เ
0: รีย
2: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
2: จ
1: บเลย
0: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
0: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
2: แน่นไหมแบบกระทืบนี่กระทืบ
1: แน่น
3: มันจะมีความตึบๆอยู
1: ่เออตึบๆใช่ก็คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีไวเบรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
2: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
2: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
0: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
2: งั้น
0: 2ชั้นก็ได้
2: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
0: 2ชั้น
2: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี
1: ้ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
0: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
0: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
0: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
1: ์โอเคโอเค
2: เป็นระเบียบ
0: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
2: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบูรุล่านะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่างๆ
0: P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร
0: ์
2: สำเร็จรูป
0: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู

0: คาประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
1: ต้องแบบเกาะที่หน้างานแต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
1: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
2: ครับ
1: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
3: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
2: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าประปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเซตเพยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนอยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
0: ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่ความต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
3: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: นี่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: Okay.
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: เขาเข้าไป
1: ใช่ไ
2: ปยากไหมเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมายืนแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี่นะรอยต่อแยกนี่นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดูไปดูไปดู
0: ไปไป
1: ไปค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกัน

0: เพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่โป้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้น่าเกลียดโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ๋อ
1: แต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี้โ
1: หยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ยอ่
0: ะเชิญนำ
1: ค่ะ
2: เอ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซเนาะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบ
2: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอ่ะ
2: เออ
0: ว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ขอบคุณครับครับอมรินทร์ทีวี
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: เซฟตี้โฟร์โอ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

างใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีของประเทศไทยที่มีเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงามมากมายที่รอไปพิสูจน์ความสวยงามด้วยตาของตัวเองจึงทำให้เกิดความนิยมของนักท่องเที่ยว

0: อย่างมากและมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความตายได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเรือกลางทะเลนั่นเองที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเรือล่มอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากมนุษย์พายุฝนอุบัติเหตุกลางทะเลหรือปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดเรือล่มกลางทะเลหรือแม่น้ำที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตได้บนน้ำโดยปราศจากเครื่องช่วยลอยตัวดังนั้นเราจะทำอย่างไรหากจะต้องโดยสารด้วยเรือไปดูวิธีการเอาตัวรอดจากเรือล่มในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับอุบัติเหตุเรืออับปางกลางทะเลนั้นแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วแม้แค่ชีวิตเดียวเราก็ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้และหลายเหตุการณ์ก็เกิดจากความประมาทของมนุษย์เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปท่องเที่ยวตามทะเลเราต้องใช้เรือเป็นพาหนะหรือบางคนหลายอาชีพที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะประจำทุกๆวันครับดังนั้นทีมงาน Why Server ของเราจะขอนำเทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงวิธีป้องกันการเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนนี้เราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
0: ปัจจุบันในด้านการท่องเที่ยวและการใช้เรือขนส่งสินค้าขนาดเล็กหรือแม้แต่เรือประมงได้ถูกดัดแปลงมาใช้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการเดินเรืออย่างเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยแล้วแต่เหตุการณ์เรือล่มก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆจากการรวบรวมสถิติการล่มของเรือทางทะเลมักจะเกิดจากน้ำเข้าด้านท้ายเรือและทำให้ผู้โดยสารในส่วนอื่นๆนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ทันเวลาและเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเรือโดยสารสองชั้นที่เราคุ้นเคยนั้นจุดปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือบริเวณกาบหน้าของเรือเพื่อจะได้เห็นวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนและกาบข้างช่วงท้ายของเรือเช่นเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์เราจะได้วางแผนสละเรือได้ทันส่วนจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดดับด้านในของเรือหรือจุดอับในการมองเห็นและถ้าหากมีคนจำนวนมากที่แออัดแล้วเมื่อเกิดเหตุเรือล่มเราจะไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเวลา
2: ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยมันมีเป็นร้อยเป็นพันข้อเลยก็ต้องอธิบายกว่าจะเข้าใจแล้วก็จำไม่ได้เรามองย้อนกลับไปถึงต้นตอนจริงๆอ่ะคือต้องมองเรื่องแดนเจอร์ก่อนอันตรายของมันเนี่ยไม่ได้มีเป็นร้อยข้อเป็นพันข้อครับมันมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นเองหนึ่งก็คือเรื่องของการจมน้ำอันที่2ก็คือเรื่องของการชนการปะทะเกิดความเสียหายทางด้านฟิสิกอลจนเราเสียชีวิตหรือว่าพิการเนี่ยดังนั้นไม่ว่าจะกดข้อไหนก็ตามที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจมทำให้เกิดการชนกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเซฟตี้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจำเรารู้อยู่แล้วว่าเรือทุกลำเนี่ยมันสามารถแบกน้ำหนักได้ระดับนึงต่อให้เรือไม่วิ่งเลยเรือจอดอยู่ที่ท่าเนี่ยถ้าเราใส่น้ำหนักเข้าไปมากเกินไปมันก็พร้อมที่จะจมอยู่ที่ตรงท่าเรือเลยด้วยซ้ำอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในตรงนั้นเหมือนกันเมื่อเราจะออกเรือเราสามารถเดินไปเช็คที่ข้างเรือได้ว่าเรือลำนี้เขาจะมีเขียนบอกอยู่แล้วว่ามันบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยได้กี่คนถ้าเราไปแล้วจำนวนผู้โดยสารมากผิดปกติแล้วเรายังตัดสินใจจะขึ้นเรือลำนั้นเนี่ยเราจะพาตัวเราเข้าไปสู่ในย่านของความเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็นถึงกระนั้นก็ตามเมื่อเราตัดสินใจขึ้นเรือแล้วสิ่งต่อไปเราจะต้องดูนะคือเรื่องเสื้อชูชีพเพราะสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างอยู่บนเรือเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามบนเรือลำนั้นเสื้อชูชีพนี่แหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นชิ้นสุดท้ายอยู่
3: หนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมเรือตามจำนวนของลูกค้าค่ะแล้วก็สองเราจะใส่คนนะคะตามจำนวนคนข้างเรือที่เราขึ้นทะเบียนไว้กับเจ้าท่าค่ะสามจะมีการนำเรือนะคะเข้าmaintenance ทุกๆปีค่ะซึ่งมันเป็นกฎของเจ้าท่าที่ได้ระบุไว้ค่ะว่าในการประกอบกิจการเรือโดยสารนะคะจะต้องนำเรือขึ้นเช็คแล้วก็ปรับปรุงทุกปีเพื่อขอใบอนุญาตในการเดินเรือค่ะในเรือหนึ่งลำอะค่ะก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ห่วงยางชูชีพเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็จะมีพอดีจำนวนกับผู้โดยสารข้างเรือที่เราขอขึ้นทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็ในเรือหนึ่งลำเนี่ยค่ะ

0: จะต้องมีห่วงชูชีพตามไซส์เรือหรือว่าตันกอสของเรือนะคะในการโดยสารเรือนะคะเมื่อผู้โดยสารลงเรือแล้วนะคะหาที่นั่งและหยิบเสื้อชูชีพมาสวมใส่ให้เรียบร้อยตลอดการเดินทางนะคะ
1: นักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะครับลงเรือมาแล้วคุณไม่มีชูชีพนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าคุณมีมาเองก็จะดีอย่างหนึ่งคือมันจะเข้ากับตัวคุณเอง
0: เรือเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งจัดไว้ให้ชัดเจนผู้โดยสารควรนั่งที่ที่นั่งและตลอดการเดินเรือก็คือไม่ควรจะลุกจากตำแหน่งที่นั่งเลยค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราออกไปเนี่ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นลมแรงและจะทำให้พัดตกหกล้มจนทำให้หมดสติได้ค่ะแล้วบริเวณที่ไม่ปลอดภัยที่สุดคือบริเวณหัวเรือค่ะในการเดินเรือเนี่ยค่ะถ้าผู้โดยสารมาที่หัวเรือก็อาจจะทำให้บดบังทัศนวิสัยของกัปตันไปด้วยได้ค่ะและที่สำคัญก็คือเราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในเรือค่ะเนื่องจากว่าในเรือเนี่ยนะคะมีน้ำมันอาจจะทำให้เกิดเชื้อเพลิงได้ค่ะและทำให้เกิดเรือลุกไหม้ได้ตลอดการเดินทางนะคะให้ผู้โดยสารเนี่ยค่ะนั่งอยู่กับที่ให้เรียบร้อยนะคะรอจนกว่าเรือจะเทียบท่าและได้รับสัญญาณจากกัปตันว่าให้ลุกได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: อุบัติเหตุบ่อยที่สุดคือการเทียบเรือนะครับบางทีลูกค้าเรือยังไม่ทันเทียบเลยกระโดดข้ามและอันตรายครับผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารนะครับสำหรับกัปตันทุกท่านนะครับต้องหูตาฟังเสมอดูให้รอบเรือว่ามีเรืออะไรผ่านบ้างบางทีเรามองไม่เห็นเรือนะครับเล็กๆเราอาจจะชนเขาได้หรือไม่เขาอาจจะชนเรา

0: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้ในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างมากเพื่อสำหรับในการสัญจรทำประมงแต่ปัจจุบันกลายเป็นเรือนำเที่ยวไปอย่างเต็มตัวอย่างแพร่หลายซึ่งเรือหัวโทงนั้นมีลักษณะหัวเรือที่ใหญ่และเชิดขึ้นใช้ผ่ากระแสคลื่นลมแรงได้ดีและช่วยป้องกันน้ำทะลักเข้าเรือได้นั่นเองครับและตอนนี้เราจะพาผู้ชมมาดูการสาธิตการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรือหัวโทงด้วยกันครับ
1: ในตอนนี้นะครับผมอยู่บนเรือหัวโทงครับซึ่งเรือหัวโทงนี้เป็นเรือที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับเรือหัวโทงนั้นนะครับเป็นเรือที่ถูกดัดแปลงมาจากเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็นำมาใช้ในการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆของท้องทะเลไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เรือหัวโทงนั้นได้รับความนิยมก็คือราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับแล้วก็สองมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเรือหัวโทงนั้นทำจากไม้โดยส่วนมากนะครับก็มีบริเวณด้านหน้าเรือที่เป็นโขนเรือใหญ่อย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้และมีเครื่องอยู่ท้ายลำของเรือครับซึ่งเรือหัวโทงนั้นก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง20นอตเลยทีเดียวครับซึ่งความเร็วขนาดนี้นะครับก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดังนั้นนะครับในตอนนี้ผมอยากจะมาพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองนะครับอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ที่ผมนั่งตรงนี้หน้าเรือนั้นเป็นพื้นไม้ที่กว้างแล้วก็เป็นที่นิยมของการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเล่นน้ำมาและมีพื้นที่เปียกเราก็สามารถล้มและเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ครับบริเวณกาบเรือจะเห็นว่าไม่มีราวกั้นครับจะเห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เรือนั้นเดินกันอย่างเชี่ยวชาญนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราใช้พื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะพัดตกลงน้ำบาดเจ็บได้เช่นเดียวกันและสิ่งสำคัญก็คือความสมดุลของเรือนั้นเมื่อเวลาที่เราอยู่ในน้ำนะครับหากเรือบางลำที่ขนคนและอุปกรณ์สัมภาระมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรือนั้นเกิดอุบัติเหตุอับปางลงได้เช่นเดียวกันและยิ่งนักท่องเที่ยวที่ขาดความเข้าใจเวลาอยู่บนเรือเดินไปเดินมาแล้วก็ทำให้เรือเอียงก็ทำให้เพื่อนหรือตัวเรานั้นตกลงน้ำได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพและมีคลื่นลมทะเลที่รุนแรงก็อาจจะมีอุบัติเหตุอื่นๆเกิดตามมาได้ด้วยครับและในตอนนี้นะครับเราจะไปดูเทคนิคการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เรือหัวโทงกันไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวทางทะเลนะครับก็จะเห็นว่าเวลาขึ้นเรือลำใหญ่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับบางคนนะครับที่ประมาทครับอย่างเช่น

เวลาที่เอาเสื้อมาใส่นะครับไม่ยอมติดล็อกให้ถูกต้องครับก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางทะเลนั้นทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้บ่อยครั้งครับและตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับซึ่งเสื้อที่อยู่ด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับมีตัวล็อกทั้งหมด5จุดครับจุดล็อกนะครับก็จะมีอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าอกจนถึงหน้าท้องนะครับเราก็ต้องล็อกให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็รัดสายรัดให้พอดีตัวครับและที่สำคัญนะครับบริเวณด้านล่างระหว่างขาเนี่ยก็จะมีตัวล็อกอีก2จุดเช่นเดียวกันซึ่งจุดนี้สำคัญครับจะช่วยให้เวลาที่เราลงน้ำนั้นเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ลอยออกจากตัวออกไปครับและเหตุนี้นั่นเองครับที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับที่ประมาทไม่ติดจุดนี้และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่เสื้อจะเห็นว่าขนาดตัวพอดีนะครับเราต้องติดล็อกด้านหน้าให้ครบนะครับและรัดสายด้านข้างให้แน่นครับให้แน่นพอดีนะครับไม่อึดอัดจนเกินไปเพราะว่าคุณจะต้องลุกนั่งนะครับเสื้อชูชีพทุกตัวนะครับก็จะมีนกหวีดนะครับเพื่อไว้ขอความช่วยเหลือครับซึ่งอันนี้นะครับจะแอบอยู่ในเสื้อชูชีพทุกอันนะครับดังนั้นให้เราสังเกตนะครับนกหวีดนี้ห้ามเป่าเล่นนะครับต้องคอยดูแลลูกหลานของตัวเองให้ดีนะครับนี่เราเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณด้านระหว่างขานะครับก็จะเห็นว่าปลายของตัวล็อกนั้นอยู่ด้านหลังของเราครับเวลาที่เราใช้นะครับเราก็คลายตัวล็อกนี้และก็ลอดนะครับใต้ขาของเรานะครับแล้วก็มาล็อกที่บริเวณด้านหน้าแบบนี้แล้วคุณก็ยืนขึ้นครับแล้วก็รัดให้พอดีนะครับการใส่แบบนี้คือวิธีใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับก็จะเห็นว่าเสื้อนี้พอดีตัวแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะครับเวลาคุณลอยอยู่ในน้ำนั้นไม่จมอย่างแน่นอนก็จะเห็นว่าเสื้อนะครับพอดีขนาดตัวของผมเลยนะครับขยับแล้วแน่นหนานะครับไม่มีทางหลุดออกจากตัวอย่างแน่นอนตรงบริเวณด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับก็คือรีเฟกต์นะครับหรือแผ่นสะท้อนแสงครับเวลาที่เราเป็นผู้ประสบภัยนะครับและลอยตัวอยู่กลางทะเลในเวลากลางคืนเวลาที่ทีมกู้ภัยนะครับเขามาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟฉายนะครับกวาดหาเราตามพื้นทะเลนะครับก็จะมากระทบที่แผ่นเรืองแสงนี้นะครับทำให้ทีมกู้ภัยนั้นสังเกตเราได้ง่ายขึ้นครับ

และณตอนนี้นะครับเรามาดู3พฤติกรรมของการใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับและในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่นก็คือ1นะครับคนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับ2คนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างผิดวิธีนะครับแล้วก็3ร้ายแรงที่สุดเลยคนที่ไม่ยอมใส่เสื้อชูชีพนะครับและในตอนนี้นะครับภาพการสาธิตของเราจะเห็นว่าในกรณีที่เกิดเรือล่มหรือเรืออับปางนั้นการที่เราตกลงในน้ำหรือต้องลอยคอกลางน้ำเนี่ยจะมีภาพแบบไหนโดยเฉพาะภาพที่เราให้ทีมงานของเราได้สาธิตให้ดูก็คือจะมีภาพทั้งบนน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ

ท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับว่าการใส่เสื้อชูชีพนั้นสำคัญมากแค่ไหนดังนั้นการที่จะอยู่บนพื้นน้ำทุกครั้งก็ควรไม่ประมาทนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราสละเรือแล้วควรให้รีบว่ายหนีห่างจากเรือโดยเร็วและห้ามว่ายไปด้านหลังของเรือโดยเด็ดขาดในจุดนั้นอันตรายมากเพราะว่ามีเครื่องยนต์ของเรือที่อาจกำลังทำงานอยู่ถึงขั้นเสียชีวิตได้

0: และในตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในสถานการณ์สุดท้ายนะครับหากว่าเราเป็นผู้ประสบภัยกลางทะเลและวิธีที่ทำให้เรามีชีวิตรอดสูงนะครับนั่นก็คือการประคองสติและการรวมกลุ่มกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหาของเจ้าหน้าที่ครับและเราจะสาธิตการเกาะกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่วิธีนี้นะครับเหมาะกับคนจำนวนมากและสามารถนำไปใช้กับคนที่อยู่ในการดูแลของท่านผู้ชมได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับ
1: เมื่อถึงขั้นตอนการสาธิตสุดท้ายเมื่อเราได้สละเรือและเรือของเรานั้นได้ล่มหายไปแล้วเราจึงจำเป็นต้องลอยตัวบนทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยในพิธีการเอาชีวิตรอดให้ได้นั้นคือต้องตั้งสติระงับความกลัวแม้ว่าเราจะต้องลอยคอกลางทะเลที่เวิ้งว้างแค่ไหนก็ตามและไม่รู้จะมีสัตว์น้ำที่อันตรายจะเข้ามาจู่โจมหรือไม่และการรวมตัวเกาะกลุ่มกันไว้ด้วยการผูกเชือกติดกันจับมือกอดกันไว้เป็นกลุ่มและการพูดให้กำลังใจกันและกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีกำลังใจและกำลังกายมากพอที่จะรอความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตต่อไป

0: และช่วยเหลือตัวเองได้ในยามฉุกเฉินนั่นเองครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเรือแต่ละประเภทนั้นก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปแต่ข้อสำคัญนั่นก็คือการปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบความปลอดภัยของเรือแต่ละลำที่เราโดยสารครับเมื่อเราต้องเดินทางด้วยเรือนะครับการที่เราไม่ประมาทต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนจึงจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้และเมื่อคุณเป็นผู้ประสบภัยการที่คุณประคองสติและตัวเองให้มีชีวิตรอดนั้นเพื่อรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จะทำให้คุณมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากเลยนะครับอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเลและผู้ที่ใช้เรือให้ช่วยปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบนอกจากช่วยคุณนั้นปลอดภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันครับพบกับผมแบงค์บาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ เหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆบ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆ

0: าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
2: ไม่กลับมาตอนสีรูป
1: เหรออ๋อดีไห
2: ม
1: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
3: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
4: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
1: มันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได้มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
2: แต่มันจะไม่ให้ตัวเองการมากกว่าต่อยมันก็จะพยายามไม
1: ่
2: ต่อย
1: ใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
2: ่
1: ะ
2: น่าเศร้าจริงๆ
1: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
5: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงเย็นหนอนมะพร้าวที่มาเรียนแบบพวกผีเสื้อตะลักการเพราะว่าไหวตรงนี้เนี่ยเขาปลูกด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี
1: ่นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
2: น
1: ี
2: ้
1: มันอยู่ปากรูนี้
2: คร
1: ู
2: เม
1: ื่อ
2: ก
1: ี้
2: ม
1: ี
2: แมลงบ
1: ิน
2: มาม
1: ัน
2: ก
1: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
0: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
1: เห็นไหม
2: ไหนคะ
1: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลยเดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตะกั่วแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตะกั่วถูกต้องมีตะกั่วหนวดสั้นกับตะกั่วหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตะกั่วเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตะกั่วเต็มเลย
2: ทุกกิ่ง
1: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โห
2: 16 17 18
1: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
2: 22
1: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตะกั่วแตนเนี่ยค
2: ือตัว
1: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
2: ่15ตัวครู
1: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตะกั่วแตนหนวดสั้นเหมือนกัน

0: ด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
1: อันนี
2: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
1: ทำไมเราไม่เห็น
2: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
1: เมื่อกี้มันเดินปัด
2: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
1: น
2: ี่ไงนี่ไงนี
1: ่โอ
2: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
1: อ
2: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
1: ขอลองจับ
2: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
1: ขอจับ
2: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
1: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
2: นี่ไงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
1: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
2: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินถอยหลัง
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
3: มันกำลังรอว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนที่เชือกกระพริบตาพอดี
1: เราเห็นแล้วแบบปุ๊บ
3: เหรอทันด้วยเหรอ
1: มันหันข้างก่อน
2: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
1: ไม่ใช่นะ
4: ที่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ย1,000 เมตรนะเดี๋ยว
5: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
6: ไม่ได้จะเป็นไร
5: กับ
6: ปองอ่ะปองไร
5: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
4: ้มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
2: ที่สุด
5: คือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหาง
3: นั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
1: หนีบผิดทั
3: ศน์แต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
2: นี่ใช่ไหม
0: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
4: ไม่รู้เขาบอก
2: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายลายนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายตั๊กแตนหนวดสั้น
1: ต
2: ั๊
1: กแตนตำข้าว
2: แล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
1: นะ
2: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
1: แมลงช้าง
2: ลูกแมลงช้าง
1: แมงมุมขาลาย
2: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
1: ตั๊กแตน
2: นำข้าวแต่ยัง
4: แมงป่อง
2: แมงป่องด้วย
4: แมงป่องเจอก่อน
2: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าโคเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที่
3: สามอันเลย
1: มันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
4: ตัวอ่อนแมลงช้าง
1: ตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
4: นะครับ
1: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาเลยครับ
2: ไปอีก
1: แล้วใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
1: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ้อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
3: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ตัวนี้
1: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับ
0: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
1: โอ้บินแล้วมันบินได้จริง
2: มีพวกหางแปรด้วย
5: หางนี่มัน
1: ฮะหางหนีบครับแมลงหางหนีบ
6: มันเดินเร็วเหรอคร
1: ับ ใช่มันเดินเร็วมันชอบอยู่มันมุด
6: ชอบกินอะไรอ่ะ
1: มันมุดมุดกินหนอนกี้เมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
7: มา
8: ใช่ตัวสีดำยาว
1: ๆใช่ตัวสีดำยาวๆ
9: แมลงหางหน
1: ี
9: บ
1: ใช่
9: มันหนีบที
1: ่หางใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
6: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
1: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนหนีบตัวมันเป็นแบบนี้
0: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
6: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
1: นี
6: ่นี่อ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็สี
1: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
6: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
1: โอเคปล่อยเนาะ
6: ไป
1: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัว
6: แบบ
1: เหมือนกิ่งไม้แห้งมาก
0: ๆเดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
1: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
10: ตัวใหญ่
1: ไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย
0: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
11: แล้วตัวมันโตมกินอะไรครับพวกนี้
1: มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
11: ตั๊กแตน
1: ใช่ไหมใช่มันตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
6: แต่ว่าแมลงกระแตนหนวดสั้นมาชนิดมันกินทุกอย่าง
1: อ่ะดูปากไหม
6: ต้องจับปีกอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
12: แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไร่ชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลยครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
1: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
13: ไฟเลยปิดไฟเลยปิดไฟ
1: นี่ปาก
13: สายอ่ะปิดไฟ
1: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
6: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
1: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
6: ่
1: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักจั่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักจั่นพวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักจั่น
14: สอง
1: คู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักจั่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมาก เป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
5: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมพี่ว่าโอ้ฉันโตพอแล้วมันก็
1: จะใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

อนกลางวันอะค่ะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะ

0: เมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบครับกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: นี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ฟสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: สังเอ่ย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั้น

0: เองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันถิ่นลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับ

0: เนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านเกล้าผ่านเกล้ากลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะ

0: คำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกลัมนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงใหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังฆ์ซ่อนอยู่

0: ก็รู้สิ้น
1: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
2: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประไพลักเล้า

0: ล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเป่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลื่อยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่2ค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราศีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ

0: คำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆ ก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: นะครับอ่ะบ๊ายบาย
1: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
2: สวัสดีครับ
1: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
1: เย้

0: เตโรโมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วได้รู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเอ่ย
2: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: โทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่
1: ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆอะไ
0: รประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆแล้วกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่า

0: โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
1: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
1: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: จริงเปล่า
1: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงแล้วกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
1: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
1: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
1: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
0: ค่
1: ะ
2: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับ
1: ผมอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
1: ค่ะได้611
0: 611
1: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
1: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
1: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
1: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
1: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
1: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีแล้วนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียชินพันแบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แค่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกกับแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: คร
0: ับ ใช้มานานยัง
4: ครับก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
5: ้
0: ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: แอดราคาได้มากขึ้น
0: เพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
5: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
6: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1 มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10 ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่

0: อิ่มถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เข้าไปเลย
2: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัทครับ
2: คุณพัทใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
2: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
2: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษฟู้ดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
2: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
2: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
2: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชั้นอ้
2: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
2: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
2: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
2: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
2: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
2: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
2: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
2: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก

0: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
1: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
0: ่
1: แบบ
0: สอง
1: ร้อยไม่กี่บาท
0: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
1: ครับ
0: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
2: เดอะกรีนเดลี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงาน

0: ลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาไขครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทาง

0: ของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยพวกคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังเกิดหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็น

0: ริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
1: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
0: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
1: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
0: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
1: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็น100ปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมี

0: มวลมวลจะทำให้ Space Time ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็น Space Time นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า Space Time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ Space Time ทำให้ Space Time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม Space Time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ Space Time ณแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้ขึ้นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดนี้ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่

สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเราชิคเกิลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติว่าเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่า
ทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกิน

0: ารที่หลากหลายดีสุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะ

ให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้ส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ัสดีครับ
1: พบกับรายการ Animal Speak ผมหมออ้อยครับ
2: ผมน้องป้าครับ
1: น้องป้าครับมีคนถามคุณหมอมามากเลยครับว่าคำว่า VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่าอะไร
2: ย่อมมันแปลว่าอะไรครับ
1: VSMU เนี่ยย่อมาจากคำว่า Veterinary Science Mahidol University ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลครับสัตวแพทย์เนี่ยมีหน้าที่หลากหลายแต่ไปหมดเลยนะครับเช่นเราดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาหารของคนแล้วก็ยังมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนโรคติดต่อและก็อื่นๆอีกมากมายสัตว์ทดลองก็ด้วยนะครับน้องปาร์ค
2: โอ้โหหน้าที่ของสัตวแพทย์นี่กว้างจังเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ว่าแต่วันนี้เรามาที่ไหนแล้วเรามาทำอะไรครับเรามาดูสัตว์อะไรกันครับเนี่ย
1: น้องปาร์คดูสิครับทะเลสาบกว้างใหญ่ขนาดนี
2: ้ครับ
1: จะไปที่ไหนได้นอกจากบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นทะเลจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องปาร์คมาดูสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนกน้ำแล้วก็นกอพยพ
2: นกอพยพคืออะไรอะครับแล้วทำไมมันถึงต้องอพยพมาที่นี
3: ่แล้วบึงบอระเพ็ดที่ว่าใหญ่นี่มันใหญ่ขนาดไหนครับหมอแล้วสัตว์ที่ว่าเยอะนี่มันมีกี่ประเภทครับมันสัตว์บกสัตว์น้ำ
2: แล้วมันมาจากไหนบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหน้องปาร์คถามเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณหมอตอบไม่ไหวแล้วครับไปถามผู้รู้กันดีกว่าครับโอเคไหม
2: โอเคครับ
1: งั้นเราไปถามผู้รู้ดีกว่าครับ
2: ไปเลย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือน้องปาร์คนะครับแล้วนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์อุณฑพันธ์
2: ครับ
1: น้องปาร์คเนี่ยมีคำถามถามผมเต็มหมดเลยครับอาจารย์เกี่ยวกับว่าบึงบอระเพ็ดเป็นยังไงมีโอ้เยอะครับอาจารย์ผมเลยให้น้องปาร์คเนี่ยถามอาจารย์เองดีกว่าครับ
4: อ๋อครับได้ครับ
2: อาจารย์ครับคือผมเพิ่งมาบึงบอระเพ็ดเป็นครั้งแรก

0: สัตว์เยอะแยะเลยครับ
1: ทั้งนี้ต้องเท้าความกันให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่า
0: บ
1: ึงบอระเพ็ดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่บึงแบบนี้นะ
0: เป็นยังไงอะครับ
1: แต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่หนองเล็กๆห้วยเล็กๆและเป็นที่ราบรุ่มเฉย
0: ๆ
1: พอปี2470มีดร.สมิธเข้ามาสำรวจนะครับ แล้วก็มาทำฝายกั้นน้ำก็กลายเป็นบึงบอระเพ็ดเลยนะครับมีพื้นที่ 130,000 กว่าไร
0: ่โ
1: อ้ครอบคลุมอยู่3อำเภออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกที่อาจารย์ได้บอกน้องปาร์คเมื่อกี้เรื่องที่น้องปาร์คถามอาจารย์เรื่องจำนวนสัตว์ที่อาจารย์บอกว่าสัตว์เนี่ยมันน้อยลงตอนนั้นเนี่ยสัตว์มันเริ่มน้อยลงอย่างเงี้ยจากการที่ถูกล่าบ้างถูกอะไรบ้างนะครับกรมป่าไม้เนี่ยในปี2518เนี่ยก็ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่า
2: อ๋อประกาศเป็นห้ามล่าละเขตล่าที่ผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมายหมดเลยสภาพของบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับเราเห็นเหมือนเป็นบึงใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ข้างใต้เนี่ยมันมีความลึกความอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างกันมากมันมีระบบนิเวศที่มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับมากเลยนะครับ
2: อยากทราบครับที่ศูนย์วิจัยเนี่ยครับ
1: ครับผม
2: มีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: ศูนย์วิจัยเราเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่3เรื่องด้วยกัน
2: ครับ
1: อันที่1ก็คือหน้าที่เรื่องของการบริหารจัดการ
2: ครับ
1: นะครับอันที่2หน้าที่ทางด้านวิชาการ
2: ครับ
1: หน้าที่อันที่3ก็คือเป็นหน้าที่เรื่องของการประกอบการ
2: ครับ
1: ทางวิชาการเนี่ยเราก็จะทำเก็บรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดทั้งหมดของทั้งประเทศเลยนะครับเอาไว้ที่เราอีกเรื่องนึงในงานวิจัยก็คือเป็นงานวิจัยทั้งเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับซึ่งตรงนี้เรามีหน่วยปักษีของเรานะครับมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขาจบปริญญาเอกโดยตรงมาเรื่องนี้เลยแหละเนาะเขาก็จะมาทำหน้าที่ในการศึกษาเรื่องนกเพราะนกได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในบึงบอระเพ็ดนะมันมีทั้งนกประจำถิ่นนกที่อพยพมาแล้วนกที่เป็นประจำถิ่นและอพยพด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์ท่านนี้
2: สวัสดีครับ
1: หมอกับน้องปาร์คครับนี่ก็คืออาจารย์เอกลักษณ์คันสอนอาจารย์ตู่ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี
2: ้อยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงครับว่าในปักษีวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยที่ทำอะไรบ้างครับ
3: อันดับแรกก็ต้องอธิบายคำว่าปักษีวิทยาก่อนเนาะ
2: ครับ
3: คือศาสตร์ทางการศึกษาสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีหลายศาสตร์มากเลย
2: ครับ
3: นะศาสตร์เรื่องนกวิทยา
2: ครับ
3: ศาสตร์ทางเดินน้ำทางเดินบกวิทยา
2: ครับ
3: นกก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่มีการศึกษามายาวนานนะครับวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับนกเขาก็เรียกว่าปักษีวิทยา ornithology นะครับ
2: เวลาอาจารย์ทำงานเนี่ยงานลักษณะงานของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
3: งานหลักๆนะครับจะเป็น2ส่วนเนาะในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นหลักๆเราจะทำงานที่เรียกว่างาน field work ก็คืองานสนามงานบางอย่างก็ต้องมาเข้า lab ต้องมาเข้าโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์วิจัย
2: ครับอย่าง field work ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือการไปดักจับนก
3: ใช่ครับ
2: การดักจับนกเนี่ย
3: ครับผม
2: คือน้องปางนึกภาพออกไหมครับว่าเวลาจับนกเนี่ยเขาจะจับเป็นยังไง
0: ก็ถ้าเป็นแมลงเขาจะใช้ตะข่าย
2: จับถ้าเป็นนกล่ะ
0: ใช้กรงมั้ง
2: ครับโอ้ยให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: ความจริงนกนะถ้าเรามองภาพเป็นธรรมชาตินกมันก็จะมีหลายขนาด
2: ครับ
3: เนาะตั้งแต่ตัวเล็กจนถึงตัวใหญ่ๆอย่าง
2: แล้วก็พื้นที่ก็หากินแตกต่างกัน
3: แตกต่างกันไปทีนี้วิธีในการจับเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่ค่อนข้างเป็นสากลและนิยมใช้นะครับแล้วก็ครอบคลุมกลุ่มนกตัวเล็กๆแล้วก็ถึงนกไม่ใหญ่มากก็คือการใช้ตะข่ายดักซึ่งฝรั่งเรียกว่ามิสเน็ตก็คือตาข่ายที่แบบพรางสายตานอกจากนั้นก็จะมีวิธีอื่นนะครับเช่นการวางกับดักใช้เหยื่อล่อแล้วก็มีตัวกรงนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้แคนนอนเน็ตก็คือปืนตาข่ายนะครับยิงตาข่ายนะครับเพื่อที่จะจับนก
2: แล้วคราวนี้ดักไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับ
3: การดักจับนกจริงๆมันก็มีหลายจุดประสงค์นะครับแต่จุดประสงค์แรกๆก็คือการที่เรียกว่าการดักนกเพื่อศึกษาว่านกเนี่ยมีวงชีวิตของเขายังไงหรือแม้กระทั่งศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอพยพนะครับสมมตินกที่อยู่ในเขตหนาวพอเข้าฤดูหนาวปุ๊บเป็นยังไงครับครับหนาวหิมะตก
2: หิ
3: มะตกไม่พอครับอาหารของนกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ขาดแคลนนี้พอบินมาเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดการอพยพขึ้นมันก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคนทางฝั่งยุโรปเขาเลยจับนกมาลองใส่ห่วงขาดูใส่ห่วงขาดูเพื่อดูว่ามันหายไปปุ๊บแล้วนกตัวเดิมเนี่ยมันกลับมาที่เดิมหรือเปล่านี่แหละเป็นที่มาของการศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพ
0: การใส่ห่วงขาครับที่ขานกนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ
3: ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการติดตาม1ประชากร
2: ครับ
3: นะครับ2ก็คือการเฝ้าระวังในเรื่องของโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ําโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการใส่ห่วงขานกของสถานที่วิจัยบึงเนี่ยก็จะมีทีมของสัตวแพทย
2: ์
3: ที
2: ่
3: เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างนะครับก็จะมาเก็บพวกตัวอย่างนะครับสัตว์คัดหลั่งจากปากนะครับจากก้นหรือแม้กระทั่งเจาะเลือด

0: เลือดเก็บพวกปรสิตนะครับที่อยู่ตามขนตาม
1: ทำงานร่วมกัน
0: ทำงานร่วมกันครับ
1: เพื่อดูว่ามันมีโรคติดมากับนกตัวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: บึงบอระเพ็ดเนี่ยมีนกตัวไหนที่พบเห็นเยอะที่สุดครับที่เจอเยอะที่สุด
3: จากข้อมูลของสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับนกอพยพเนี่ยเขาดักนกตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนี้8ปีแล้วจำนวนนกที่ดักได้นี่ปีหนึ่งก็ได้เยอะนะ8ปีที่เขาทำมาได้ประมาณเกือบ 45,000 กว่าตัวเยอะมากๆเลยอันดับแรกก็คือนกพงคิ้วดำนะครับเป็นนกอพยพชนิดที่2ก็คือนกกระเจ็ดสีค้ำก็เป็นนกอพยพอีกเหมือนกันชนิดที่3ก็เป็นนกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น
0: พื้นที่บึงบอระเพ็ดกว้างเนาะหลายไร่เลยอย่างที่อาจารย์นิวัฒน์เคยบอกไว้นะครับทีนี้การศึกษานกโดยใช้วิธีตั้งตาข่ายเนี่ยก็ต้องให้ครอบคลุมทุกแหล่งที่อาศัยให้ได้มากที่สุดบางจุดก็จะเป็นทุ่งนานะครับบางจุดก็จะเป็นพื้นที่ทำประมงบางจุดก็อาจจะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำเลยนะครับบางจุดก็จะเป็นป่าละเมาะเล็กๆเป็นไม้พุ่มนะครับเป็นพวกไม้พุ่มท่านไม่สูงมากหรือบางจุดก็จะเป็นไม้ยืนต้นที่ใหญ่เลย
1: วันนี้ผมมาถึงบึงบอระเพ็ดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องปาร์คเนี่ยผมอยากจะขอไปดูนกแล้วก็อยากไปนั่งเรือนะฮะ
2: ชมวิวครับ
4: ไปกันเลยเย
1: ้ไปปาร์ค

0: ปาร์ค
1: โอ้โหสวยมากครับตลอดทางนะ หูทึ่งอึ้ง
2: นกเยอะครับ
1: เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของชีวิตที่ได้มานั่งเรืออย่าง
3: น
1: ี้เลย
3: นกเยอะมากเลยครับจ่า
2: ครับผมครับผม
3: วันนี้ถือว่าเยอะไหมฮะหรือว่าก็ยัง
2: ถือว่าครับผมเขาเยอะครับแต่ช่วงการฤดูหนาวจะเยอะกว่านี้ครับ
3: โอ้คราวนี้เวลาอาจารย์วางเนสดักเนี่ย
2: ครับ
3: อาจารย์วางไงฮะ
2: ก็เราจะวางกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ปิดตะข่ายไว
3: ้
2: แล้วก็มาเปิดตะข่ายตอนเช้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งตะข่ายไว้แล้วก็ตอนเช้ามืดสองคนก็ตามไปช่วยกันเปิดตะข่ายจับนกตอนเช้านะครับตีห้า
3: ตื่นไม่ทันนะป๊า
2: เช้าก็แล้วกัน
3: ถ้าตื่นไม่ทันนี่ทิ้งนะ
1: โอ้ลำบากใจ
2: แล้วก็จะมาตักตะข่ายนกนะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่ามิดเนสก็คือตะข่ายแล้วก็ดักในตรงพงหญ้าข้างในที่มันแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนะครับเอาครับไปกันครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าอมงเชิงพาณิชย์นะครับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีนาข้าวมีคลองแล้วก็มีพงหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนกที่อาศัยอยู่จะเป็นกลุ่มของพวกนกพงนกกระจาบนกกระติดนะครับเสานะครับตอนที่เราใช้กันก็คือเป็นเสาที่หาได้ในท้องถิ่นก็คือเป็นเสาไม้ไผ่ง่ายๆนะครับตะข่ายเราที่ใช้กันก็จะเป็นตะข่ายที่เป็นช่วงชั้นนะครับประมาณ3หรือ4ชั้นตะข่ายเรายาวประมาณ9เมตรดังนั้นช่วงเสาระหว่างเสาตรงนี้ถึงเสาข้างหน้าก็จะเป็นระยะทางประมาณ9เมตรถ้าเราวางประมาณ11เสาระยะทางก็ประมาณ100เมตรวิธีใส่ตะข่ายก็คือว่าเราต้องใช้ตะข่ายนะครับ2ตะข่ายต่อ1เสานะครับในตะข่ายเนี่ยก็จะมีห่วงอยู่ประมาณ4ห่วงมีตะข่าย4ห่วงก็จะทำให้เกิดของช่วงของตะข่ายประมาณ4ช่วงชั้นครับเพราะฉะนั้นการใส่ตะข่าย2ชั้นในเสาเดียวก็ต้องสลับห่วงนะครับตะข่ายเนี่ยช่วงแรกที่เราวางเนี่ยเราจะวางแบบปิดตะข่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอวางสุดแนวตะข่ายเราจะมีการม้วนเก็บตะข่ายไว้นะครับเพราะว่าเราจะดักนกตอนเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งการปิดตะข่ายไว้ตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันพวกค้างคาวหรือพวกนกนะครับนกที่แบบบินเย็นๆมาติดตะข่ายงั้นก็จะมีการม้วนตะข่ายปิดไว้ก่อนแล้วเช้ามืดของอีกวันคือหมายถึงวันพรุ่งนี้เราจะมาเปิดตะข่ายเพื่อดักนกตอนเช้า

0: ก็เมื่อวานเราติดตั้งตะข่ายไว้ครับเช้านี้เราจะเปิดตะข่ายนะครับตะข่ายที่เราม้วนไว้เนี่ยก็ต้องคลี่ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ก็คือเราต้องเอาปลายของตะข่ายออกก่อนทั้ง2ด้านแล้วก็ค่อยๆคลี่ชั้นของตะข่ายนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี
1: ้เราก็จะได้ตะข่ายที่เอาไว้ดักนกละตอนนี้
0: ใช่ครับผมแต่ทีนี้สำคัญก็คือว่าแต่ละช่วงชั้นเนี่ย
1: ครับ
0: จะพยายามให้เหลือถุงไว้นิดนึงใช่ครับผมเป็นถุงนี้ครับ
1: เวลานกติดปุ๊บมันจะได้
2: ม
0: ัน
2: ย้อยหน่อย
0: คร
1: ับ
0: ผมให้ย้อยหน่อยเวลานกปิดปุ๊บก็จะกิ้งลงที่ถุงนี
1: ้
0: ก็จะห้อยอย่างนี้ก็จะเป็นการช่วยในการเซฟตี้นกเดี๋ยวช่วยกันเปิดตะข่ายไปเรื่อยนะครับผม
1: ไปน้องปาร์คเราไปช่วยกันทำต่อดีกว่า
0: ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราขึงตะข่ายเนี่ยเราต้องเช็คตะข่ายนะครับประมาณทุก10หรือ15ทีเพราะบางทีอากาศร้อนๆเนี่ยนกห้อยอยู่บนตะข่ายก็จะโดนแดดตลอดเลยนะครับอุณหภูมิตัวนกก็จะร้อนเกินไปอาจจะทำให้นกได้รับการบาดเจ็บชีวิตได้นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการดักนกก็ส่วนมากจะดักประมาณถึงเที่ยง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากๆแล้ว
1: นกยังไม่บิน
0: ละไม่หนึ่งก็คือนกน้อยสองคืออันตรายต่อนกต้องปิดตะข่าย
1: ครับ
0: ประมาณแค่ครึ่งวัน
1: หลังจากที่เราช่วยกันเปิดตะข่ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปดูกันครับว่ายังมีอุปกรณ์อื่นๆอะไรกันอีกบ้าง
2: นี่คืออะไรคะทำไมต้องมี
0: อันดับแรกนะครับเวลาเราจับนกได้เนี่ยเราต้องทำเครื่องหมายนก
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การทำเครื่องหมายมันก็จะมีหลายอย่างเนาะหลักๆที่เขาใช้เป็นสากลทั่วโลกก็คือการใส่ห่วงขานกหรือเรียกว่าลิงกิ้งนะถ้าฝั่งอเมริกาเรียกแบนดิ้งนะครับห่วงขานกก็จะมีหลายขนาดครับผมตั้งแต่นกขนาดเล็ก
1: ไปจนถึงตามไซส์ไป
0: ตามไซส์ของนกนะครับ
1: เลือกขนาดให้เหมาะสมกับนกที่เราจับได้พูดง่าย
0: ในเรื่องของห่วงเนี่ยถามว่าในห่วงนั้นมีอะไรมั่งนะครับถ้าน้องปาร์คดูก็จะเห็นว่าเขาจะสลักใช่ครับมันจะเป็นวัสดุผสมครับเป็นพวกอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีรหัสบอกนะครับโดยอย่างของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีถ้าดูตรงกลางนะครับจะเห็นคำว่าไทยแลนด์เลยแล้วมุมขวาบนก็จะเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นก็คือ
2: กรุงเทพ
0: ครับผมแบงคอกนะครับขวามือครับซ้ายบนของคำว่าไทยแลนด์ก็จะมีชื่อย่อของหน่วยงานใช่แล้วในปัจจุบันก็จะเป็นชื่อย่อ DNP กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งสมัยก่อนจะเป็นกรมป่าไม้จะเป็น RFD นะครับและก็สำคัญที่สุดคือหมายเลขของนกนะครับคือข้างล่างแถวข้างล่างสุดนะครับก็จะมีรหัสภาษาอังกฤษนำหน้าก่อนนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยก็เป็นรหัส A นะครับถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น B
2: 3A
0: ใช่แล้ว
2: ครับ
0: จะเป็นไซส์ 3A ก็จะใหญ่กว่าไซส์ 1A หรือ 2A นะครับหลังไซส์นะครับก็จะเป็น number ก็คือหมายเลขมันก็จะเหมือนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรา
1: คนไล่ไปเรื่อย
0: ใช่ไล่ไปเรื่อย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนแบบ 10,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยเลยนอกจากห่วงขาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นอีกหลายอย่างครับครีมสำหรับใส่ห่วงขาไม้บรรทัดชนิดต่างๆสำหรับวัดขนาดอวัยวะสำหรับวัดขนาดของปีกสำหรับวัดขนาดของหางตาช่างกล้องถ่ายรูปและสุดท้ายก็คือเครื่องวัดอุณหภูมิครับ
3: ตาติดแล้วน
2: ี่โอ้มาทันเวลาช่วยชีวิต
3: เราก็ต้องแกะออกใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
2: แกะยังไงถึงจะไม่อันตรายครับพ
0: ี่เวลาแกะนกนะต้องพยายามแกะเบาๆนะครับบางทีเขาตกใจอาจจะช็อกนะครับอ
2: ัน
0: ดับแรกเลยต้องเซฟเรื่องขาก่อนนะครับเพราะว่าขานกเนี่ยโอกาสหักง่ายมากๆเลย
3: บางมาก
0: ใช่ครับแล้วจับขาก็อย่าไปจับตรงกลางแข้งนะครับให้จับตรงข้อต่อตรงนี้ครับข้อต่อกระดูกนะครับทั้งสองข้างนะครับจับข้อต่อกระดูกก่อน
2: มันเสียงเหมือนเลยนี่แหละ
0: ตอนนี้ดุ
2: เสียงเหมือนหุ่นยนต์เลย
0: พอจับข้อเท้าได้ปุ๊บนกจะปลอดภัยมาในระดับหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็มาดูว่ามันติดตรงไหนบ้างนะครับเราเริ่มจากขาก่อนแกะย้อนไปจากขานะครับจากปีกแล้วก็ไปหัวนะครับแล้วก็กลับมาปีกแล้วกลับมาขาอีกครั้งหนึ่งในต่างประเทศคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเขาเรียกว่าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็จะมีลายเส้นประจำตัวว่าสามารถทำงานแบบนี้ได
2: ้
0: คนทั่วไปจะมาจับนี้ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายนี่ถือว่านกปลอดภัย
3: มีถุงด้วย
2: ถุง
0: ใส่ถุงทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเป็นนกชนิดไหนอย่างกรณีนี้นกอะไรครับพี่ตาครับ
4: นี่คอทับทิมครับ
0: ต้องคอทับทิมนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่านกตัวนี้เคยจับหรือยังหรือว่ายังเป็นนกใหม่ยังไม่เคยใส่หงขา
2: เคยจับแน่
4: ตัวนี้
0: ตัวนี
4: ้รีแทปครับ
0: คือนกรีแทปก็คือเคยจับมาแล้วครั้งนึงแสดงว่าครั้งนี้เราเป็นการจับซ้ำ
2: แล้วอันนี้ต้องตรวจสุขภาพใหม่มั้ยครับเนี่ย
0: อ๋อแล้วเราจะทําการวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ําหนักใหม่ทุกครั้งที่จับได้ครับผมอันดับแรกเลยวัดปีกความยาวของปีกต่อนกหุบปีก
4: 75คร
0: ับ ยาว75นะครับก็ประมาณ 7.5 เซนก็จะใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับวัดความยาวต่างๆ อันนี้ก็คือความยาวของหัวนะครับจากหัวถึงปลายปากเรียกว่า total head นะครับ
4: 36.4
0: ต่อไปก็เป็นความยาวปากนะครับจากฐานกะโหลกถึงปลายปาก
4: 17.1

0: 17.1 เสร็จแล้วก็มาดูปากกว้างนิดนึงนะครับก็จะวัดตรงที่ปลายของรูจมูกนะครับความหนาของปากทั้งบนและล่างนะครับ
1: 3.4
0: ต่อไปก็คือความยาวของแข้งนะครับวัดจากข้อต่อกระดูกครับถึงข้อเท้านะครับข้อต่อของกระดูกเท้า
1: 28.20
0: ต่อไปก็คือความยาวหางทำไมเราถึงใช้ไม้บรรทัดใสไม่ใช้ไม้บรรทัดทึบ
2: เดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าเราต้องสอดนะครับไม้บรรทัดเข้าไปที่ใต้ขนคุมขนหางอย่างนี้นะครับแล้วก็หางนี่จะอยู่ใต้ไม้บรรทัดซึ่งถ้าเป็นไม้บรรทัดทึบนี้เราพักเห็นไหมครับจะไม่เห็นนะครับความยาวหางเท่าไรครับพี่ต้า
1: 64
0: ความยาวหาง64อายุนะครับก็จะดูว่าเป็นอายุนกเด็กหลักๆก็คือว่าเป็นนกเด็กนกวัยรุ่นหรือนกตัวเต็มวัย
2: มีวัยรุ่นด้วย
0: ครับผม
1: แบ่งเป็น3
0: ช่วงหลักๆนะครับครับ
2: ดูยังไงครับดูว่ามันโตเต็มวัยตอนไหนแล้วดูวัยรุ่นหรือว่าเป็นตอนเด็กครับ
0: ในลักษณะของการดูอายุที่เป็นเต็มวัยเนี่ยเขาจะดูพืชขนก่อนเลยอย่างกลุ่มนี้เขาจะดูขนที่เป็นขนคุมปีกนะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นตัววัยเด็กหรือนกวัยหนุ่มสาวเนี่ยปลายของขนคุมปีกเนี่ยค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นจุดเป็นแต้มสีน้ำตาลเมื่อจะโตเข้าไปอยู่ในช่วงของนกเต็มวัยนกก็จะผัดขนเก่าออกแล้วก็จะมีขนใหม่งอกมา
2: สีใหม่เหรอคะ
0: ครับผมก็จะเป็นขนใหม่ที่ไม่มีแต้มจุดตรงขนคุมปีกแสดงว่าโอเคนี่เป็นนกเต็มวัยต่อไปก็ชั่งน้ำหนักครับผมตัวนี้เป็นนกที่เราสามารถใช้ตาช่างที่เป็นสเกลแบบนี้ได้นะครับในการชั่งน้ำหนักปุ๊บเราก็ต้องมีอุปกรณ์สำหรับใส่นกเพื่อให้นกปลอดภัยไม่ดิ้นนะครับเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
3: 20.2 กรัม
0: ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราวัดขนาดชั่งน้ำหนักดูขนดูไขมันบันทึกเวลาเสร็จนะครับก็ต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานน้องปาร์คดูตัวนี้ดีกว่าเพิ่งได้ใหม่เลย
2: นกใหม่ยังไม่เคยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับยังไม่เคยจับได้
3: คราวนี้การเลือกห่วงขาที่สำคัญนะน้องปา
0: ร์
3: คเพราะว่าถ้าเลือกไม่เหมาะสมเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยห่วงขามันจะรัดทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายขาทำให้ขาเน่าได้จริงๆห่วงขามี2แบบน้องปา
0: ร
3: ์คมีแบบนี้คือมาใส่ทีหลังได้กับอีกแบบนึงใส่ตั้งแต่เกิดคือเป็นแบบเป็นห่วงแบบห่วงปิดเลยนี่ห่วงเปิดนะโดยถ้าเป็นห่วงปิดเนี่ยเวลาเลือกไซส์ต้องเลือกให้เหมาะจริงๆว่าโตแล้วมันจะไม่โตกว่านี
2: ้มันก็คือถอดไม่ได้ป่ะครับ
3: ใช่เพราะบางคนเนี่ยเห็นลูกนกก็ใส่เล็กพอโตขึ้นปุ๊บมันรัดแน่นไงแต่ห่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ามันขยายได้แกะออกง่ายแต่ห่วงปิดนี่ลำบาก
0: เสร็จแล้วก็จะทำการเก็บข้อมูลชีวสันฐานก็คือว่าวัดขนาดชั้นน้ำหนัก
3: เหมือนกับเมื่อกี้เลย
0: กับมีทุกอย่าง
3: ซ้ำทำซ้ำอีกรอบนึงเหมือนก
0: ันครับทีนี้ลองมาดูเปรียบเทียบระหว่างตัวผู้ตัวเมียน้องปาร์คเห็นความแตกต่างของ2ตัวนี้ไหมเอ่ย
2: นี่ครับตรงนี้ตรงคออย่างแรก
0: ครับผมอันนี้เป็นนกชนิดเดียวกันชื่อนกอะไรนะ
2: คอทับทิม
0: คอทับทิมแต่ตัวผู้นี้มีลักษณะเด่นคือ
2: สีตรงคอ
0: ใช่แล้ว
2: อันนี้ไม่เห็นคอทับทิมนะ
0: ตรงนี้ก็เป็นคอทับทิมเหมือนกันแต่เป็นเพศเมียอย่างที่บอกคือเพศผู้เนี่ยเขาจะมีชุดขนที่สามารถใช้ในจุดเพศเมียดังนั้นตัวผู้จะมีสีสันที่แตกต่างจากเพศตัวเมียที่จะมีสีทึม
3: ๆคราวนี้ก็เหลือวิธีการปล่อยวิธีการปล่อยก็สำคัญ
0: การปล่อยนกให้ถูกวิธีนะครับก็คือพยายามให้นกอยู่ในสภาพเหมือนเกาะอยู่ตามธรรมชาตินะครับโดยใช้มือวางเนี่ยนะครับลองตัวนกไว้แล้วก็จับตัวนกมาปล่อยท่าปกติครับให้ขาวางบนมือเราเสร็จแล้วก็แผ่มือออกแล้วก็จะบินออกไป
3: เป็นไงบ้างครับน้องปาร์ควันนี
2: ้โอ้โหสนุกมากครับหมอยผมได้ความรู้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกอพยพใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: การทำบัตรประชาชนของนกการจับตัวนกให้ถูกวิธีการปล่อยนกให้ถูกวิธีตอนแรกผมก็นึกว่าจับไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยไปมันก็บินของมันไปใช่ไหมคร
3: ับ ก็สนุกแล้วก็ได้ความรู้พร้อมกันในทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
3: ส่วนอาจารย์ตู่ครับผมอยากจะให้อาจารย์ตู่เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงครับ
4: เราจะเห็นว่าการทำงานของคนที่ทำงานงานวิจัยเนี่ยจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเฉพาะนักวิจัยนะครับที่จะมีหน้าที่ที่จะมีบทบาทในการทำตรงนี้นะครับทุกคนมีบทบาทนะครับอย่างสัตวแพทย์หมออ้อยก็มีบทบาทในทางนึงครับทุกคนสามารถทำได้นะครับช่วยกันครับผม
3: และที่สำคัญนะครับบึงบัวเพชรเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรซึ่งเราพบครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้วและคาดว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าเป็นไปได้เราอยากจะให้นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะครับกลั

0: มาอีกครั้งนึงที่บึงบอระเพ็ดวันนี้ผมและน้องป้านะครับต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ตู่มากนะครับรวมทั้งหน่วยวิจัยปักศรีวิทยาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: น้ำจะท่วม
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ปัจจุบันการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือนเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่พบได้บ่อยโดยที่เขาน่ะไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นงั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มงั้นถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่สมควรทำนั่นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียสมรรถภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็

0: หวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพเนี้ยเข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันและการรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลงนี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมเราน้อยคุณภาพนี่ไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดนะมีเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่อันนี้สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่2ชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูกกินกระดูกของคุณอยู่ไหนทุกวันส่วนไอ้เซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้ไหมมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกไหมและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่ไหมก็เป็นพวกไจแอนท์อะพวกยักษ์อะที่ตัว2เมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำลายแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็จะไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมก็50เซน60เซนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นไหมจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นอะทีนเอจอันนั้นก็คือสร้างมากกว่าทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอการสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ำ30แปลว่าคุณกำลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความว่าพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปละตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลดแต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วงหนึ่งคือวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการทำลายเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60-65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มเมื่อไหร่มือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังอันนี้คือบ่งบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมามือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียวไม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้ก็คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลาย มากกว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วแล้วมีความสำคัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันก็ค่อยยุบๆๆกระดูกยุบกระดูกหักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคำเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงฮะร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินใช่มั้ยถ้ากระดูกหัวสะโพกหักเดินได้มั้ยไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางนะทีนี้ก็เกิดได้เยอะคือในคนอายุ50เกิดแค่100กว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นมั้ยนะ 5-6 เท่าเห็นมั้ยอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนะอันนี้ก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเขาเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีไม่มีกระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อ่ะ1 ใน 5อัน1 ใน 5นะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่เรื่องกระดูกหักเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่หนึ่งที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือแพงนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาเมื่อเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้หึถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะ
0: โรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพของกระดูกก็แย่ลงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันนี้ครบเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเลยค่ะ
2: โดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคนี้ว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี่ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการอ่ะทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันก็ปวดสินะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยมีปวดหลังโกงคือเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังหายุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการมันเราก็ตุไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานน้ำตาลเธอขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู้
0: เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากอาการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
2: กลุ่มเป้าหมายนี่ไงใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหละฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็สตรีประจำเดือน2สวหนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยมาสวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตอรอยด์รู้จักยาสเตอรอยด์ไหมยาครอบจักรวาลทำไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโลก สระโอลอลิงกอไก่นะ

0: ม่ใช่สระโอระเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดีทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขาจะสั่งให้คนไข้กินนะบางโรคอันนี้เพียงแค่เล่าให้คุณฟังว่าคนไข้บางโรคเนี่ยคนเขาเป็นไทรอยด์อยู่ไทรอยด์ไหมอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยไทรอยด์เนี่ยถ้าหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นกลุ่มนี้ไหมไทรอยด์เป็นพิษพวกนี้จะใจสั่นเหงื่อแตกโอ้ชีพจรเร็วมากผอมทำอะไรเร็วอย่างเงี้ยพวกกลุ่มนั้นหมอจะวินิจฉัยจะเจาะเลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นกระดูกพรุนเป็นไหมข้อหนึ่งผู้หญิงนี่เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะๆเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งมาก65ใช่เลยเนี่ยเข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโกพวกเราในเอเชียเรียกผิวเหลืองเมื่อเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายๆพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆนั่งนอนๆก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอเดี๋ยวอธิบายฟังว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกมากรู้จักไหมเลือกกินอะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละคือกินซ้ำกินซากชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแย่ อันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายคือยังไม่ทันได้ดูดซึมเลยไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นโรคของลำไส้นี่ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะก็มีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะจะหล่นอยู่เรื่อยไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได้ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยที่แก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนๆชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับนะหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคลเซียมเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมค่ะ
1: ทีนี้การตรวจคัดกรองคำว่าคัดกรองหมายความว่า
0: คนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าข่ายนี้แล้วไซไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า65สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอก็ไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้ง2ข้างก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนประจำเดือนหมายความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักๆข่ายที่3นะกินยาสเตียรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีปอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอ่ะชัดเจนในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่นอายุเยอะๆคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า65ผู้ชายน้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตียรอยด์หรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้บ่อยกว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะ การรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยาก็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะฉะนั้นยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะหรือยากลุ่มให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
1: การรักษาโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยานะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะมีจะอยู่ในหน้าที่ของแพทย์ซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มลดการทำลายกระดูกกับเพิ่มการสร้างเนื้อกระดูกซึ่งสองกลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์เขาเป็นคนจัดการแต่กลุ่มที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการไม่ใช้ยาซึ่งการไม่ใช้ยาก็จะมี 3-4 อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกก็จะล้อไปกันกับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ก็คือเราต้องเลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่2เราคุยกันเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของปฏิกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อนะคะมีการลงน้ำหนักเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามี3ประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
0: เรื่องที่1ที่เกี่ยวกับการปฏิกรรมคืออาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมี2ตัวแคลเซียมเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมร่างกายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้เพราะไม่มีสารตั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มนี้เช่นอะไรนมเนี่ย ให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกะปิพวกนี้ปลากระป๋องปลาสลิดสารพัดปลาเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกไหมปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกไหมไม่คุณเคี้ยวต้องกระดูกหมดเลยอีกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองนะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอก okay. ส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละเพราะอีกเกลือเดี๋ยวพูดทีหลังว่ามันจะไม่ถูกกันกับไอ้โรคเนี้ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกเนี้ยเป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลิดพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องคู่กันแล้วไซส์จะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกประเภทก็มีผักประเภทนี้เนี่ยผักพูดเพาะผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมในบ้านซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินนะคะเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้องการแคลเซียมเยอะนะพอเป็นผู้ใหญ่แล้วหยุดโตแล้วก็กินแค่นี้800ต่อวันสวอมถูกทำลายเยอะต้องการประมาณ1,000คนให้นมลูกก็จะมาดูดเอานมไปถ้าคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่กินแคลเซียมตัวเองก็จะเหมือนกับถอนแบงค์อะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้คนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปจากแคลเซียมก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซการดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกมีในไหนบ้างเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสะดีนก็กับกระป๋องเรานมเขาก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือวิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไงทำไมต้องไม่ต้องไปปิ้งปลานะเราไม่ต้องไปตากตอนเที่ยงๆนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15 นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีสู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลนะซึ่งโฮมอันนี้บางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้เพราะทำไมถึงเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวหนึ่งที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันทีเพราะฉะนั้นในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีเรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่นี้ทำให้เราพบว่า
2: ในผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีคนที่ขาดวิตามินดีถึงร้อยละ25-54
0: คือ1ใน4ถึง1ใน2นะ1ถึง2คนใน4คนเดินมา4คนเนี่ยมีคน2คนน่ะที่ขาดวิตามินดี
1: การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะความจริงแล้วก็คือสิ่งทั้งหลายแหละที่หมอพูดไปเพราะในแง่การป้องกันเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอาหารเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่าเอ้ยสูงวัยแล้วนี่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์จีก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันจะให้ดีเด็กเนี่ยคนดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งเด็กปกติก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่คือข้อดีนะถ้าเกิดเด็กคนไหนเอาแต่อ่านหนังสือเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ก็จะวันข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มที่มีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนในต่อไปในวันข้างหน้าเพราะโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกทั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
0: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังก็จะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่ลดลงอันนี้แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลดการออกกำลังกายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่หนึ่งคือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายที่ไม่ใช่อยู่ในน้ำอ่ะคุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดินวิ่งจักรยานไม่พองท้ายเก๊กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำงานแข็งแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามวลกระดูกเยอะก็ต้องบนบกสินะถ้าอ้วนๆมากๆกับบนบกไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยนะโอเคนะอันที่หนึ่งนั้นลงน้ำหนักนะสองต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงคำว่ามีแรงต้องเน้นแรงของอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี้ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้งั้นประเภทที่สองต้องมีแรงประเภทที่สามทำให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแผลล้มแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5-1% ต่อปีมันดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกนี้ไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยก็คงไหวอ่ะนะ40-50คงพอไหวแต่ถ้าเข้าสวแบบเรา65-70แล้ววิ่งไหวไหมไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำ คำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะ

ที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทํา 20-30 นาทีต่อวันต่อครั้งนะ 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่บางทีโอ้ฉันขี้เกียจทํางั้นน่ะหมอฉันแค่ล้างรถลดต้นไม้อาบน้ําหมาล้างจานดีกว่าไม่ทําอะไรขอให้มีกิจกรรมก็

0: แต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้ขายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวในชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในท้ายเก๊กเนี่ยจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่หนึ่งดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ในท้ายเก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยๆเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาก็ขยับนะขอพูดเรื่องหันหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยท่าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่งคนนี้แกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพ็คเหรอใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีพบว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี่ยก็มาโชยเฉยว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น 1.6% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
1: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะยกปลายเท้าสลับกับส้นเท้านี่ก็ออกไหมคะเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยนะคะเริ่มนะคะปลายเท้าก่อนค่ะ1ส้นเท้า2 3ส้นเท้าค่ะปลายเท้า4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่าค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกลับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้าง

0: ค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะทีนี้นะคะจะเป็นท่ากลางข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกางไปด้วยกันนะซ้ายกางขาออกไปด้านข้างหุบหุบค่ะกางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
1: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนน่ะเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินไหมหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานแท็กเก็กแอโรบิกเลยว่าไปนะทำมากทำน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทำก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทำมันช้าเกินไปน้อนะ
2: ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627 024112408หรือทางเว็บไซต์www.si.mahidol.ac.th

0: ค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืช

คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plant T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้น

ภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า 1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษา

0: เพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไป เมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到到到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับ
3: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชโนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: โร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องเลยนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเลย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ทษนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: น
0: ครับ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2 เดือนค่ะ
0: โ
2: อ้ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออลองคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400 ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2 ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี

0: 2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับ
1: และถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
2: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับ
3: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
2: ครับผม
3: ค่ะได้611
2: 611
3: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้
2: ครับผม
3: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
2: ครับผม
3: เท่าที่ใช้ได้เลย
2: นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
3: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
2: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตแล้วทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วนี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
3: นี้674กรัมนะคะ
2: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
3: 61บาทค่ะ
2: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
3: 61บาทเท่านั้น
2: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
3: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
2: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดี๋ยวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกร
4: นี่ชื่ออะไรครับประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมครับ
0: อ๋อครับ
4: ครับ
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปี

0: กว่า
1: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
0: ครับผม
2: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล
3: ้
2: ว
3: โอเค
2: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging
3: ครับนี่ครับ
2: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
3: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
2: ต้องอยู่รอด
3: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
2: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
3: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
2: ครับ
3: ผมได้เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
2: ครับ
3: นี่คือยอดขายต่อเดือน
2: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
3: ถูกต้องอย่างตัวเขาเงี้ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
2: ้
3: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
2: อ
3: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
2: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
3: ครับ
2: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับ
2: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
3: โอเคครับผม
4: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
2: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
5: ่สวัสดีครับพัทครับ
2: คุณพัทใช่ไหมครับ
5: ครับผม
2: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
5: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
2: ครับ
5: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
2: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
5: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
6: เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
2: ้เออ
6: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
2: มัน
6: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
2: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
5: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
2: อ
5: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
2: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
5: ใช่ครับ
2: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
5: ใช่ครับ
2: ทำมาจากอะไรนะฮะ
5: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
6: เป็นเม็ด
2: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
5: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
2: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
5: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
2: หมายถึง
5: เป็นยี่ปัวเลย
2: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
5: ใช่ครับ
2: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได้
0: ครับผม
1: ไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบของ เราไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ย
0: ค่
2: ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Diary วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับ

ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: างใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นดีของประเทศไทยที่มีเกาะน้อยใหญ่ที่สวยงามมากมายที่รอไปพิสูจน์ความสวยงามด้วยตาของตัวเองจึงทำให้เกิดความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างมากและมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความอันตรายได้นั่นก็คือการเดินทางด้วยเรือกลางทะเลนั่นเองที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเรือล่มอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความประมาทจากมนุษย์พายุฝนอุบัติเหตุกลางทะเลหรือปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดเรือล่มกลางทะเลหรือแม่น้ำที่มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตได้บนน้ำโดยปราศจากเครื่องช่วยลอยตัวดังนั้นเราจะทำอย่างไรหากจะต้องโดยสารด้วยเรือไปดูวิธีการเอาตัวรอดจากเรือล่มในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับอุบัติเหตุเรืออับปางกลางทะเลนั้นแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วแม้แค่ชีวิตเดียวเราก็ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้และหลายเหตุการณ์ก็เกิดจากความประมาทของมนุษย์เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปท่องเที่ยวตามทะเลเราต้องใช้เรือเป็นพาหนะหรือบางคนหลายอาชีพที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะประจำทุกๆวันครับดังนั้นทีมงาน Why Server ของเราจะขอนำเทคนิคการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงวิธีป้องกันการเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนนี้เราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
0: ปัจจุบันในด้านการท่องเที่ยวและการใช้เรือขนส่งสินค้าเล็กหรือแม้แต่เรือประมงได้ถูกดัดแปลงมาใช้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีกฎหมายควบคุมการเดินเรืออย่างเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยแล้วแต่เหตุการณ์เรือล่มก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆจากการรวบรวมสถิติการล่มของเรือทางทะเลมักจะเกิดจากน้ำเข้าด้านท้ายเรือและทำให้ผู้โดยสารในส่วนอื่นๆนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ทันเวลาและเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเรือโดยสาร2ชั้นที่เราคุ้นเคยนั้นจุด

ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือบริเวณกาบหน้าของเรือเพื่อจะได้เห็นวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนและกาบข้างช่วงท้ายของเรือเช่นเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์เราจะได้วางแผนสละเรือได้ทันส่วนจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดดับด้านในของเรือหรือจุดอับในการมองเห็นและถ้าหากมีคนจำนวนมากที่แออัดแล้วเมื่อเกิดเหตุเรือล่มเราจะไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเวลา

0: อะไรของมันเนี่ยไม่ได้มีเป็นร้อยข้อเป็นพันข้อครับมันมีอยู่แค่2เรื่องเท่านั้นเองหนึ่งก็คือเรื่องของการจมน้ำอันที่2ก็คือเรื่องของการชนการปะทะเกิดความเสียหายทางด้านฟิสิกอลจนเราเสียชีวิตหรือว่าพิการเนี่ยดังนั้นไม่ว่าจะกดข้อไหนก็ตามที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจมกับไม่ให้เกิดการชนกันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเซฟตี้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจับเรารู้อยู่แล้วว่าเรือทุกลำเนี่ยมันสามารถแบกน้ำหนักได้ระดับนึงต่อให้เรือไม่วิ่งเลยเรือจอดอยู่ที่ท่าเนี่ยถ้าเราใส่น้ำหนักเข้าไปมากเกินไปมันก็พร้อมที่จะจมอยู่ที่ตรงท่าเรือเลยด้วยซ้ำอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในตรงนั้นเหมือนกันเมื่อเราจะออกเรือเราสามารถเดินไปเช็คที่ข้างเรือได้ว่าเรือลำนี้เขาจะมีเขียนบอกอยู่แล้วว่ามันทุกผู้โดยสารเนี่ยได้กี่คนถ้าเราไปแล้วจำนวนผู้โดยสารมากผิดปกติแล้วเรายังตัดสินใจจะขึ้นเรือลำนั้นเนี่ยเราจะพาตัวเราเข้าไปสู่ในย่านของความเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็นถึงกระนั้นก็ตามเมื่อเราตัดสินใจขึ้นเรือแล้วสิ่งต่อไปนี้เราจะต้องดูเนี่ยคือเรื่องเสื้อชูชีพเพราะสิ่งที่คุณเห็นทุกอย่างอยู่บนเรือเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามกับเรือลำนั้นเสื้อชูชีพนี่แหละคือสิ่งที่จะอยู่กับเราเป็นชิ้นสุดท้ายอยู
1: ่หนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมเรือตามจำนวนของลูกค้าค่ะแล้วก็2เราจะใส่คนนะคะตามจำนวนคนข้างเรือที่เราขึ้นทะเบียนไว้กับเจ้าท่าค่ะ3จะมีการนำเรือนะคะเข้าmaintenance ทุกๆปีค่ะซึ่งมันเป็นกฎของเจ้าท่าที่ได้ระบุไว้ค่ะว่าในการประกอบกิจการเรือโดยสารนะคะจะต้องนำเรือขึ้นเช็คแล้วก็ปรับปรุงทุกปีเพื่อขอใบอนุญาตในการเดินเรือค่ะในเรือ1ลำอะค่ะก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็ห่วงยางชูชีพเสื้อชูชีพเนี่ยเราก็จะมีพอดีจำนวนกับผู้โดยสารข้างเรือที่เราขอขึ้นทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็ในเรือ1ลำเนี่ยค่ะจะต้องมีห่วงชูชีพตามไซส์เรือหรือว่าตันกอสของเรือนะคะในการโดยสารเรือนะคะเมื่อผู้โดยสารลงเรือแล้วนะคะหาที่นั่งและหยิบเสื้อชูชีพมาสวมใส่ให้เรียบร้อยตลอดการเดินทางนะคะ
2: นักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลนะครับลงเรือมาแล้วคุณไม่มีชูชีพนะครับให้แจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าคุณมีมาเองก็จะดีเนี่ยอย่างหนึ่งคือมันจะเข้ากับตัวคุณเอง
1: เรือเนี่ยค่ะจะมีที่นั่งจัดไว้ให้ชัดเจนผู้โดยสารควรนั่งที่ที่นั่งและตลอดการเดินเรือก็คือไม่ควรจะลุกจากตำแหน่งที่นั่งเลยค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราออกไปเนี่ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นลมแรงและจะทำให้พัดตกหกล้มจนทำให้หมดสติได้ค่ะแล้วบริเวณที่ไม่ปลอดภัยที่สุดคือบริเวณหัวเรือค่ะในการเดินเรือเนี่ยค่ะถ้าผู้โดยสารมาที่หัวเรือก็อาจจะทำให้บดบังทัศนวิสัยคันไปด้วยได้ค่ะและที่สำคัญก็คือเราไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในเรือค่ะเนื่องจากว่าในเรือเนี่ยนะคะมีน้ำมันอาจจะทำให้เกิดเชื้อเพลิงได้ค่ะและทำให้เกิดเรือลุกไหม้ได้ตลอดการเดินทางนะคะให้ผู้โดยสารเนี่ยค่ะนั่งอยู่กับที่ให้เรียบร้อยนะคะรอจนกว่าเรือจะเทียบท่าและได้รับสัญญาณจากกัปตันว่าให้ลุกได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: อุบัติเหตุบ่อยที่สุดคือการเทียบเรือนะครับบางทีลูกค้าเรือยังไม่ทันเทียบเลยกระโดดข้ามและอันตรายครับผู้ที่รับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารนะครับสำหรับกัปตันทุกท่านนะครับต้องหูตาฟังเสมอดูให้รอบเรือว่ามีเรืออะไรผ่านบ้างบางทีเรามองไม่เห็นเรือนะครับเล็กๆเราอาจจะชนเขาได้หรือไม่เขาอาจจะชนเรา

0: เรือหัวโทงเป็นเรือที่นิยมใช้ในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นอย่างมากเพื่อสำหรับในการสัญจรทำประมงแต่ปัจจุบันกลายเป็นเรือนำเที่ยวไปอย่างเต็มตัวอย่างแพร่หลายซึ่งเรือหัวโทงนั้นมีลักษณะหัวเรือที่ใหญ่และเชิดขึ้นใช้ผ่ากระแสคลื่นลมแรงได้ดีและช่วยป้องกันน้ำทะลักเข้าเรือได้นั่นเองครับและตอนนี้เราจะพาผู้ชมมาดูการสาธิตการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรือหัวโทงด้วยกันครับ
1: ในตอนนี้นะครับผมอยู่บนเรือหัวโทงครับซึ่งเรือหัวโทงนี้เป็นเรือที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับเรือหัวโทงนั้นนะครับเป็นเรือที่ถูกดัดแปลงมาจากเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็นำมาใช้ในการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆของท้องทะเลไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เรือหัวโทงนั้นได้รับความนิยมก็คือราคาที่ไม่แพงจนเกินไปครับแล้วก็สองมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเรือหัวโทงนั้นทำจากไม้โดยส่วนมากนะครับก็มีบริเวณด้านหน้าเรือที่เป็นโขนเรือใหญ่

อย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้และมีเครื่องอยู่ท้ายลำของเรือครับซึ่งเรือหัวโทงนั้นก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง20นอตเลยทีเดียวครับซึ่งความเร็วขนาดนี้นะครับก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ดังนั้นนะครับในตอนนี้ผมอยากจะมาพูดถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองนะครับอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ที่ผมนั่งตรงนี้หน้าเรือนั้นเป็นพื้นไม้ที่กว้างแล้วก็เป็นที่นิยมของการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเล่นน้ำมาและมีพื้นที่เปียกเราก็สามารถล้มและเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บได้ครับบริเวณกาบเรือจะเห็นว่าไม่มีราวกั้นครับจะเห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เรือนั้นเดินกันอย่างเชี่ยวชาญนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราใช้พื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะพัดตกลงน้ำบาดเจ็บได้เช่นเดียวกันและสิ่งสำคัญก็คือความสมดุลของเรือนั้นเมื่อเวลาที่เราอยู่ในน้ำนะครับหากเรือบางลำที่ขนคนและอุปกรณ์สัมภาระมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรือนั้นเกิดอุบัติเหตุอับปางลงได้เช่นเดียวกันและยิ่งนักท่องเที่ยวที่ขาดความเข้าใจเวลาอยู่บนเรือเดินไปเดินมาแล้วก็ทำให้เรือเอียงก็ทำให้เพื่อนหรือตัวเรานั้นตกลงน้ำได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพและมีคลื่นลมทะเลที่รุนแรงก็อาจจะมีอุบัติเหตุอื่นๆเกิดตามมาได้ด้วยครับและในตอนนี้นะครับเราจะไปดูเทคนิคการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เรือหัวโทงกันไปติดตามการสาธิตนี้พร้อมๆกันครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวทางทะเลนะครับก็จะเห็นว่าเวลาขึ้นลำใหญ่ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับบางคนนะครับที่ประมาทครับอย่างเช่นเวลาที่เอาเสื้อมาใส่นะครับไม่ยอมติดล็อกให้ถูกต้องครับก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางทะเลนั้นทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้บ่อยครั้งครับและตอนนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับซึ่งเสื้อที่อยู่ด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับมีตัวล็อกทั้งหมด5จุดครับจุดล็อกนะครับก็จะมีอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าอกจนถึงหน้าท้องนะครับเราก็ต้องล็อกให้ครบทุกอันนะครับแล้วก็รัดสายรัดให้พอดีตัวครับและที่สำคัญนะครับบริเวณด้านล่างระหว่างขาเนี่ยก็จะมีตัวล็อกอีก2จุดเช่นเดียวกันซึ่งจุดนี้สำคัญครับจะช่วยให้เวลาที่เราลงน้ำนั้นเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ลอยออกจากตัวออกไปครับและเหตุนี้นั่นเองครับที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับที่ประมาทไม่ติดจุดนี้และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใส่เสื้อจะเห็นว่าขนาดตัวพอดีนะครับเราต้องติดล็อกด้านหน้าให้ครบนะครับและรัดสายด้านข้างให้แน่นครับให้แน่นพอดีนะครับไม่อึดอัดจนเกินไปเพราะว่าคุณจะต้องลุกนั่งนะครับเสื้อชูชีพทุกตัวนะครับก็จะมีนกหวีดนะครับเพื่อไว้ขอความช่วยเหลือครับซึ่งอันนี้นะครับจะแอบอยู่ในเสื้อชูชีพทุกอันนะครับดังนั้นให้เราสังเกตนะครับนกหวีดนี้ห้ามเป่าเล่นนะครับต้องคอยดูแลลูกหลานของตัวเองให้ดีนะครับนี่เราเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณด้านระหว่างขานะครับก็จะเห็นว่าปลายของตัวล็อกนั้นอยู่ด้านหลังของเราครับเวลาที่เราใช้นะครับเราก็คลายตัวล็อกนี้และก็ลอดนะครับใต้ขาของเรานะครับแล้วก็มาล็อกที่บริเวณด้านหน้าแบบนี้แล้วคุณก็ยืนขึ้นครับแล้วก็รัดให้พอดีนะครับการใส่แบบนี้คือวิธีใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับก็จะเห็นว่าเสื้อนี้พอดีตัวแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะครับเวลาที่คุณลอยอยู่ในน้ำนั้นไม่จมอย่างแน่นอนก็จะเห็นว่าเสื้อนะครับพอดีขนาดตัวของผมเลยนะครับขยับแล้วแน่นหนานะครับไม่มีทางหลุดออกจากตัวอย่างแน่นอนตรงบริเวณด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับก็คือรีเฟกนะครับหรือแผ่นสะท้อนแสงครับเวลาที่เราเป็นผู้ประสบภัยนะครับและลอยตัวอยู่กลางทะเลในเวลากลางคืนเวลาที่ทีมกู้ภัยนะครับเขามาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟฉายนะครับกวาดหาเราตามพื้นทะเลนะครับก็จะมากระทบที่แผ่นเรืองแสงนี้นะครับทำให้ทีมกู้ภัยนั้นสังเกตเราได้ง่ายขึ้นครับ

และณตอนนี้นะครับเรามาดู3พฤติกรรมของการใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับและในกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่นก็คือ1นะครับคนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องครับ2คนที่ใส่เสื้อชูชีพอย่างผิดวิธีนะครับและก็3ร้ายแรงคนที่ไม่ยอมใส่เสื้อชูชีพนะครับและในตอนนี้นะครับภาพการสาธิตของเราจะเห็นว่าในกรณีที่เกิดเรือล่มหรือเรือปางนั้นการที่เราตกลงในน้ำหรือต้องลอยคอกลางน้ำเนี่ยจะมีภาพแบบไหนโดยเฉพาะภาพที่เราให้ทีมงานของเราได้สาธิตให้ดูก็คือจะมีภาพทั้งบนน้ำแล้วก็ใต้น้ำนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ

ท่านผู้ชมจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมครับว่าการใส่เสื้อชูชีพนั้นสำคัญมากแค่ไหนดังนั้นการที่จะอยู่บนพื้นน้ำทุกครั้งก็ควรไม่ประมาทนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราสละเรือแล้วควรให้รีบว่ายหนีห่างจากเรือโดยเร็วและห้ามว่ายไปด้านหลังของเรือโดยเด็ดขาดในจุดนั้นอันตรายมากเพราะว่ามีเครื่องยนต์ของเรือที่อาจกำลังทำงานอยู่ถึงขั้นเสียชีวิตได้

0: และในตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในสถานการณ์สุดท้ายนะครับหากว่าเราเป็นผู้ประสบภัยกลางทะเลและวิธีที่ทำให้เรามีชีวิตรอดสูงนะครับนั่นก็คือการประคองสติและการรวมกลุ่มกันเพื่อสะดวกต่อการค้นหาของเจ้าหน้าที่ครับและเราจะสาธิตการเกาะกลุ่มนะครับเพื่อที่จะรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่วิธีนี้นะครับเหมาะกับคนจำนวนมากและสามารถนำไปใช้กับคนที่อยู่ในการดูแลของท่านผู้ชมได้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปติดตามการสาธิตพร้อมกันครับ
1: มาถึงขั้นตอนการสาธิตสุดท้ายเมื่อเราได้สละเรือและเรือของเรานั้นได้ล่มหายไปแล้วเราจึงจำเป็นต้องลอยตัวบนทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยในพิธีการเอาชีวิตรอดให้ได้นั้นคือต้องตั้งสติระงับความกลัวแม้ว่าเราจะต้องลอยคอกลางทะเลที่เวิ้งว้างแค่ไหนก็ตามและไม่รู้จะมีสัตว์น้ำที่อันตรายจะเข้ามาจู่โจมหรือไม่และการรวมตัวเกาะกลุ่มกันไว้ด้วยการผูกเชือกติดกันจับมือกอดกันไว้เป็นกลุ่มและการพูดให้กำลังใจกันและกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีกำลังใจและกำลังกายมากพอที่จะรอความช่วยเหลือเพื่อให้มีชีวิตต่อไป

0: ้าวขึ้นเรือเพื่อป้องกันเหตุร้ายและช่วยเหลือตัวเองได้ในยามฉุกเฉินนั่นเองครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเรือแต่ละประเภทนั้นก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปแต่ข้อสำคัญนั้นก็คือการปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบความปลอดภัยของเรือแต่ละลำที่เราโดยสารครับเมื่อเราต้องเดินทางด้วยเรือนะครับการที่เราไม่ประมาทต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนจึงจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้และเมื่อคุณเป็นผู้ประสบภัยการที่คุณประคองสติและตัวเองให้มีชีวิตรอดนั้นเพื่อรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จะทำให้คุณมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากเลยนะครับอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเลและผู้ที่ใช้เรือให้ช่วยปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบนอกจากช่วยคุณนั้นปลอดภัยแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยได้เช่นเดียวกันครับพบกับผมแบงค์บาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาแน่ไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองเป็นใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได้
3: อ
1: ัน
3: นี้ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือเปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครเป็นส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: อ้าวเอามาก็มาดูก็มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามายืน
1: นู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: โดนเขาเตรียมไว
0: ้นะเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอ่ะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เขาก็ไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือน delivery อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเอ๋วางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นี่คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่คร
0: ับ คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามลิก
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื่อ
0: ความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่างๆ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
4: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนม
0: ัน
4: ง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: เฮ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ1วันเสร็จ
4: 1วันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่
1: ค่ะแล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้ว
0: คร
4: ับ แล้วก็เลเยอร์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: แล้ววางถังใหม่
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
0: ครับ
4: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป
4: ็
0: นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวางใหม
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอ
0: ัน
4: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช
0: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
4: ๆอยู่ได้จริ
0: ง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 คือกระบวนการทั้งหมดอะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบหนึ่งห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยเออใช่
3: ถนนบ้านเรา
1: 3ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แ
3: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจ
0: ะ
3: เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
4: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่ไม่ขาจริงเลย
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่แค่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ในปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: เมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
1: ใช่
0: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
2: เมื่อกี้ห้องเต้
0: นั่งมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
2: วิ่งเล่นแถวน
0: ี้
2: โบราณ
0: คุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
2: ผ่านไป2ชั่วโมง
0: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
2: 2ชั่วโมง
0: อ๋อ
2: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้วเร็วมาก
0: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเน
2: า
0: ะอ
2: ยู่ได้
0: อยู่ได้แล้วแหละเออ
2: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
0: คือองค์รายละเอียดสายพงสายไฟ
2: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
1: ะ
2: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
0: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
2: ครับ
0: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
2: ้
0: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
1: ้
0: ว่าถ
1: ้
0: าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
1: ใช
0: ่โอ้ก็ต่อกันเน
1: า
0: ะ
1: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
2: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
1: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
0: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
2: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
2: มีกระเบื้องแล้ว
0: ปูมาเลย
3: มีกระพันแล้วเรียบร้อย
2: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
0: ี
2: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
1: ใช่
2: เร
1: ีย
2: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
0: เหลือแค่จำไฟเข้า
2: จ
0: บเลย
1: ค่ะ
0: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
1: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
0: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
2: แน่นไหมแบบกระทืบพี่กระทืบ
0: แน่น
3: มันจะมีความตึบอยู
0: ่เออตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีไวเบรชั่นนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
2: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะคร
1: ับ
2: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
2: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
1: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
0: SL
1: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
2: งั้น
1: 2ชั้นก็ได้
2: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
1: 2ชั้น
2: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี
0: ้ผมถามเลยสูงสุดกี่ได้กี่ชั้น
1: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
0: ของ
1: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: ชั้นลอย
1: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
0: ์โอเคโอเค
2: เป็นระเบียบ
1: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
2: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญลาดอ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็เป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L

0: ทำได้เหมือนกัน
1: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่ามันเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้อะไรได้
2: ครับปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
1: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
2: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
1: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
2: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
0: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน์
1: ค
0: ำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
1: okay.
0: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
1: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
0: ประตู
1: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
0: ต้องไปประกอบที่
1: หน
0: ้
1: างาน
0: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่าอีก
0: แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
2: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
3: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
1: ครับ
3: วางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
1: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
1: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
2: ่ครับ
1: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าประปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเช็คเทยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบเนี้ย
1: ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่เขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
3: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
1: นี่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
1: Okay.
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: นี่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: ด้าน
0: น
1: ี้ใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่อ๋อ
0: แต่คือต้องมาวั

0: นี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับนี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
1: ขึ้นมาอยู่มันแน่นแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
2: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
2: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
2: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหม
3: โอเค
1: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
1: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
1: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
1: สูงไปดูไปดูไปดู
3: ไป
1: ด
3: ูไป
2: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
1: ้
0: นี
1: ่ไหน
0: ห้ามโป๊
1: โอ้
3: ทำไมห้ามโป
0: ๊อยากรู้อ่ะไม่อยากรู้เอง
2: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
2: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
2: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
1: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองของเอียงนี่คืออะไรวะ
1: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอย่างนี้นะเกียร
1: ์
0: โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
2: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ๋อ
2: แต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
2: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
1: เฮ้ย
0: เชิญนำ
1: เอ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
1: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
1: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
1: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
1: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
2: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
2: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
1: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
1: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบ
1: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
1: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
1: อ
0: ะผมว่าจริงๆมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
1: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
1: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
1: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
1: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
1: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
1: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
1: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
1: ขอบ
0: คุณครับ
1: ขอบคุณครับครับ
4: อมรินทร์ทีวีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่

0: ามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: อยากรู้ข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นสักเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี้ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่าลีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญา

ไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคล

0: ไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
1: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
0: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบ การควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อ

0: ทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
1: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าบทคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
0: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
1: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ space time ทำให้ space time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม space time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้สเปซไทม์นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยือนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวล

0: ประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ 5-10 เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ในโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะนั้นเราชิคเกิลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่1ตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรก ตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1ต่อ1ต่อ1 1ต่อ1ต่อ1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
2: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อ าจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อย

0: บ่อยๆจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกลางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันหนึ่งให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มที่ป้องกัน
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PES

0: ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
0: Feel Good
1: สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกชายคนเล็กเป็นออทิสติกแต่ว่าด้วยความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของคุณแม่นะคะทำให้ปัจจุบันนี้น้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำค่ะ
0: ครับผมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรักจากคุณแม่อย่างเดียวนะครับยังมีความรักจากพี่ชายด้วยที่เรียกว่าเป็นพลังที่ดีมากสำหรับครอบครัวครับทำให้น้องเนี่ยยืนหยัดได้อยู่ในสังคมนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกครับที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นชมผ่าน VTR เลยครับ
1: หอพักพลแถลงกิจอายุ27ปีลูกชายคนเล็กที่พบว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่เล็กและเฮงหรือชยานนท์พี่ชายคอยดูแลมีแม่ศรีหรืออาภาลีถาวรชัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟูมฟักเด็กพิเศษคนนี้โดยไม่เคยมองว่าความพิการคือภาระเธอส่งลูกเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปแม่และฮอจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเขากันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณแม่คุณพี่เฮงน้องฮอมากนะคะค่ะตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่เองมีแนวคิดที่จะส่งน้องฮอเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้คะ
3: ก็คิดว่าลูกเราปกติเขาว่าเราต้องปกติเขาจะไม่เป็นอะไรมากเขาก็รู้เรื่องอะไรรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่เขาไม่พูดเฉยๆค่ะคือแล้วก็เราก็ไปเรียนตามปกติดีกว่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะ
0: แม่มีวิธีการในการเตรียมตัวน้องยังไงครับ
3: ก็เตรียมตัวก็เรียนตามปกตินี่แหละไปเรียนก็ให้เขาไปเรียนก็ใช้ชีวิตก็ทำปกติอะนะคะแล้วก็ไปพยายามไปหาอาจารย์คุยว่าอาจารย์คะฝากหน่อยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็ทานยาแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ฝากดูหน่อยว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณอาจารย์ช่วยโทรบอกหน่อยคุณแม่จะได้ช่วยอีกทางนึงถ้าเขาดื้ออะไรก็ตีไปเลยนะเพราะเราสองคนเนี่ยจะบอกอาจารย์เลยว่าถ้าลูกเราดื้อนะตีไปเลยทำโทษได้ทำโทษไปถ้าลูกเราดื้อเราว่าอย่างนี้เพราะเราเชื่อเราให้อาจารย์รับผิดชอบตรงนี้แต่ถ้ามีอะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราจะได้เตือนอีกครั้งนึง
1: ถามถึงการเดินทางของน้องหอจากบ้านไปโรงเรียนนี่เดินทางยังไงคะ
3: ก็หอตอนแรกไปสมัครเรียนเอสแบกแล้วก็พาเขาขึ้นรถเมล์แล้วก็ฝากกระเป๋ารถน่ะที่ขึ้นรถเมล์388น่
1: ะ
3: บอกพอดีน้องเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษมาเรียนที่เอสแบ
1: ก
3: แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรียนที่แบกอ่ะฝากดูหน่อยนะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเพียงเพราะว่าฝากให้ช่วยดูหน่อยว่าถ้าบอกกับพวกกระเป๋าด้วยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยน้องเขาเรียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาจะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เตือนได้อย่างเงี้ยฝากหน่อยนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เขาก็ดีฮะคือมีอะไรเราจะไม่อายไงเพราะเราจะบอกเขาเลยว่าเอ้ยลูกเราเป็นงี้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางครั้งก็ทำอะไรอ่ะก็อย่าไปถืออะไรเงี้ยมีอะไรตักเตือนได้เราจะบอกกับทุกคนไม่ใช่กระเป๋าเพราะเราจะบอกลูกเราว่าลูกเราเป็นงี้เราไม่อายเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาจะได้ไม่ถือไงเหมือนเราอ่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็ไม่ถือไงเพราะเราเข้าใจไง
1: นานไหมคะกว่าที่แม่จะยอมให้น้องฮอขึ้นรถเมล์ไปเรียนคนเดียว
3: ครั้งแรกเลยค่ะแล้วคุณฮอไปครั้งเดียวด้วย
1: อ๋อแม่พาไปแค่ครั้งเดียว
3: เขาบอกไม่ต้องหรอกคุณหมอม้าเขากลับเองได้ไม่ต้องห่วง
1: ดูแลตัวเองได
3: ้เขาดูแลตัวเองเขาบอกเขารับผิดชอบตัวเองได้หมอม้าไม่ต้องยุ่ง
1: โอ้
3: เขาน่ารักค่ะน่ารักไหมครับ
4: น่ารักแจ๋วมากเลยครับ
3: น่ารักเขาเป็นเด็กอารมณ์ดี
1: ค่ะ
4: คิ้วบทเฉพาะนั่งก้าวเลย
3: เห็นสาวๆเห็นสาวสวยๆเขาจะบอกว่าคิ้วเหมือนสะพานพระนั่งเก้าสวยเหมือนสะพานพระนั่ง

0: เฮ้เลยเหรอ
1: ค่ะ
2: โอ้ยอารมณ์ดี
0: ค่ะเขาอารมณ์ดีค่ะ
1: ครับแล้วในฐานะที่เป็นพี่ชายต้องดูแลน้องยังไงบ้างคะ
3: ดูแลก็สมมติจะถามว่าน้องทำการบ้านมีอะไรพี่ช่วยไหมแต่น้องสมมติเขารับผิดชอบตัวเองหมดเลยครับเขาทำเองเขาบอกว่าผมจัดการเองครับอย่างเงี้ยครับคือดีรับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเองครับเขาก็ตื่นรื่นรนมากกับการทำงาน
2: สมัยนู้นตอนที่เราเรียนโรงเรียนเดียวกับน้องเนี่ย
3: ครับ
2: มีไหมที่น้องก่อเรื่องหรือน้องโดนแกล้งแล้วเราต้องมาช่วยน้อง
3: สมมติที่นั่นเขาไม่มีใครเขาแกล้งน้องครับเขาเข้าใจครับถ้ามีใครแกล้งคนในห้องก็จะปกป้องน้องผมนะครับ
2: อุ้ยดี
3: แต่ทำไมเขาจะคอยมาแบบรายงานผมบ้างรายงานแม่บ้างอย่างเงี้ย
0: เ
3: พื่อนก็มีเพื่อนช่วยครับ
2: ดีจังเลย
1: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่อรัญญาชัยสิริเป็นคุณแม่ของน้องไมอามี่ลูกสาววัย9ขวบที่เป็นดาวซินโดรมมาตั้งแต่กำเนิดและน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะน้องฝ้ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แต่งหน้าด้วยเท้านะคะพิการไม่มีแขนมีขาที่มีขนาดไม่เท่ากันสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะหมวยถามคุณแม่ก่อนนะคะถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องฮอคุณแม่จะตัดสินใจให้น้องฮอเรียนโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปหรือว่าจะเรียนโรงเรียนเฉพาะคะ
4: แม่ตัดสินให้เรียนโรงเรียนทั่วไปค่ะเพราะว่าน้องคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดตัวเองก่อนนะคะว่าเหมือนเรามองว่าลูกของเราก็เป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปคือน้องดาวซินโดรมจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาชอบเรียนแบบชอบแล้วก็จำอะไรได้แม่นแล้วก็จะทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแบบซ้ำๆอะค่ะเขาจะทำได้ดีซึ่งถ้าน้องได้เรียนโรงเรียนที่มีเด็กปกติเนี่ยน้องก็จะได้เรียนแบบสิ่งที่ดีๆแล้วเหมือนพยายามตัวเองที่จะทำให้ได้เหมือนเพื่อนนะคะ
2: แล้วเราไม่กลัวเลยใช่ไหมครับที่ลูกเราจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้
4: เราต้องฝึกเขามาตั้งแต่เล็กๆก่อนนะคะคือพาน้องออกสังคมแล้วก็ฝึกให้เขาทำอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ ดีที่สุดอะค่ะในระดับของเขาที
2: ่สามารถเตรียมพร้อมเขาให้อยู่ในสังคมให้ได้ใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะ
1: ถามน้องฝ้ายบ้างแล้วในฐานะลูกล่ะคะถ้าน้องฝ้ายเป็นน้องหอจะรู้สึกยังไงที่แม่ส่งเราไปเรียนในโรงเรียนทั่วไป
5: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูเรียนโรงเรียนคนพิการตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3พอม.ปลายเนี่ยหนูก็ตัดสินใจเรียนโรงเรียนเด็กปกติค่ะซึ่งแม่ก็เห็นด้วยหนูรู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆค่ะเพราะว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมเด็กปกติได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเราเนี่ยหลายคนบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับเด็กปกติไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเปิดโลกค่ะว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติแล้วก็ทำอะไรได้เหมือนเพื่อนเหมือนกันเราจะได้เห็นสังคมข้างนอกว่าเขาอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่เราไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเราต้องปรับตัวเยอะไหมคะ
5: สำหรับหนูปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนอยู่ศรีสังวาลนะคะมีคนทำให้ทุกอย่างแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเด็กปกติอะค่ะเขาก็ตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครช่วยใครในตอนแรกเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาเพื่อนก่อนอาทิตย์แรกไม่มีเพื่อนเลยค่ะใช่โดยเป็นฝ่ายที่แบบไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยแกไปกินข้าวไหนไปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราไปซื้อข้าวไม่ได้ไปซื้อให้ไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่หนูเจอถ้าลูกเกิดมาพิการปุ๊บเขาจะปิดกั้นเลยห้ามไปข้างนอกเพราะอายคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวหนูอะถ้าหนูเป็นอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าเราอายอะค่ะเรารู้สึกว่าเราแตกต่างถ้าทำอย่างนั้นกับเราแต่ว่าถ้าปล่อยพวกหนูไปอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าหนูก็เป็นเด็กปกติคนนึงในสังคมที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะหนูก็สามารถเดินได้ move ได้แค่ใช้รถเข็นแค่นั้นเองใช่ค่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยมันแค่มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแค่นั้นเองนิดเดียวเองค่ะ
1: ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญในช่วงนี้นะคะคุณแม่และน้องฝ้ายคุณแม่ของน้องฮอตัดสินใจส่งลูกเรียนที่โรงเรียนทั่วไปแต่ว่าการไปเรียนที่โรงเรียนน้องก็ต้องผจญภัยบางอย่างเหมือนกันน้องฮอต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียนไปชมจากในละครค่ะ

0: เองดูบ้านก่อนนะลูกเด
1: ี๋
0: ยวม้าจะพาน้องไปที่วิไลแป๊บนึง
1: ได้
0: นะไหนม้าดูสิโอเคหล่อแล้วพ่อครับ
2: ครับ
0: พ่อพร้อมจะไปเรียนหรือยังครับ
2: พ่อพร้อมแล้วครับพ่ออยากไปเรียนที่วิทยาลัยครับ
0: งั้นเราก็ไปกันเลยไป
2: เฮ้ยๆฮอไปก่อนนะครับ
1: เคฮอบาย
2: สวัสดีครับ
0: มามาน
1: ั่นหม้าของผมครับและนั่นก็ฮอน้องชายของผมฮอเป็นเด็กพิเศษแต่สำหรับครอบครัวเราฮอเป็นคนพิเศษแต่พิเศษยังไงน่ะล่ะครับไปดูสิครับ
2: มาม่าจริงๆฮอไปเองก็ได้นะครับมาม่าไม่เห็นต้องส่งฮอเลย
0: หมารู้ว่าฮอน่ะเก่งอยู่แล้วครับแต่วันนี้ต้องไปมหาวิทยาลัยวันแรกเพราะว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมลูกหมาก็พาฮอไปรู้จักกับพวกพี่ๆป้าๆระหว่างทางก่อนไงครับ
2: ฮอแล้วฮอต้องไปรู้จักใครครับ
3: มาอีกแล้ว
0: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรนะคะ
3: เฮียชื่อมิกครับ
0: อ๋อเฮียมิกนะคะเห็นขายปูไข่ดองอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยค่ะมันดูน่ากินมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณมาก
0: ขายดีไหมคะ
3: ขายพอใช้ได้คร
0: ับดีเลยค่ะเดี๋ยววันไหนจะมาอุดหนุนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: พอดีวันนี้ต้องพาลูกไปที่โรงเรียนก่อนนะคะ
3: อ๋อนี่ลูก
0: ใช่ค่ะหอสวัสดีลุงมิกลูก
2: สวัสดีครับลุงมิก
3: สวัสดีครับ
2: ชื่อหอครับยินดีได้รู้จักครับ
3: นี่หนูเอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็มาหาเฮีย
0: คือพ่อเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็พอดีเขาจะต้องมาขึ้นรถเมย์ตรงนี้ทุกวันนะคะก
3: ็
0: เลยอยากจะรบกวนเฮียให้คอยดูคอยแลตอนน้องมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ได้เลยครับบอกน้องว่าถ้าเกิดไม่มีที่นั่งมานั่งตรงนี้กับเฮียได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ได้ค่ะพ่อสวัสดีลุงมิกอีกทีแล้วเราจะไปแล้วล
2: ู
0: ก
2: สวัสดีครับ
3: โชคดีนะลูก
0: จำลุงมิกไว้นะ
2: คร
0: ับ ค่ะไปก่อนนะคะเฮีย
3: โชคดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: แต่ขอบคุณนะคะจะไม่ท้องเสียใช่ไหมครับ
3: ไม่เสีย
0: ไม่เสียหรอกลูกของคนดีของคนดีเอาไป
1: ในช่วงแรกๆที่ฮอเข้าเรียนวิทยาลัยม้าจะพาฮอไปแนะนำตัวและฝากฝังกับคนรู้จักตามรายทางจนกว่าม้าจะมั่นใจว่าฮอจะสามารถเดินทางไปเองได้แต่ความพิเศษของฮอบางทีก็อาจจะทำให้ใครหลายคนคิดว่าจะทำให้คนใกล้ชิดต้องลำบากมากขึ้นแต่ในมุมมองของครอบครัวเราฮอสอนให้พวกเราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะรักรู้จักที่จะให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆฮอเขาทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความงามในตัวเองและแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าฮอเป็นคนพิเศษได้ยังไงเมื่อม้าส่งฮอเสร็จม้าเขาก็จะไปทำงานพอตกเย็นฮอเขาก็จะกลับมาบ้านครับเอาฮอ
2: พี่เฮงสวัสดีครับ
1: สวัสดีสวัสดีฮอเอาฮอฮอหิวไหมพี่มีอาหารไว้เต็มเลยนะ
2: เดี๋ยวฮอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ
0: มาแล้ว
1: สวัสดีครับม้า
0: ครับนี่ของที่น่าอร่อยเพียบเลยมากินเร็วเฮง
1: ครับมีส้มด้วยม้า
0: เนี่ยไอ้อีบ้านข้างๆก็มีให้มาอีกเนี่ย
1: จริงเหรออ
0: ้าวแล้วฮอล่ะเฮงยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ
1: กลับมาแล้วครับเปลี่ยนเสื้ออยู
0: ่อ๋อ
2: มาม้าสวัสดีครับ
0: อ้าวฮอสวัสดีครับฮอครับเป็นยังไงครับวันนี้ไปเรียนสนุกไหมครับลูก
2: สนุกครับ
0: พอครับพอครับหน้าอกมันเป็นอะไรเหรอครับ
4: อู
0: ้ไหนขอม้าดูหน่อยสิลูกโอ้ยไปแล้วหอไปโดนอะไรมาฮะ
2: นิดเดียวเองครับฮอมฮอไม่เป็นไรครับ
0: มันนิดเดียวอะไรกันนี่มันรอยคัตเตอร์กรีดชัดๆเลยนะฮอ
2: เบา
0: ๆฮอบอกม้ามาใครเป็นคนทำครับใครทำ
2: เพื่อนเพื่อนมาเล่นฮอครับเขาก
1: ็และฮอก็ได้เล่าความจริงให้ฟัง
2: ต่อยแล้วเขาก็
1: ว่าฮอโดนเพื่อนเกเรทำร้ายโดยการเตะและต่อย และสุดท้ายก็ใช้คัตเตอร์กรีดที่หน้าอกเพียงพอแค่ฮอไปบอกว่าพวกเขาอย่าโดดเรียน
4: เอายังไงดีเฮง
1: หมาถ่ายรูปแผลฮอไว้ดีกว่าแล้วก็โทรหาอาจารย์เลยเดี๋ยวเฮงไปเอาทำแผลมาให
4: ้เออมาฮอไปนั่งก่อนเดี๋ยวขอม้าถ่ายรูปแผลไว้หน่อยนะครับมาแล้วเดี๋ยวม้าจะได้เอาไปเคลียร์กับคนที่ทำฮอพรุ่งนี้นะครับ
2: ม้าต้องสัญญากับฮอก่อนนะครับ
4: สัญญาอะไรครับ
2: ว่าม้าจะไปคุยกับเขาดีๆไม่ดุเขาไม่ให้คุณครูไล่เขาออกเพราะเขาเป็นเพื่อนฮอครับ
4: ฮอขนาดนี้แล้วยังจะไปห่วงเขาอีกนะ
2: มาม้าสัญญาสิครับ
4: ครับมาม้าสัญญา
2: ฮอรักมาม้าที่สุดในโลกเลยมาม้าใจดีจัง
1: นั่นแหละครับฮอ
4: มาแล้วขอไป
1: เด็กพิเศษที่สามารถดึงเอาความพิเศษและด้านดีของคนรอบข้างออกมายังคาดไม่ถึงแล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าเขาคือคนพิเศษได้ยังไงจริงไหมครับ

0: เป็นยังไงครับแม่ดูจากละครแล้ววันนั้น
1: เหมือนเลยฮะเหมือนเลยฮะเศร้า
0: วันที่กลับมาแล้วเราเห็นบาดแผลที่หน้าอกของฮอมันเป็นยังไงครับแม่
1: เจ็บโอ้โหแล้วทำไมเข้าใจร้ายอย่างนี้ทำไมเข้าใจดำอย่างนี้ก็ทำกับน้องฮอเพื่อนก็เลยเอ้ยลูกเราก็ไม่เคยไปรังแกใครลูกเราไม่เคยนะเราสอนลูกเราสองคนนี้เราไม่เคยลูกให้ลูกไม่เคยทำไม่ดีเลยนะแล้วทำไมก็ถึงมาทำลูกเราเราก็ยังนอนไม่หลับว่าอยากให้ถึงวันลูกขึ้นไวๆอยากจะไปถามเด็กว่าเขาทำฮอเพื่ออะไรแต่เราก็ไม่เข้าใจ
0: ตอนนั้นฮออยู่ชั้นไหนครับ
1: มอะไรนะฮอ
2: ปวช3
1: ปวช3
0: ปวช3แล้วเหตุการณ์คือตามนั้นเลยไหมครับว่าแค่ไปเตือนเพื่อนว่าอย่าโดดเรียน
1: ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรฮอก็ไม่พูดเลยมากเพียงแต่ฮอบอกมาม่าเขาไม่ทำอะไรนิดหน่อยเขากลัวไม่มีเพื่อนฮอเนี่ยเขาเป็นห่วงเพื่อนแต่เราเคยบอกว่าแม่จะไม่ว่าใครนะแต่มีอะไรให้บอกแม่จะได้ช่วยแก้เขาถึงจะมีอะไรถึงบอกความจริงเราไง
3: น้องฮอถูกกรีดเยอะไหมคะ
1: กรีดตรงนี้เลยค่ะ
3: อ๋อลงมา
0: ลึกไหมฮะ
1: ก็ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแผลกรีดแบบแกตเตอร์กรีด
3: เลือดออก
1: ออกให้เลือดออกแต่หัวอกเราอะเราค่ะเป็นแม่เราเสียใจนะเขามาทำลูกเราใหม่ลูกเราไม่ได้คนเกเรเนี่ยเราเสียใจถ้าใครมีเป็นไม่มีรูปแบบนี้ไม่รู้หรอกมีรูปแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำลูกเราอ่ะเราเจ็บนะทำลูกเราคำเป็นแม่เนาะ
3: ค่ะ
1: แต่เหมือนค่ะละครนี่เหมือนมากเหมือนเนี้ยแหละเราจะจับลูกเราตลอดเพราะเราสงสารเขาเป็นลูกอ่ะเราก็ต้องรักเขาความเมตตาให้ลูกเรา
0: แล้ววันที่แม่เจอคนที่ทำกับฮอแม่พูดอะไรกับเขาครับ
1: ก็บอกว่าอันนี้มันมีหลายเคสนะฮอสนี่จะโดนเรื่อยเลยนะคือเอาเคสตรงนี้เนี่ยคือคนที่โดนเนี่ยเราจะเรียกเขามาพอเขาเรียกมานั่งอาจารย์เขาจะมานั่งดูแต่เราจะไม่ทำร้ายเด็กเราไม่อะไรพ่อแม่บางคนเขาบอกทำไม่ซัดไปเลยอะไรเราไม่ทำเพราะเราไม่ใช้คำรุนแรงเราใช้คำพูดให้เขารู้ว่าให้รู้ถึงใจเขาใจเราอะคือหมายความว่าเอ้ยถ้าคุณอะถ้าพี่น้องคุณเป็นแบบนี้แล้วใครมาทำพี่น้องคุณอะคุณเจ็บไหมแค่นี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเจ็บไม่เจ็บคือเราสอนเขาให้เขาว่าเงี้ยแล้วลูกเราไม่ได้ทำอะไรคุณถ้าลูกป้าผิดน่ะป้าไม่ว่าเลยตีอะไรก็บอกฟ้องอาจารย์ก็ได้แต่ป้าจัดการเองป้าไม่ชอบอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีก็ต้องตีคนที่ทำผิดก็ต้องตีแต่ลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรคุณน่ะเขาบอกแย่คุณแย่งี้ไม่ได้ถ้าแย่งี้ไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่พอเราเจอแบบนี้เราแบบเราถ้าเราไปทำร้ายเด็กหรือไปทำอะไรมันก็สร้างศัตรูแล้วลูกเราไปเรียนไปไหนเขาจะมาแกล้งลูกเราเราก็คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความดีเขาว่าอย่างนี้แล้วเราก็บอกลูกถ้าอันไหนไม่ดีถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนเขาไม่ชอบแล้วเขาแกล้งเราก็วิ่งไปอยู่กับอาจารย์นะไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์อย่าไปอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันจะแกล้งเอาเราก็ต้องสอนรัวป้องกันตัว
3: ถามน้องฮอบ้างนะคะฮอจำเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นในละครได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะตอนนั้นโกรธเพื่อนโมโหเพื่อนไหมคะ
4: ผมโมโหครับ
3: แล้วฮอได้บอกไหมคะว่าอย่าทำ
4: อย่าทำครับ
3: บอกเขาแต่เขาก็ทำ
4: ครับผม
3: แต่ฮอก็ยังเป็นห่วงเพื่อนคนที่ทำฮอมาบอกแม่ว่าอย่าไปบอกครูถึงขั้นให้ครูไล่เขาออกจากโรงเรียน
4: ครับผม
3: เขาทำร้ายเราแต่ฮอก็ยังห่วงเพื่อนอยู่ดี
4: ครับผม
1: เขาจะรักเพื่อนก็บอกมาไม่เป็นไรนิดหน่อยก็บอกอะไรนะฮอนิดหน่อยอย่างเงี้ยเลือดออกเงี้ยนิดหน่อยเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลามันจะแรงกว่านี้ไม่ได้มาต้อง
3: วันนั้นเจ็บมากไหมคะตอนที่โดนกรีด
1: เจ็บไหม
4: นิดหน่อยครับ
0: แล้วเฮงนะครับในฐานะพี่รู้สึกยังไงตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องมีรอยเลือด
5: เราแล้วก็โกรธคนที่ทำนะครับที่ทำกับน้องนะครับก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรมากไห
0: ม
5: น้องบอกไม่เป็นอะไรมากน้องเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากครับถ้าเป็นผมนี่คือ นั่นแหละครับ
0: หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม่ตั้งรับยังไง
1: ถ้าคนไหนอ่ะที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเขาเจอแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขา อย่าไปกวนเขาเขาลำคาญเขาไม่ชอบเราใช่เราก็ห่างออกมาแล้วว่าคนไหนที่เขาชอบคุยกับเราเราก็คุยกับเขา
0: อาวุธที่แม่ติดให้กับฮอก็คือใครที่ไม่ดีกับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา
1: ใช่
0: ใครที่ดีกับเราก็ สนุกให้เต็มที่กับคนนั้นไป
1: แต่คนดีก็มีบางทีเขาบอกว่าเราไปเนี่ยบอกฝากดูหน่อยนะที่เรียนนะบอกฝากดูเลยนะฮอบอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวดูให้บางทีเขาก็ไล่ฮอกลับบ้านฮอรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวจะฟ้องหมาม้า
0: เหมือนไอเฮียที่ขายปูเมื่อกี้ข้างทางนั่นเหรอครับ
1: ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะพอลูกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับคุณเนี่ยนั่งขายกับน้ำเต้าหู้อยู่บอกฝากหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรฮอมีที่นั่งเนี้ยประมาณเนี้ย
0: เป๊ะด้วย
1: เป๊ะเลยค่ะ
0: เป๊ะด้วย
1: ฝากไว้บอกว่าเดี๋ยวหมาม้ามาขับรถมารับนะหนูลงรถจอดตรงนี้นะหมาม้าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวคอยตรงนี้ไปนั่งคอยอยู่ร้านน้ำเต้าหู้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: เขาก็ให้นั่งเขาบอกไม่ร้ายนั่งเลยเขารู้จะเรียนจบอ่ะ
0: นอกจากแม่สอนน้องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วเรื่องการบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เอาการบ้านคุณแม่คุณพี่เขาช่วยดู
0: งั้นเฮงสอนอะไรน้องบ้าง
5: มาจะสอนประวิชาสังคมประวัติศาสตร์นะครับวิชาสังคมสังคมศาสตร์นี่คือผมก็ไม่ค่อยเก่งยอมรับแต่ก็พยายามสอนน้องเท่าที่ได้
0: ก็คือเราเป็นก็ถ้าน้องมาถามเมื่อไหร่เราก็ช่วยสอน
5: ช่วยสอนแต่ส่วนมากเขาทำเองไงครับ
3: เรื่องการบ้านก็พี่เฮงดูแลแล้วงานบ้านล่ะคะแม่ให้น้องฮอรับผิดชอบอะไรบ้าง
1: เขากวาดบ้านไม่เกี้ยแม่ต้องแล้วเขาเป็นคนถูเขาจะกวาดข้างบนข้างล่างแล้วก็บอกหน้าที่เธอนะเดี๋ยวหมาม้าไปแล้วเธอต้องถูบ้านให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดมาบ้าทำกวาดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกครับครับครับเดี๋ยวจัดการเขาก็ทำ
3: ค
1: ่ะพอเราจะกวาดที่เกลี้ยงแล้วเขาก็ถู
3: ถูสะอาดไหมคะ
1: เขาถูสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างโอ้โหไปนาวตาไปไล่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นอย่างเก่าใช่ไหม
0: แล้วอย่างงานบ้านนี่แบ่งกันยังไงครับใครต้องทำอะไรกันบ้าง
4: พี่ชายถูกข้างให้เขาถูกข้างบนหน้าที่เรา
3: แบ่งชั้นกัน
2: แบ่งบ้างล่างอะครับ
1: ให้เขามีส่วนร่วมเขาจะสอนให้เขามีส่วนร่วมทำเขาจะได้ไม่ทำเลอะไม่งั้นเขาไม่สนใจไงเขาจะปล่อยให้เลอะๆเพราะเราบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบถ้าเธอไม่เลอะเธอต้องทำอีก
0: ล้างจาน
1: ก็ของ
0: ใครกินใครล้าง
1: ต้องล้างบางทีเราก็ฝากเขาล้างเหมือนกันบางทีเราก็ล้างให้เขา
0: ครับ
1: คือมันการช่วยเอื้อกันบางทีว่าคุณแม่จะรีบไปนะใบนึงล้างให้หมาม้าด้วยนะเขาก็โอเคแล้วบางทีถ้าเขาจะรีบไปทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมาม้าล้างให้หรือเราล้างอยู่หมาม้าช่วยล้าง
3: เสื้อผ้าล่ะคะ
1: เสื้อผ้าคุณแม่ต้องดูแลเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยสะอาดเขาซักไม่สะอาดค่ะครูบางทีให้ซักแล้วก็ต้องมาทำมาให้ใหม่ก็เลยก็ถ้าสกปรกหมาม้าบอกแช่ไว้เดี๋ยวหมาม้าทำให้แต่บางครั้งก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีคุณหมาม้าเหนื่อยก็ทำเองไม่เอาเธอทำเองฉันไม่ทำละเขาก็ทำเขาเองซักสามน้ำซักน้ำนี่แล้วก็ซักสามน้ำอย่างนี้นะหมาม้าแช่แล้วนะหนูแช่แล้วหนูก็ซักไม่สะอาดมากนี่ๆหน่อยก็หยวนๆไปเพราะเราต้องฝึกให้เขาละทำของเขาเองค่ะ
3: ค่ะมาจนถึงวันนี้น้องฮอเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
4: ครับผม
3: ค่ะคุณแม่เห็นแววของลูกชายในด้านคอมพิวเตอร์จากไหนคะ
1: โอ้เขาเก่งตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาโทรศัพท์เนี่ยเขาจะกดให้เราหมดเลยเราไม่เป็นแล้วเขาจะคอมเนี่ยเขาจะเก่งมาก
3: ค่ะ
1: เขาจะเก่งคอมค่ะคอมพิวเตอร
4: ์จะซื้อกระตุ้นเอง
1: เทคโนโลยีเนี่ยเขาเก่งหัวดีมากความจำเก่งมาก
5: จำเลขแบบประชาชนได
1: ้ก็เรียนปวช.ปวช.1อาจารย์ดาวบอกว่าคุณแม่ฮ้อนมาช่วยทำงานช่วยจำนะครูจะจดเลขแบบประชาชนเพื่อนแต่น้องฮ้อนเนี่ยจำให้จำเลข40คนในห้องจำได้หมดเลย
3: 13หลัก
1: นะ40คน
3: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1: เลขบัตรประจำตัวใช่ไหมจำได้หมดเลยเขาจะบอกอาจารย์จำอาจารย์มาเล่าให้ฟัง
4: จำได้มันต้องลองเลขแบบ
1: เบอร์โทรใครเนี่ยก็จำได้วันเกิดใครก็จำได้เขาแค่ดูบัตรประชาชนเขาจะจำวันเกิดได้เลย
4: คะแนนสอบตามไม่หมดของเลขแบบปตปตตามไม่หมด
1: เขาคะแนนเก่งเขาจะเก่งจำตัวเลขเก่งมาก
0: อ่ะงั้นเมื่อกี้บอกว่าเก่งเรื่องตัวเลขมากใช่ไหม
4: ครับ
0: จำได้แม่นเลยมีบททดสอบมาให้ครับ
3: อ๋
0: อเป็นบัตร
3: ค่ะ
0: มันจะมีตัวเลขอยู่บนนี้เดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนใช้เวลานานไหมเวลาเราต้องดูจนกว่าเราจะจำมันได้
4: จำได้ครับดูให้ครับ
0: ดูครับ
4: ดูแล้ว008902162023โซนจำได้ครับ
0: จำได้แล
3: ้
0: วไว้ก่อน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วจะถามต่อว่าแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ฮอเรียนจบมาฮอได้ใช้บ้างไหมครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลย
4: ยังไม่ได้ใช้เลยก็
1: ใช้ในที่เขาทำของเขาเองแต่เขาไม่เคยไปทำงานอะไร
0: มิขออนุญาตทดสอบได้ไหมครับจากเมื่อกี้ที่ให้ฮอดู หมายเลขบนบัตรไป มาดูซิว่า เลขบนบัตรถูกต้องไหมฮอครับหมายเลขบนบัตรเมื่อกี้คือเลขอะไรบ้างครับ
4: 008 902 016 2023โสน
0: จำได้นี่คือเป็นเรื่องปกติเลย
4: จำได้ครับจำไม่หมดครับจำได้เก่งครับ
0: จำได้เก่งจำเก่งเหตุการณ์หรือเฉพาะตัวเลข
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
4: ทุกอย่างเลยครับ
0: เขาเป็นคนความจำดี
1: ฮะขนาดไปเชียงเม้งเขาเรายังจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพราะรถมันเยอะทางเข้าทางออกเยอะเขาเป็นคนพาไปแล้วแม่จำไม่ได้ขับรถวนแล้วเขาเนี่ยคนนำพาเขาเก่งค่ะเขาจำเขาไปครั้งเดียวเขาจะจำได้หมดเลยเด็กคนนี้พาไปทิ้งที่ไหนไม่ต้องกลัวหาย
3: กลับบ้านถูกทีนี้พอน้องฮอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องเพศเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่มีวิธีการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นที่เป็นเด็กพิเศษยังไงคะ
1: ก็ตรงนี้กังวลนะตอนแรกก็กังวลแล้วลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะต้องมีฮอร์โมนอะไรของผู้ชายทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ทราบเลยว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรแล้วเราก็คอยดูอยู่แต่เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะที่รู้อ่ะเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีเรียนน็อตอาจารย์น่ะโทรมาบอกคุณแม่น้องฮอเนี่ยเข้าห้องน้ำนานมากไม่รู้ไปทำอะไรอาจารย์สงสัยทุกคนก็มองอยู่ว่าฮอหายไปไหนไปอยู่ในห้องน้ำเราก็เฮ้ยใจเสียละแล้วว่าเอ๊ะเป็นอะไรแล้วทีนี้พอฮอกลับมาเราก็เรียกลูกเรามาคุยว่ามีอะไรให้บอกมาม้าเขาบอกอ๋อไปเข้าห้องน้ำนานเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อไปเอาน้ำขาวออก
4: มีความสุขอะไร
1: อ๋อแล้วเราก็ฟังแล้วเราเก็ทเลยอ่ะโอ้เราบอกอุ๊ยตายแล้วลูกเราเราก็ใจหายเลยบอกว่ามาม้าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเพื่อที่เอาน้ำขาวออกแล้วมันมีความสุขยังไงใช่ไหมฮะ
0: มีความสุขใจละ
1: มีความสุขไงเขาบอก
4: มีความสุขจอยนะคะมีความสุขใจเพราะว่าใช่ไหมมาดิเขาโตกันหมดเลยเคลื่อนฝังเขาก็ขายโตกันหมดเลย
0: อ๋อมีความสุขมากเลย
4: มาดิเรียนเอฟแบบปีสองเคลื่อนฝังเขาก็ขายดูขนาดมันซีกราฟิกโตกันหมดเลยรุ่นน้อง
1: เขาบอกว่าโตเป็นหนุ่มขึ้นเนี่ยเขามีความสุขกันหมดเลยเขาไปเอาน้ำขาวออกกันก็มีความสุขกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะคือเขาขายมีความสุขเลย
1: เขาไม่เข้าใจเขาสื่อสารให้เข้าใจแล้วเราก็เลยบอกแล้วเราก็เลยบอกลูกว่าอ๋อมาม้าเข้าใจแล้วเอางี้หนูอยากเอาน้ำขาวออกถ้าหนูจะออกบ้านนะหนูก็เอาออกที่บ้านเราดีกว่าเราก็ว่าอย่างงี้หนูไปเข้าห้องน้ำทำให้มิดชิดไปทำข้างนอกไม่ได้นะตำรวจจับนะอนาจารผิดไม่ดีมาแล้วคนอื่นเห็นมันไม่ดีรู้ป่ะของพวกนี้มันไม่ดีเลยต้องทำที่บ้านห้ามไปทำข้างนอกเราก็บอกเขาสอนเขาเขาก็ทำตามจนทุกวันนี้
3: มาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถามคุณแม่อรัญญาค่ะตอนนี้ลูกสาว9ขวบถ้าลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นน่าจะมีวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกยังไงคะ
2: ก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มอย่างบางทีน้องดูละครเงี้ยน้องก็จะอินไปกับบทเนาะแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแบบจับแขนเพื่อนผู้ชายบ้างอะไรบ้างเหมือนเขายังไม่เข้าใจว่าอันไหนคืออันไหนทำได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะค่อยๆบอกเขาว่าหนูเริ่มโตแล้วนะแบบเป็นอันคือเหมือนกับเพศคนต่างเพศกันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาระวังตัวในที่สุดเขาก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะเขาต้องเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกที่ถูกต้องอะค่ะ
3: ค่ะน้องฝ้ายล่ะคะในฐานะลูกอยากให้คุณแม่สอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้กับเรายังไงคะ
6: ก็อยากให้แม่พูดค่ะเพราะว่าเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับมนุษย์ทุกคนเลยค่ะคือผู้ปกครองทําความเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยเวลาจะแบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่รู้ก็คือแม่จะรู้เองนะไม่ได้บอกเพราะว่าเราชอบเลิกลักค่ะแม่ก็เลยรู้เองเราชอบเลิกลักแม่ก็เลยรู้เองเพราะว่าตอนช่วงม.ปลายค่
3: ะ
6: เหมือนช่วงสับสนทางเพศด้วยว่าเราจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วตอนนั้นอ่ะเราดันรู้สึกกับผู้หญิงมากกว่าค่ะใช่แล้วแม่แล้วแบบเราไม่กล้าบอกแม่ทีแรกแต่ว่าก็มาตัดสินใจบอกค่ะแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลย
0: แล้วแม่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเมื่อ
6: พร้อมค่ะแม่ก็บอกว่าทำอะไรก็ระวังตัวเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วย
0: เพราะเราสวยมาก
6: ก็สวยอยู่แล้วค่ะหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วพี่มิกพอเหอะเอาจริง
0: ๆชอบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีก
3: ค่ะถ้าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นนะคะจะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวน้องฮ้อในหลายเรื่องมากเรื่องการเรียนเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็มาถึงเรื่องของการเข้าสังคมคุณแม่พาน้องออกไปเผชิญโลกภายนอกแม่เตรียมตัวน้องยังไงคะ
1: อ๋อถ้าจะบอกเขาบอกว่าถ้ามาม่าไปทำงานหรือไปติดต่องานหรือขายของอะไรเงี้ยคือหนูจะไปกับม้าไม่ได้ถ้ามาม่าจะพาหนูไปเที่ยวโอเคม้าพาเที่ยวม้าเป็นจะแบ่งเวลาให้เขาถ้าไปเที่ยวไปทานอาหารหรือไปอะไรเงี้ยไปครอบครัวแม่พาไปนะถ้าไปงานเพื่อนสนิทอาจจะพาไปถ้าไม่สนิทก็คงไม่พาไปเพราะบางครั้งเราสังคมเนาะบางคนเขาก็ไม่รับนะพูดถึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เลยพาไปถ้าคนรู้จักเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็ไปกันได้ไปทานอาหารก็ไปกันไปครอบครัวก็ไปอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไปเรื่องงานจะไม่พาไป
3: อย่างไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะที่พาไป
7: เวสเกตกับเวสเกตเซ็นทรัลเวสเกตบิ๊กซีค่ะ
1: ไปหาอะไรทานแล้วก็ไปแวะดูบางทีก็ไปวัด
7: ทิป
1: ไปวัดอาทิตย์นึงไปวัดครั้งนึงอย่างเมื่อวานเราไปแล้วก็ไปวัดไปไหว้พระทำบุญค่าน้ำค่าไฟแล้วเราก็กลับบ้าน
0: พ่อชอบให้แม่พาไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดครับ
7: พันทิปพาไปซื้อกระโตนเหมือนตะครับซื้อเองไง
0: โอ้ที่โปรดคือพันทิป
1: เขาจะมีกระตูนกระตูน
0: ระหว่างที่แม่ไปส่องพระมีกระซื้อกระตูน
1: ถ้าแม่ไม่ส่องแม่ไม่เป็น
7: ไปเอาตังค์เอาตังค์ของมาไปซื้อเลย
0: เออพาหมาม้าไปซื้อเลย
1: เอาตังค์
0: เอาตังค์
1: พ่อหมาม้าบอกว่าห้ามไปซื้อทางเน็ตเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเขาส่งไม่ถูกใจเดี๋ยวก็คืนไม่ได้เพราะอยากได้อะไรให้จับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาม่าว่างๆก็จะไปหาตังค์ทำมาหากินเนี่ยไปขายของหาเงินมาแล้วก็พาหนูไปซื้อการ์ตูนต้องเก็บเงินไว้กินบ้างแล้วก็ไปซื้อการ์ตูนบ้างต้องแบ่งคือจะสอนเขาให้เข้าใจเขาก็เลยบอกมาม่าจะไปให้ซื้อเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์นะนัดเดือนหน้านี่วันเกิดเขาธันวาเดี๋ยววันเกิดม้าจะซื้อให้ก็บอกเขาเขาก็โอเคอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่อนแล้วต้องอดทนสอนเขาก็ไปอดทนได้ครับใช่ป่ะฮะ
7: ได้ครับเหมือนตะคอไปซื้อเองว่ากระเป๋าตังค์ไม่ชอบแล้วคือหนังไม่ให้หยิบแล้ว
1: เขาใช่ก็ใช้เงินเกินค่ะคุณหมาก็เลยไม่อนุญาตให้ใช้กระเป๋าตังค์แล้วค่ะไม่ให้หยิบคุณหมาบอกถ้าหยิบไม่ได้เหรอตังค์ม้าหมดไวเพราะคุณใช้เงินเก่งใช่ไหม
7: นั่นเองซื้อการ์ตูน
1: แอบไปซื้อการ์ตูนใช่ไหม
7: ใช
1: ่นั่งดี
7: ตอนตังค์ไม่หายม้าลมเสียอะไรด่าว่า
1: ไม่ได้ด่าคือหมาม้าเตือนหนู
7: มาเตือนหนูหมาม้าเตือนหนูด่าว่าโมโหแรง
1: ต้องโมโหสิคะตังหาย
7: โมโห
1: ใครหยิบไปอ๋อหยิบไม่บอก
7: ด่าว่า
1: ทีหลังใช่
7: ก็ด่าว่าทีก็โกรธสิ
1: แล้วจะทำไหมเนี่ย
7: ไม่ให้จะ
1: ทำไหม
7: ไม่ทำฮะ
1: ไม่จะทำอีกไหมเนี่ย
7: ไม่ทำไม่ทำแล้วครับ
1: โอเคจบจบนั่งเฉย
7: ๆมาโกรธมาโกรธมาด่าด่าเรื่องม้าโมโหไม่โมโห
1: เพราะว่าถ้าสตางค์กระเป๋าตังค์ฮอถ้าใครมาหยิบของฮอฮอจะโกรธไหม
7: โกรธ
1: สิ
7: ไม่ชอบ
1: โกรธแล้วท่านมิก็เหมือนมาม้าเนี่ยถ้าใครมาหยิบกระเป๋าตังค์ม้าม้าก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์ของเขาอย่าไปแตะนะแล้วของเขาหายเขาก็โทษคุณใช่ไหมก็บอกใช่แล้วถ้าสตางค์ฮอถ้าแม่เอาของฮอมาฮอโกรธมาม้าไหม
7: โกรธ
1: เหมือนกันนะเนาะใช่ไหม
7: ใช่อ
1: ะไรนะภาษาอังกฤษอะไรนะ
7: แองกี้แปลว่าโกรธผู้ใด
1: ภาษา
0: เงินถามเฮงได้ไหมเฮงมีส่วนในการช่วยให้น้องปรับตัวเข้ากับสังคมยังไงบ้าง

0: ในระหว่างวันว่าอันนี้ต้องอย่างงู้นอันนู้นต้องอย่างนี้
1: ใช่ครับอยากได้อะไรก็บอกพี่พี่ไปช่วยดูให้อ๋ออย
2: ่
1: างเงี้ยครับแต่ครับติดเขาไปเองได้ครับแต่เขาต้องต้องผมไปด้วยไงแม่เขาเป็นห่วงน้อง
0: คอยเบรกเพราะน้องใช้เงินเก่งใช่ไหม
1: ใช่ครับครับจริงน้องเขาไปเองได้ครับเก่งครับ
2: เขาเก่งค่ะแอบไปเรื่อยค่ะ
1: ต้องเบรกอ่ะเดี๋ยว
2: แอบให้นั่งรถเมล์ไปเที่ยวเลยรู้นะแต่แกล้งไม่รู้หมารู้นะหมารู้นะเขาแอบไปอ่ะแต่หมาแกล้งไม่รู้ใช่ไหม
3: ผมเองแล้ว
2: หมาไม่ไว้ใจเพราะว่าเขาฉลาดมาก
4: ทีนี้มาถึงพอเรียนจบวัยทำงาน
2: ค่ะ
4: แล้วอย่างร้านชาบูอะค่ะแม่จำวันแรกที่พาน้องไปสมัครงานได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผู้จัดดีหมดอะที่ร้านก็ดีดีหมดเลยแต่ฮ้องเขาเป็นคนที่มีบุญนะไปที่ไหนก็มีคนเมตตาเพราะเราบอกลูกเราเป็นเด็กพิเศษนะไม่มีใครรังเกียจนะเขาก็เมตตาเขาเข้าใจไงเขาก็รู้เด็กแบบนี้มาทำงานเขาเข้าใจไงผู้จัดการก็โอเคแล้วก็คุยกับลูกเรานี่จะไม่ปิดกั้นเลยลูกเราเป็นอะไรเราจะบอกตรงๆเลยคือไม่ให้เขามาว่าเราไงคือเราบอกเฮ้ยลูกเราเป็นงี้นะน้องผู้จัดการพอดีน้องเขาเป็นเด็กพิเศษนะมีอะไรก็ตักเตือนนะเราก็คือให้ความให้เขาอะว่ามีอะไรบอกได้อะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีเขาก็โอเคอะน้องเขาก็ทำตามแล้วก็มีเรื่องที่ไม่ดีอะไรเขาก็จะโทรบอกน้องอันนี้รู้มากอะไรเงี้ยเราก็ว่าเขาเธอรู้มากฉันก็ว่าเธอเนี่ยเธออย่างนี้วันหลังจะทำนะอันไหนดีไม่ดีต้องแยกเป็นนะก็คือสอนรู้ค่ะอ๋อไม่ทำแล้วครับ
0: แล้วน้องทำแผนกอะไรครับที่บอกว่าไปทำงานเนี่ย
2: ทำอะไรฮะ
3: อ๋อแผนกตัดเซ็ตก็แผนกตัดเซ็ตลงเก็บโต๊ะเก็บตาทักเซ็ตขาเซ็ตขาก็แล้วก็กระปิ่นมันโคสายพาน
2: สายพานทำทุกอย่างเลย
4: นี่คือหน้าที่ที่น้องฮอรับผิดชอบ
2: ใช่
4: ค่ะชอบไหมคะ
3: ชอบนะครับชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็คนฮอเขาอยากทำงานอยู่ในห้างเขาจะได้มีความสุขครับ
0: แล้วตอนที่ทำงานนะแม่ครับทุกอย่างที่ทำงานราบรื่นเพื่อนๆที่ทำงานให้ความร่วมมือดีใช่ไหม
2: เขาบอกว่าเราก็ไปถามพวกแม่บ้านนะถามแม่บ้านแล้วเขาบอกเขาทำได้ทุกอย่างคุณแม
4: ่
2: ฮออ่ะเขาก็ดีอ่ะเขาก็เมตานะบอกตรงแล้วเขาก็รู้เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ถืออ่ะ
4: เราได้เห็นความตั้งใจของคุณแม่นะคะในการฝึกน้องฮอให้สามารถจะเข้าสังคมได้ดูแลตัวเองได้เรียนหนังสือจนจบมีงานมีการทำเพื่อจะมีรายได้ในการเลี้ยงชีวิตเราสะท้อนเรื่องราวทั้งหมดให้ได้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: กินข้าวเยอะแล้วอ่ะขนมกินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวก็อ้วนตายหรอก
1: ก็ฮออ้วนอยู่แล้วนี่ครับพี่เฮง
0: ช่วงนี้โควิดมีอะไรกินก็กินน้อยๆจะได้กินนาน
1: ๆครับพี่เฮง
0: นะยังกินอีกในที่สุดฮอก็เรียนจบครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ฮอก็ฟันฝ่าได้ออกมาเป็นหลังจากฮอเรียนจบฮอก็ได้ทำงานในร้านชาบูแห่งหนึ่งถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ฮอก็รักและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ฮอทำให้ผมและม้าภูมิใจมากๆที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปแต่ช่วงนี้โควิดครับฮอก็เลยต้องหยุดงานแล้วก็มาอยู่บ้านแบบนี้แหละครับ
2: มาม้ากลับมาแล้ว
0: สวัสดีครับม้า
1: ม้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮง
3: ครับ
2: ฮอกินข้าวยังลูก
3: เรียบร้อยครับ
2: แล้วน้องล้างจานเองไหมฮอครับ
1: ครับ
2: ฮอกินข้าวแล้วล้างจานหรือยังครับ
1: ล้างแล้วครับ
2: อย่าโกหกมาม้านะครับ
1: เขาไม่ได้โกหกมาม้านะครับล้างแล้วจริงๆครับมาม้าดูจานสิครับ
2: โอ้จานล้างแล้วจริงๆด้วยครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าจานเนี่ยเป็นฮอล้างเองใช่ไหมครับฮอล้างเองหรือว่าให้ใครล้างให้ครับ
1: ฮอล้างเองครับ
2: การโกหกเนี่ยมันเป็นบาปนะครับฮอแล้วเวลาที่เรากินข้าวแล้วเราก็เอาจานข้าวของเราไปให้

0: นอื่นเขาล้างเนี่ยก็เป็นบาปมากเลยนะครับฮ
1: อป้าม้าครับมันเป็นบาปเลยเหรอครับ
0: อืม
1: ฮอฮอบอกก็ได้ครับฮอฮอกินเองครับแล้วฮอก็ให้ฮีเฮงล้างครับ
0: นั่นไง
1: แต่ฮอสัญญาครับต่อไปนี้ฮอจะล้างเองครับฮอไม่อยากเป็นคนบาปครับ
0: อืมเก่งมากครับฮอต่อไปกินข้าวต้อง
1: ล้างจานครับ
0: ดีมากเออเฮง
2: ครับ
0: ช่วงนี้โควิดเนี่ยเราจะต้องช่วยกันประหยัดมากเลยนะลูก
2: ครับ
0: นะ
2: มา
0: วันนี้ก็กับข้าวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มมี
1: มาม้าครับเฮงครับฮอขายยาดีฟันได้ตั้ง300กล่องนะครับ
0: ฮะว่าไงนะฮอไหนดูสิ
1: วันนี้ฮอขายยาดีฟันได้300กล่องครับ
0: เฮงนี่300จริงๆด้วยอ่ะมีคนสั่งนี่
3: ในช่วงโควิดฮอไม่สามารถออกไปทำงานได้มาม้าเลยให้ฮอลองขายยาสีฟันสมุนไพรทางช่องทางออนไลน์ดูเพื่อจะไม่ให้ฮอฟุ้งซ่านเพราะเขารักการทำงานนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่าฮอจะทำงานจริงจังจนเป็นล่ำเป็นสันขนาดนี
1: ้
2: นี่ฮอถ้าเกิดขายได้แบบนี้ทุกวันนะเฮียล้างจานให้ตลอดเลยก็ได
1: ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฮอล้างเองดีกว่าฮอไม่หักเป็นคนบาป
0: เก่งมากครับ
1: นี่นะถ้าฮอขายได้เยอะๆเลยนะฮอจะเอาเงินมาให้หมาม้าหมดเลยฮอจะให้หมาม้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านม้าไม่ต้องออกอะไรเลยครับหมาม้าจะได้หายเหนื่อยดีไหมครับ
0: ดีสิครับ
1: ฮอช่วยม้าเอง
0: เพราะแบบนี้ใช่ไหมฮะถึงไม่อยากจะลุกไปล้างจานหรือไปทำอะไรน่ะ
1: มาม้าครับสั่งอีกแล้วครับ
0: มาเดี๋ยวม้าช่วยดูนะครับ
1: เดี๋ยวมาม้าช่วยฮอช่วยฮอห่ออ
0: ่ะเดี๋ยวม้าไปนับให้เดี๋ยวม้าไปนับให้
2: ครับครอบครัวที่ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบของพวกเราครอบครัวที่มีสมาชิกที่ถูกเรียกว่าเด็กพิเศษแต่พวกเราเลือกที่จะมองและปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนพิเศษจนวันนี้จากคนที่เคยได้เป็นผู้รับได้กลายมาเป็นผู้ให้คงไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ขนาดนี้อีกแล้วล่ะครับคุณคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
4: จากละครเวทีที่ดูไปเป็นไงบ้างครับกับการปรับตัวในช่วงโควิด-19แล้วเราต้องมานั่งขายของออนไลน์
5: เหมือนเป๊ะเลย
4: เหมือนเป๊ะเลย
5: เหมือนเป๊ะเลยเขาเราจะอยู่กันอย่างเงี้ยแหละครอบครัวมีอะไรเราก็คุยคือมันสะท้อนไงเราสะท้อนมาว่าจากที่ผ่านมาชีวิตเราก็ไม่ใช่ว่าสบายนะต้องทำมากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกแล้วมาถึงจุดนี้แล้วลูกเราจบแล้วโอเคแล้วเราพอใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เราก็ทำให้ดีที่สุดน่ะเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคือทำหน้าที่เป็นแม่แล้วก็ที่ทำหน้าที่ตัวเองต้องรักตัวเองต้องทำให้ตัวเองให้ได้ดีก็คือมีหน้าที่การงานที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยสมบูรณ์แบบเราก็อยากให้ลูกเขาเป็นนี้เราก็พอใจแล้วอย่างน้องฮ้อนี่กังวลว่าต่อไปอนาคตเขาจะเป็นยังไงเพราะเขาคงไม่มีครอบครัวเราคิดว่าใช่ไหมฮะพูดถึงอ่ะเราอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องมีอาชีพให้เขาก็คือต้องทำมาหากินอาชีพก็ต้องเป็นค้าขาย
6: ค่ะ
5: เราคิดอย่างนี
6: ้ตอนที่ให้น้องฮอเริ่มขายของออนไลน์แม่คิดไหมคะว่าน้องจะไปได้แล้วก็ทำได้ดี
5: คิดมานานแล้วเพราะว่าแม่เนี่ยชอบให้น้องคิดจะทำอะไรแบรนด์ของตัวเองคิดจะทำของตัวเองเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมาย
6: ค
5: ืออยากจะทำแล้วก็ขายส่งเองทีนี้มันยังไม่พร้อมหลายอย่างคือพี่ชายก็เรียนคือให้เขาเก่งก่อนถ
6: ้
5: าพี่ชายเรียนเก่งแล้วให้เป็นฐานเป็นหลักก่อนเพราะอนาคตเขาให้เขาเป็นฐานแล้วเดี๋ยวน้องตามมา ก็คือว่าเป็นที่พึ่งของน้องได
6: ้ค่ะต่อไปอาจจะมีแบรนด์ยาสีฟันของตัวเอง
5: ใช่ใช่คิดว่าจะทำอะไรของตัวเองเพราะอนาคตนะเพราะถ้าว่าเขาไม่ได้ทำงานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำงานหรือเปล่าใช่ไหมแต่เสียดายที่ว่าเขาเรียนจบมาเขาไม่ได้ใช้ฝีมือนี้เลยเราห่วงตรงนี
6: ้ถามน้องฮอนะคะว่าฟังเรื่องราวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะการต่อสู้ของคุณแม่กับความรักที่แม่มีให้กับน้องฮอนะคะจนมาถึงวันนี
5: ้
6: ฮอรักแม่มากขนาดไหนคะ
7: ฮอรักหมอมม้าฮอรักเฮียเฮงฮอรักเอ็กแบบฮอรักทวิโรตันมอกับลาวิเกต2ที
6: ่รักขนาดไหนคะกับหมอมม้าร
7: ักอะไรมากที่สุดใน3โลกเลย
5: เขาจะผูกพันแล้วเขาก็จะคุยเหมือนเด็กอะค่ะนั่งดีๆหรอกจะมีแฟนได้ยังไงเนี่ย
4: อยากมีแฟนไหม
7: อ๋อตอนนี้ฮอมีแฟนคือส้มพักเอาไปบอกว่าฮอมีเป็นเพื่อนส้มหรือว่าห้าพูดแฟนนะฟังนะฮอจะมาฮอยังมีแฟนไหมนะจำไว้นะห้าพูดแฟนนะแฟนเดี๋ยวขาเขาเสียหายห้ามพูด
4: นี่ไงเหมาะสมกับการเป็นดารา
6: ค่ะ
4: เดี๋ยวถามเฮงกับแม่นะครับว่าตอนเนี้ยคือฮอก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะดูแล้วก็น่าจะดูออกนะว่าพึ่งพาตัวเองได
5: ้ครับ
4: มีอะไรที่ยังห่วงอีกไหมเฮงก่อนก็ได้อะเฮงก่อน
8: ห่วงก็คือในเรื่องการแบบว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมชอบพูดซ้ำนะครับกลัวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจผมก็อธิบายฮอพูดครั้งเดียวพอนะไม่ต้องไปพูดซ้ำเขาจะรำคาญเอาผมเพราะนั้นเขาปรับตัวกับคนอื่นได้หมดยกเว้นอาจจะมีพฤติกรรมพูดซ้ำหนึ่งเดียวครับนั่นก็ดีอยู่เขาจะชอบพูดซ้ำไงเขาจะฝังใจกับเรื่องไอ้ถ้าเขาจะฝังใจก็จะฝังใจพูดย้ำตลอดยังมีแผลแค่ตรง
4: ค
8: ือ
4: คือหมายความว่าจะฝังใจกับสิ่งที่เคยกระทบกระเทือนจิตใจเขา
8: ใช่ครับ
4: เขาก็จะพูดซ้ำๆ
8: ใช่ครับเรื่องที่เขาชอบหรือไม่ชอบเขาจะฝังใจเมมโมรี่บันทึกเหมือนตัวเลขเมื่อกี้ครับจำได้ดีเลยครับ
4: แล้วแม่ล่ะครับ
5: แล้วคุณแม่นี่คำเป็นแม่เนี่ยลูกยังไงก็ห่วงหมดเนี่ยคือมันทิ้งไม่ได้คือคำเป็นแม่ก็รักลูกไงอย่างเรามีลูกเนี่ยเราก็ห่วงเนี่ยจนโตป่านนี้ก็ยังห่วงเขาอยู่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันเป็นแม่มันก็ห่วงตลอด
6: ค่ะ
5: จะว่าไม่ห่วงไม่ได้แต่ก็ปล่อยวางค่ะก็ต้องปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาเพราะเขาปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าห่วงหมดคือปล่อยให้เขาไปทำชีวิตของเขาบ้างแล้วเราคอยดูห่างๆประมาณนี้อ
6: ยากจะบอกอะไรกับน้องบ้างคะพี่เฮง
5: เฮง
8: พี่รักฮอหรือเปล่าฮอทำตัวดีๆหรือไหม
9: คร
8: ับ
9: ผมที่เห็นเนี่ยนายพูนโถเนี่ยเขาหล่อนายพูนโถ
8: นี่ไงแม่พูดซ้ำเลย
9: นายพูนโถใหญ่เขาโถเห็นดูตัวนายพูนโถใหญ่
8: ตัวตุ๊กตาที่เขาชอบตัวไอ้มดแดงอะไรเขาชอบไงเดี๋ยวบอกไงค่อยๆพูดไม่ต้องรีบ
5: โอเคนะจะเป็นดาราแล้วนะเนี่ย
8: เป็นดาราได้ต้องค่อยๆพูดครับตื่นเต้นรักน้อง
6: แม่ล่ะคะค่ะจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
5: เขาบอกว่าฮอทำตัวดีๆหมามารักที่สุดในโลกเลยเป็นเด็กดีใช่ไหม
7: พฤติกรรมดีมากเลยครับ
5: เออน่ารักเก
6: ่
5: ง
6: พฤติกรรมดีมากเลยครับน้องฮออยากจะบอกอะไรกับพี่เฮงกับหมามาบ้างคะ
7: บอกหมามากับพี่เฮงว่าไม่บอกหมามากับพี่นะขอให้เฮงตั้งใจทำงานเป็นของเฮงมากเลยครับ
5: เขาเป็นห่วงพี่ชายเขา
6: ค่ะ
5: เขาอวยพรให้พี่ชายครับ
8: ทุกวันเลยคร
6: ับ แล้วอยากจะบอกอะไรกับหมามาบ้างคะ
7: ขอให้หมามาขายของด้วยเฮงแล้วก็ร้องเพลงถูกดวงขนาดด้วยนะครับ
4: ขายของเฮงรวยๆและร้องเพลงให้สนุกสนาน
5: คุณแม่ชอบร้องเพลง
4: แม่ชอบร้องเพลง
5: ไปรุ่นเดียวกันเนี่ยชอบไปนั่งร้องเพลงไปร้องไปทานข้าวแล้วร้องเพลงไปชมรมของเรา
4: ดี
5: ค่ะ
6: เชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะไม่ง่ายในการเลี้ยงลูกทั้ง2คนนะคะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจหลายๆบ้านที่อาจจะมีเด็กพิเศษให้ต้องดูแลค่ะ
5: ก็อย่าไปท้อแต่ท้อได้แต่ถอยไม่ได้นะบางครั้งเราท้อเราก็ต้องนั่งนิ่งๆแต่เป็นของเรานะก็บอกไม่ต้องไปเสียใจหรอกความจริงก็คือความจริงเพราะทุกอย่างเนี่ยลูกเราเนี่ยถ้าเราเกิดแบบมีลูกแบบนี้ลูกเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดห้ามท้อแล้วก็สู้ไปสู้ต้องมีสตินะคะสู้ไม่มีสติก็ขาดสตังค์
6: ถามแขกรับเชิญของเรานะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฮอแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่ก่อนค่ะ
10: ค่ะแม่เห็นด้วยมากที่คุณแม่บอกว่ามองว่าน้องฮอเป็นเด็กคนพิเศษของครอบครัวค่ะไม่ใช่เด็กพิเศษค่ะ เพราะว่าครอบครัวแม่เขามองอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับ

0: ขามาช่วยเติมเต็มในส่วนของความรักความอบอุ่นแล้วก็เติมพลังใจให้แม่ค่ะเราต้องตั้งรับไม่ได้ตั้งแต่แรกที่โทษที่ทราบว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเพราะเราเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยเราจะเข้มแข็งขึ้นทันทีคือเราต้องเปลี่ยนว่าเขาเป็นคนปกติยิ่งน้องดาวซินโดรมเนี่ยหน้าตาก็ออกหน้าตาก็จะดูออกว่าเป็นคนเป็นเด็กพิเศษนะคะทีนี้ว่าเวลาเขาเดินไปในสังคมหรือในข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะมีสายตาที่คนมองแบบเหมือนเขาเป็นเขาเหมือนคือก็มองไอ้รู้เลยว่าเขาไม่ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแต่บางคนแบบสายตานอกจากจะมีคำถามแล้วจะถอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยท่าทางก็ค่ะอันเนี้ยของเคสน้องอ่ะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าเคสเพื่อนๆน้องที่พ่อแม่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะเจอคนจนก็ไม่กล้าเอาลูกออกข้างนอกแม่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าต้องพาออกมาหนึ่งน้องจะได้เรียนรู้สายตาของคนอื่นเราก็จะจิตใจเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้น้องก็จะได้เรียนรู้ว่าคนที่มองเขาแบบนี้แบบเนี้ยเขาจะได้ยอมรับสายตาบางคนนี่คือเหมือนกับเด็กก็จะไม่กล้าออกไม่กล้าสบตาคนอื่นจะหลบหลังพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนมองก็แบบนั้นนะคะ
1: ขอบคุณคุณแม่ค่ะค่ะน้องฝ้ายล่ะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของบ้านนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็จากที่ฟังมารู้สึกว่าครอบครัวเนี้ยอบอุ่นมากมากแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาแบบดูแลกันดีมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวหนูเนี่ยหนูก็อยู่กับแม่เหมือนกันอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็แม่ค่ะยอมรับตั้งแต่เด็กเหมือนกันตอนแรกแม่บอกว่าที่คลอดออกมาแล้วแบบเพื่อนแม่ให้เอาหนูไปทิ้งที่มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยยังไปก็อายเขาใช่ที่แม่เล่าให้ฟังนะคะหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้คือเราก็เป็นคนเหมือนคุณเหมือนกันเราก็สามารถเติบโตมาในสังคมได้เหมือนกันเพียงแค่คุณให้โอกาสเราคุณไม่ต้องสงสารเราก็ได้แค่ส่งเสริมเราก็พอเปลี่ยนจากคำว่าสงสารเป็นส่งเสริมหางานหาอาชีพหาโอกาสให้เราได้ทำเหมือนคนปกติดีกว่าค่ะ
3: พ่อแม่ยอมรับแล้วก็เอาลูกที่เป็นเด็กพิเศษเข้าไปในสังค
1: ม
3: ผมว่าทุกวันนี้สังคมไม่ใช่ที่ที่โหดร้ายหรอกถ้าเราไปปิดกั้นเขาแล้วหลอกตัวเองว่าลูกเราปกตินั่นแหละจะมองว่าสังคมเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้กับสังคมให้สังคมเปิดโอกาสให้กับคนพิเศษผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะปรับตัวได้เช่นกัน
1: ค่ะ
3: มันอยู่ที่โอกาสจริงๆเนาะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องฝ้ายนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: และก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน่ารักและอบอุ่นมากค่ะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงและน้องหอ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบทัศนคติชอบการต่อสู้ของแม่ที่ไม่เคยท้อเลยชอบวิธีคิดของคุณแม่นะคะแม่ไม่ได้มองน้องฮอเป็นเด็กพิเศษแต่ว่ามองน้องฮอว่าคือคนพิเศษของครอบครัว
3: ที่ชอบมากคือความรักของครอบครัวนี้การสัมผัสของบ้านนี้ซึ่งแม่พูดอะไรก็จะจับขาฮอขนาดเฮงที่เป็นพี่นั่งอยู่ไกลก็จะเอื้อมมาจับน้องทุกครั้งที่พูดอะไรสักอย่างมันเลยรู้สึกว่าครอบครัวนี้การที่น้องเป็นเด็กพิเศษมันดูเป็นสิ่งพิเศษมากกว่าปัญหาซะด้วยซ้ำ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: ตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซมตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะนาง

0: จังเอ่ย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
2: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดา

0: ระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
1: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
0: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
0: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออก

0: ไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
1: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาเด็กอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
1: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรี่ยไรเรี่ยไรลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
1: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
0: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ

0: ยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: นอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆ ก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลักล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดร้อนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึง พระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชลเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชลเนตรหมายถึงอะไรจากบทที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบที่ขอพบสีสวัสดเป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็เกิดได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวันลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆ บ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะ
1: ดันหัวยืดออกมา
0: และนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแป้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
3: ไม
2: ่
3: กลับมาตอนสี่รูป
2: เ
3: หรออ
2: ๋อดีไห
3: ม
2: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
4: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
5: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
6: เกียร์พร้อมแล้ว
2: พร้อมไม่เป็นไรเกียร์มา
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับเพื่อนเข้าแล้วค่ะ
2: ไป
3: มูจะต่อยเราเวลาแบบ
2: ถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได้มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
3: แต่มันจะทำให้ตัวเองตายมากกว่าต่อยมันก็เลยพยายามไม่ต่อยใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
3: ่
2: ะ
3: น่าเศร้าจริง
2: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
7: ที่ออสเตรเลียเมื่อตัวเนี่ยนอนมะพร้าวที่มันเรียนแบบพวกผีเสื้อตะลักการเพราะว่าไหวตรงนี้เนี่ยเขาจูบด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี่
2: นี่เรามีแมงมุม

0: มุมเห็นไหมมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
1: น
0: ี้
1: มีตัวมันติดกับดัก
0: มันอยู่ปากรูนี้
1: คร
0: ู
1: เม
0: ื่อ
1: ก
0: ี้
1: ม
0: ี
1: แมลงบ
0: ิน
1: มาม
0: ัน
1: ก
0: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
2: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็

0: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลย
1: เดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่นี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยดองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตั๊กแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตั๊กแตนถูกต้องมีตั๊กแตนหนวดสั้นกับตั๊กแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตั๊กแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตั๊กแตนเต็มเลย
2: นี่ไง
1: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
2: 16 17 18
1: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
2: 22
1: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตั๊กแตนเนี่ยค
2: ือ
1: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
2: ่25ตัวครู
1: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
3: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี
1: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
2: กี่เช่น
1: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
2: เมื่อกี้มันเดินปัด
1: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
2: น
1: ี่ไงนี่
2: โอ
1: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
2: อ
1: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
2: ขอลองจับ
1: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
2: ขอจับ
1: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
2: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
1: นี่ไงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
2: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
1: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินถอยหลัง
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมากลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
4: มันกำลังรอว่าเราจะปิดตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนที่เชือกกับปิดตาพอดี
2: เราเห็นแล้วแบบ
4: หันด้วยเหรอ
2: มันหันข้างก่อน
1: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
2: ไม่
1: ใช่นะ
5: นี่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ย1,000 เมตรแล้วเดี๋ยว
6: เจอไปหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
7: ไปทางจะเป็นปองอ่ะปองไร
6: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
5: ้มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
6: นะรำคาญที่สุดคือตรงเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางงั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
2: หนีบผิดพัด
6: แต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
1: นี่ใช่ไหม
3: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
5: ไม่รู้เขาบอกให้
6: เรา
1: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายๆนะ
2: แมงมุมลาย
1: แมงมุมขา

0: ว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายตะกั่นหนวดสั้น
1: ตะกั่นตำข้าว
0: แล้วก็ตะกั่นหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
1: นะ
0: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
1: แมลงช้าง
0: ลูกแมลงช้าง
2: แมงมุมขาลาย
0: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
1: ตะกั่นตำข้าว
0: ตะกั่นตำข้าวแต่ยัง
3: แมงป่อง
0: แมงป่องด้วย
3: แมงป่องเจอก่อน
0: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าโคเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที่
3: สามอันเดีย
1: วมันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: มีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
4: ตัวอ่อนแมลงช้าง
1: ตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
4: นะครับ
1: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาละครับ
2: ไปอีกเหรอ
1: ใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
1: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจเจอแมลงอะไรบางอย่างอ๋อมันมี

0: วิธีนิดนึงมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ฮะ
1: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
0: โอ้บินแล้วมันบินได้
2: ตอนน
0: ี้
2: ม
0: ัน
2: เหลือ
3: มีพวก
4: หางนี่มัน
0: ฮะหางหนีบครับแมลงหางหนีบ
5: มันเดินเร็วเหรอคร
0: ับ ใช่มันเดินเร็วมันชอบกินมุด
5: ๆชอบกินอะไรอ่ะ
0: มันมุดมุดกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
6: มา
7: ใช่ตัวสีดำยาว
0: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
8: เ
0: ป็
8: นหางหน
0: ี
8: บ
0: ใช่
8: มันหนีบพ
0: ี่ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
5: หนีบแล้วมันเจ็บไหมอ
0: ่
5: ะ
0: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี้
1: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
9: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
0: นี
9: ่มีอ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็ขี้
0: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
9: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
0: โอเคปล่อยเนาะ
9: ไป
0: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมาก
1: ๆเดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
0: โอ้เอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
9: ตัวใหญ
0: ่ไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย
1: จำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
10: ถ้าตัวมันโตมันกินเลยครับพวกน
0: ี้มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
10: ตั๊กแตน
0: ใช่ไหมตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
10: แต่ว่าแมลงกระแตนหนวดสั้นบางชนิดมันกินได้ยาก
0: อ่ะดูปากไหม
9: จับปีกอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
11: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
0: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
10: ปิดไฟเลยปิดไฟเลยปิดไฟ
0: นี่ปาก
10: ฉายอ่ะปิดไฟ
0: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
5: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
0: ตอนนี้มันตกใจอยู่

0: เคยไม่ทำ
1: เห็นปากแล้วปากของมวลทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันทร์พวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ําจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทําเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ยมันคือมันทําเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
0: ์
1: สองคู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
0: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมถือว่าโอ้ฉันโตพอแล้วน้องก็
1: จะใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ตอนกลางวันอะค่ะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบค่ะกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกจะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation

Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ัจจุบันการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยของคนนั้นยืนยาวขึ้นทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นประชากรกลุ่มนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคกระดูกพรุนซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเข้าสู่ภาวะพึ่งพาผู้อื่นและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุนจึงเป็นภัยเงียบที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชากรในประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือน

0: เนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติและการรักษาทำได้ยากมีภาวะแทรกซ้อนมากมายรวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดในผู้สูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยความจริงเป็นพวกวัยประจำเดือนก็เกิดได้เพียงแต่กลุ่มสูงวัยเนี่ยเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่พบได้บ่อยโดยที่เขาเนี่ยไม่มีอาการเมื่อไม่มีอาการกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราไม่รณรงค์โรคนี้เนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยตัวโรคกระดูกพรุนจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักเมื่อมีการหกล้มเพราะฉะนั้นถ้าเรารอให้จนกระดูกหักแล้วก็จะเป็นวันที่สายไปหน่อยพอสายไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเขามันคิดว่าการป้องกันน่าจะเป็นอะไรที่สมควรทำนั่นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในการว่าทำไงไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกพรุนหรือคนที่เป็นแล้วก็ยังต้องการปรับพฤติกรรมในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์กับเขาคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะก็เลยนำมาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะ
0: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้จัดโครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูนำความรู้สู่ผู้สูงวัยไทยครั้งที่2ทับ2557ภายใต้หัวข้อโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัย
1: ในการจัดงานครั้งนี้นะคะภาควิชาเนี่ยก็สนองนโยบายของทางคณะในการนำความรู้สู่ผู้สูงอายุไทยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาปัจจุบันเนี้ยประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็จะเป็นกลุ่มนึงที่มีปัญหาเรื่องของการสูญเสียสมรรถภาพความสามารถเป็นกลุ่มที่เห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราน่าจะมาสนใจให้ความสนใจจึงจัดงานอันนี้ขึ้นเราก็มุ่งหวังจะเอาการฟื้นฟูสมรรถภาพเนี้ยเข้าไปกับกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม5โรคใหญ่ๆซึ่งวันนี้เราก็จัดโรคของกระดูกพรุนซึ่งเป็น1ใน5โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะ
0: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อโรคกระดูกพรุนการป้องกันและการรักษา
2: โรคกระดูกพรุนเป็นยังไงนะคะก็คือโรคที่ตัวเนื้อกระดูกนี่กระดูกเราเนี่ยนะกระดูกแขนกระดูกขาทุกส่วนในร่างกายเรานะคะตัวกระดูกนั้นเนื้อลดลงนี่ดูง่ายๆอันนี้คือเนื้อดีนะคะกระดูกดีนะคะนี่กระดูกพรุนนะคะลองดูเทียบกันนะคะเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไหมพวกเราน้อยคุณภาพนี่ไอ้นี่มันเชื่อมต่อกันดีจากตรงนี้ไปตรงนี้เชื่อมต่อหมดเชื่อมต่อมีสะพานเชื่อมต่อหมดแต่อีนี่สะพานหักเห็นไหมสะพานผอมเห็นไหมพร้อมจะหักซึ่งทั้งเนื้อและความแข็งแรงเนี่ยนะคะลดน้อยลงและต้องเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักทำไมมันถึงเกิดล่ะในธรรมชาติของตัวกระดูกที่คุณมองไม่เห็นเนี่ยนะพบว่ามีเซลล์อยู่สองชนิดนะชนิดนี้ก็คือเซลล์ทำลายกระดูกกินกระดูกของคุณอยู่ไหนทุกวันส่วนไอ้เซลล์ตัวนี้มันชื่อเซลล์สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดเล็กจนโตที่หมอพูดมันต้องทั้งสร้างและทำลายเพราะถ้าไม่สร้างเราเป็นเด็กเล็กๆตัวแค่นี้50เซนเราจะสูงใหญ่ขึ้นมาเมตรกว่าได้ไหมมันต้องสร้างกระดูกใหม่ถูกไหมและถ้ามีแต่สร้างไม่มีทำลายแย่ไหมก็เป็นพวกไจแอนต์อ่ะพวกยักษ์อ่ะที่ตัวสองเมตรกว่านะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสร้างและมีการทำลายแต่ภาวะปกตินั้นการสร้างและการทำลายจะสมดุลหมายความว่าสร้างกับทำลายมันก็คือพอๆกันเราก็จะไม่โตใหญ่แล้วเราก็จะไม่ตัวแค่แก่นแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะมีสร้างมากกว่าทำลายถูกไหมก็50เซน60เซนสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนเมตรกว่าเห็นไหมจนเข้าสู่ผู้ใหญ่มีประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงก็เข้าสู่วัยประจำเดือนผู้ชายก็เสียงแตกละเป็นหนุ่มอันนั้นก็คือเป็นพีคของเขาละก็ประมาณ10กว่าขวบวัยรุ่นอ่ะทีนเอจอันนั้นก็คือสร้างมากกว่าทำลายหลังจากนั้นไปพอกระดูกมันเริ่มปิดไม่ได้หมายความว่าการสร้างการทำลายมันจะหยุดไม่ใช่มันก็ยังทำอยู่นะแต่กระดูกมันปิดละปิดคือไม่ยาวกว่านี้ละผู้ใหญ่ก็เลยตัวเท่าเดิมเห็นไหมเราก็มีความสูงประมาณเนี้ยเมตรกว่าๆนะและไอการสร้างเนี่ยมันจะสร้างเยอะที่สุดเลยเมื่อตอนอายุ30ถ้าต่ํา30แปลว่าคุณกําลังสร้างอยู่แต่เมื่อตอนเราเลย30แปลว่าเราหยุดหมายความว่าพีคอ่ะพีคคือสร้างสูงสุดเนี่ยหยุดไปละตอนนี้เราอยู่ช่วงถอยคือลด

แต่เราจะถอยเห็นเยอะๆอยู่2ช่วงคือช่วงหนึ่งคือวัยหมดประจำเดือนประจำเดือนเนี่ยมันบ่งบอกว่าฮอร์โมนเพศเราที่เกิดจากรังไข่เนี่ยมันหมดละพอมันหมดฮอร์โมนเพศที่สำคัญมากถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงกระดูกเราก็จะเข้าสู่เนี่ยกระดูกพรุนคือมีการทำลายเยอะมากเป็นช่วงที่มีการทำลายประมาณปีละ 3-5% ต่อปีเยอะมากเลยนะคะกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงสวเนี่ยสวเนี่ยคือ65อัพขึ้นไปเนี่ย60-65อัพเนี่ยเป็นช่วงที่มีการทำลายเยอะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายที่อายุเกิน70ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้เช่นกันผู้ชายเขาเกิดมาเนี่ยข้อดีเขาคือเขามีฮอร์โมนเพศชายมีฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายเนี่ยทำให้พวกผู้ชายทั้งหลายแหล่เนี่ยมวลกระดูกมากกว่าเพศหญิงตั้งแต่เกิดแล้วเราก็ขาดทุนเขาตั้งแต่เกิดแล้วเขามีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าสู่วัยประจำเดือนปั๊บเราก็ถูกถอนอีกรอบนึงผู้หญิงก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคกระดูกพรุนเห็นชัดเห็นเร็วดูยังไงพอหกล้มอายุสัก40กว่า50พอล้มแล้วแหละมือยันกระดูกข้อมือหักเห็นไหมผู้หญิงอายุประมาณสัก50คล้องแขนนี่เรื่อยเลยคล้องสะพายทำพอเห็นแต่ไกลรู้แล้วเริ่มกระดูกพรุนเข้าใจยังอันนี้คือบ่งบอกว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เป็นก่อนผู้ชายต้นทุนก็น้อยฮอร์โมนเพศเราก็หมดเร็วใช่ไหมแล้วพอเราหกล้มมามือยันปั๊บมันก็เปราะก็หักก็เข้าสู่คำนิยามเมื่อกี้นี่ไงว่าข้างในมันโครงสร้างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นพอเราล้มเอามือยันหน่อยเดียวไม่เห็นหน้าจะหักเลยเราเป็นเด็กกระแทกแรงกว่านี้ยังไม่หักเลยแต่ทำไมพอเราเข้าสู่สวเอามือยันหน่อยเดียวนะใช่ไหมยังหักเลยถูกไหมอันนี้คือโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสูงวัยเนี่ยมีการทำลายมากกว่าการสร้างพอเรารู้เป็นโรคยังไงทำไมถึงเกิดแล้วแล้วมีความสำคัญยังไงก็คือว่าโรคนี้ทำให้เกิดกระดูกหักเมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะไอ้กระดูกหักที่ชอบหักคือชอบหักกระดูกข้อมือกระดูกสันหลังกระดูกหัวสะโพกในบรรดา 3-4 ตำแหน่งนี้ที่เป็นตำแหน่งที่พบบ่อยเนี่ยพบว่าตำแหน่งกระดูกสะโพกเนี่ยเป็นที่ซีเรียสซีเรียสแปลว่าอะไรไอ้ข้อมือถ้ามันหักก็ใส่เฝือกกระดูกหลังที่มันยุบก็หลังค่อมนะบางคนก็ปวดหน่อยลุกไม่ได้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะทำไมตัวค่อยๆเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงก็มันค่อยๆยุบยุบกระดูกยุบกระดูกหักเหมือนกันนะคะยุบกับหักเหมือนกันร้าวหรืออะไรเงี้ยคำเดียวกันหมดคือหักแต่หักมันดูแรงฮะร้าวมันดูเบาเนาะก็เรื่องเดียวกันยุบก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่สะโพกตรงสะโพกมันต้องเดินถูกไหมถ้ากระดูกหัวสะโพกหักเดินได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นเป็นปัญหามากนะแล้วก็มันก็ชอบเกิดตอนที่อายุสัก70อัพอ่ะ70 80ถ้าใครมีพ่อแม่อยู่อายุ90เนี่ยอย่าให้ล้มทีเดียวถ้าล้มเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไปนอนโรงพยาบาลผ่าแน่นะเพราะกระดูกเปราะบางนะทีนี้ก็เกิดเยอะๆคือในคนอายุ50เกิดแค่ร้อยกว่าครั้งแต่ถ้าอายุ75เกิดเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าเนี่ยเห็นไหมนะ5-6เท่าเห็นไหมอันนั้นแปลว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยไหมเป็นนะอันนี้ก็แปลว่าอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดกระดูกสะโพกหักมากขึ้นนะตรงไปตรงมานะอันนี้ก็เจอที่กระดูกหลังส่วนเอวตรงนี้ก็สะเอวอะภาษาเราเรียกสะเอวภาษาหมอเขาเรียกกระดูกหลังถ้าเรียกกระดูกเอวไม่มีไม่มีกระดูกหลังส่วนเอวนะก็พบประมาณนี้อ่ะ1ใน5อัน1ใน5นะคะกระดูกสะโพกก็พบประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่การศึกษาว่าจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้แหละมันเราจะเห็นว่าพออายุเยอะๆก็จะเจอแต่เรื่องกระดูกหักเพราะฉะนั้นความจริงข้อที่1ที่อยากให้เรารับทราบคือโรคนี้มันพบเยอะเหมือนกันนะแต่เราไม่ค่อยรู้ไงเราไม่ค่อยรู้พบเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยและยังเป็นโรคที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็คือแพงนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เป็นปัญหาเมื่อเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยนะคะความจริงที่3คือโรคที่ทำให้เกิดกระดูกหักได้หือถ้าเกิดกระดูกหักแล้วยุ่งเนาะโรคกระดูกพรุนก็เป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกเนี่ยมันลดลงแล้วก็คุณภาพกระดูกก็แย่ลงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและมีความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักแปลง่ายๆคือเนื้อก็น้อยความแข็งแกร่งก็น้อยแล้วก็ยังเกิดกระดูกหักอีกอันนี้ครบเกณฑ์ของการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูก

0: ทุนเลยค่ะ
1: โดยทั่วไปเราเรียกว่าโรคเนี้ยว่าเป็นไผ่เงียบคำว่าไผ่เงียบแปลว่าคุณนั่งอยู่เนี้ยหมอเชื่อว่ามีคนเป็นหมอเชื่อมีคนเป็นแต่คุณจะรู้ได้ยังไงยากเพราะไม่มีอาการไม่มีอาการแต่ถ้ากระดูกหักแล้วมีอาการอ่ะทำไมอ่ะก็ล้มแบบมือยันก็ปวดสินะปวดไหมกระดูกหักปวดไหมปวดกระดูกหักที่ไหนก็ปวดทุกที่เลยมีปวดหลังโกงคือเมื่อกระดูกที่ยุบนั้นเป็นกระดูกสันหลังล้มก้นกระแทกนะกระดูกสันหลังยุบไปก็หลังโกงหรือถ้าเป็นกระดูกสะโพกก็เดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เห็นยังว่าคำว่าภัยเงียบมันแปลว่าไม่มีอาการนั้นเราก็จะไม่รู้ไม่เหมือนความดันวัดปั๊บอู้ความดันขึ้นเจาะเบาหวานเจาะน้ำตาลเบาหวานขึ้นนะอีนี่เนี่ยมันต้องไปตรวจเฉพาะของเขานั่งเฉยๆไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณเป็นไม่มีทางรู้
0: เนื่องจากโรคนี้เป็นภัยเงียบนะคะโอกาสที่จะสังเกตจากอาการทั่วไปเนี่ยยากยกเว้นคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมีหลังค่อมคนที่มีหลังค่อมเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้เคยมีปัญหาเรื่องกระดูกหักมาก่อนค่ะหรือว่าคนที่เคยมีประวัติกระดูกหักเลยตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันค่ะ
1: กลุ่มเป้าหมายนี่ไงใช่ไหมล่ะเราข้อหนึ่งป่ะเนี่ยสาวๆเยอะกว่าเยอะเนี่ยสาวน้อยทั้งหลายแหล่ฉันเนี่ยหมอก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนี้นะก็จะตีประจำเดือน2สวหนุ่มก็อินคลูดเนี่ยรวมด้วยรวมหนุ่มด้วยมั้ยสวผู้ชายให้70แล้วกันนะให้ประมาณ70แล้วกันนะ60กว่า70แล้วกันนะคนที่กินยาบางประเภทบางคนเนี่ยกินยาโดยเฉพาะยาสเตียรอยด์รู้จักยาสเตียรอยด์มั้ยยาครอบจักรวาลทําไมชื่อครอบจักรวาลรักษาทุกโรคเป็นโรคอะไรหายหมดสักพักมันก็หายไปจากโลกสระโอรอลิงกอไก่นะไม่ใช่สระโอรอเรือคอควายนะมันครอบจักรวาลรักษาดีทุกโรคเลยแต่ผลข้างเคียงเยอะถ้ากินต่อเนื่องยาวนานอันตรายมากกว่าคุณโทษนะมากกว่าคุณเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ถ้าใครกินนานๆก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคือเป็นพวกที่มีโอกาสจะเป็นยากันชักยากันเลือดแข็งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขาจะสั่งให้คนไข้กินนะบางโรคอันนี้เพียงแค่เล่าให้คุณฟังว่าคนไข้บางโรคเนี่ยคนเขาเป็นไทรอยด์ไทรอยด์ไหมอยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยไทรอยด์เนี่ยถ้าหมอบอกว่าเราเป็นไทรอยด์เป็นกลุ่มนี้ไหมไทรอยด์เป็นพิษพวกนี้จะใจสั่นเหงื่อแตกโอ้ชีพจรเร็วมากผอมทำอะไรเร็วอย่างเงี้ยพวกกลุ่มนั้นหมอจะวินิจฉัยจะเจาะเลือดเราดูเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าโรคบางโรคไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อะไรก็ตามเนี่ยโรคบางโรคนำให้คนไข้กลุ่มโรคนั้นเป็นกระดูกพรุนได้มาดูซิใครมีมั่งปัจจัยเสี่ยงภาษาแพทย์เรียกปัจจัยเสี่ยงภาษาเราเรียกว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นกระดูกพรุนเป็นไหมข้อหนึ่งผู้หญิงนี่เยอะเลยเนี่ยอายุเยอะๆเป็นไหมเข้าข่ายยิ่งมาก65ใช่เลยเนี่ยเข้าข่ายเลยนะเชื้อชาติเนี่ยเราโชคดีที่เราเป็นคนผิวเหลืองนะผิวขาวคือฝรั่งผิวดำนิโก้พวกเราในเอเชียเรียกผิวเหลืองเมื่อเราอยู่ตรงกลางๆก็ยังดีหน่อยนะคือความเสี่ยงเราน้อยกว่าฝรั่งมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าเรานะคะกรรมพันธุ์อันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากถ้าใครมีนะเมื่อกี้คือปัจจัยที่แก้ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีใครอายุน้อยลงมีแต่คนอายุเยอะขึ้นก็แก้ไม่ได้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำก็แก้ไม่ได้นะแต่ตรงหน้าสไลด์เนี้ยเป็นความเสี่ยงที่แก้ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีเช่นเป็นคนชอบดื่มสุราชอบสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนก็คือไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ดึงเอาแคลเซียมออกจากตัวเรานะเป็นพวกไม่ดีพูดง่ายพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายวันๆนั่งนอนๆก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนพวกกินแคลเซียมไม่พอเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าแคลเซียมอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่พวกที่กินเลือกมากรู้จักไหมเลือกกินอะถ้าคนชอบเลือกกินคือไม่ชอบไอ้นั่นไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบสารพัดไม่ชอบอันนี้ก็ลำบากละคือกินซ้ำกินซากชอบอยู่แค่ข้าวมันไก่อย่างเงี้ยแย่ อันนี้คือกินซ้ำกินซากต้องกินหลายๆอย่างที่อธิบายต่อไปนะหรือว่าฟันไม่ดีก็กินลำบากถูกไหมหรือว่าระบบย่อยอาหารไม่ดีกินแล้วถ่ายคือยังไม่ได้ดูดซึมเลยไปซะแล้ว นี่ก็เป็นโรคของไล่นี่ก็เป็นกลุ่มอยู่ในข่ายนี้แล้วก็พวกที่น้ำหนักตัวน้อยๆผอมบางความอ้วนเนี่ยมีอย่างเดียวที่ดีคือไม่เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ไม่ใช่ว่าต้องอ้วนแล้วจะดีไม่ใช่น้ำหนักที่มันเยอะกว่าปกติเวลาเราอายุเยอะขึ้นเราจะอ้วนเราจะผอมคะเราจะอ้วนง่ายปกติจะอ้วนง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้พลังงานน้อยนะก็มีวิธีคิด BMI นี่คือดัชนีมวลกายซึ่งคิดโดยการเอาน้ำหนักนะน้ำหนักของเรานะหารด้วยความสูงเป็นเมตร2ทีนะออกมาต่ำกว่าเบอร์19แล้วไซส์เนี่ยคือคำว่าผอมบางก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องเพิ่มน้ำหนักหน่อยอันนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มอันนี้คือพวกสวที่สูญเสียการทรงตัวหรือคนบางคนมีโรคทางระบบประสาทเดินแล้วก็ตะเปะตะปะจะหล่นอยู่เรื่อยไอ้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นพวกนี้แก้ไขได้
0: ปัจจัยเสี่ยงที่ในแง่ของการเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเรามีแยกเป็นปัจจัยที่แก้ไม่ได้กับแก้ได้เราจะพูดเรื่องแก้ได้แล้วกันนะเพราะแก้ไม่ได้อย่างพวกอะไรอายุเพศเชื้อชาติพวกนี้มันแก้ไม่ได้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่พวกที่แก้ได้คือยกตัวอย่างคนที่เลือกรับประทานอาหารก็คือกินอาหารที่มีแคลเซียมน้อยนะคะหรือพวกที่ไม่ชอบออกกำลังกายนั่งนอนชีวิตวันๆไม่ออกกำลังกายพวกที่ไม่ยอมถูกแดดเลยอย่างเงี้ยเพราะแดดเนี่ยเป็นตัวสร้างวิตามินดีที่เป็นช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับนะหรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับด้านบุหรี่กาแฟแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมพวกที่เป็นตัวดึงแคลเซียมทิ้งเพราะฉะนั้นพอคุณกินแคลเซียมเข้าไปแต่มีพฤติกรรมการดื่มสุราด้วยหรือดื่มกาแฟเยอะๆก็จะดึงแคลเซียมออกหมดเลยเอาออกทิ้งหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินแคลเซียมค่ะ
1: ทีนี้การตรวจคัดกรองคำว่าคัดกรองหมายความว่าคนไหนสมควรไปตรวจคนที่มีอายุผู้หญิงที่อายุมากกว่า65ปีหรือผู้ชายอายุมากกว่า70ข้อ1เนี่ยถ้าใครเข้าข่ายนี้แล้วไซส์ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อายุมากกว่า15สมควรตรวจแต่ถ้าคนอายุน้อยกว่า65ล่ะผู้หญิงหรือน้อยกว่า70ล่ะต้องมีอันอื่นๆอีกอย่างน้อย1ข้อจึงสมควรตรวจ1ข้อที่ว่านี้คือหมดประจำเดือนก่อน45ปีแปลง่ายๆคือไม่ได้หมดตามธรรมชาติเป็นโรคโน้นโรคนี้โรคนั้นแล้วหมอเข้าไปผ่าแล้วก็ยกมดลูกทิ้งยกรังไข่ทิ้งพวกที่ถูกยกรังไข่ทิ้ง2ข้างก่อนอายุ45ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงขาดฮอร์โมนชื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนนะก่อนหมดประจำเดือนหมายความว่ายังอายุไม่ถึง50เลยประจำเดือนมันหายไปนานกว่าปีนึงอันนี้เข้าข่ายข้อนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเล่นกีฬาหนักข่ายที่3นะกินยาสเตียรอยด์วันละมากกว่า 7.5 มิลลิกรัมนานต่อเนื่อง3เดือนคนที่มีพ่อหรือแม่มีปลอดกระดูกสะโพกหักที่เป็นกรรมพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนอ่ะชัดเจน
0: ในเรื่องของการคัดกรองกระดูกพรุนนะคะเราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดไปคัดกรองถ้าเราคนทุกคนไปคัดกรองก็จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปคัดกรองก็คือกลุ่มที่มีโอกาสเกิดเช่นอายุเยอะคือผู้หญิงใช้65ปีผู้ชายใช้70ปีถ้าอายุเกินนี้ไปก็สมควรได้รับการคัดกรองคือไปตรวจโรคกระดูกพรุนว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่านี้นะคะเช่นผู้หญิงอายุน้อยกว่า65ผู้ชายน้อยกว่า70มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย1อย่างเช่นมีประวัติในบ้านว่าเคยมีพ่อแม่หรือพี่น้องมีกระดูกสะโพกหักอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะหรือมีตัวผอมบางน้ำหนักตัวน้อยมากอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สำคัญนะคะหรือพวกที่กินยาบางตัวเช่นยาสเตียรอยด์หรือยากันชักยากันเลือดแข็งนะหรือพวกที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยกลุ่มพวกนี้มีโอกาสจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้กว่าในกลุ่มคนทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มถ้ามีประวัติแบบนี้ก็สมควรได้รับการตรวจหรือว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือกลุ่มที่ตัดรังไข่ออกไปก่อนวัย45ปีอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็สมควรได้รับการตรวจคัดกรองก่อนที่จะถึงอายุ65ปีค่ะ
1: การรักษาก็ใช้ยากับไม่ใช้ยาอีใช้ยาก็หนีไม่พ้น2ตระกูลเมื่อกี้หมอบอกแล้วโรคมันเกิดจากมีการทำลายกระดูกเยอะกับมีการสร้างกระดูกน้อยเพราะยาก็ตรงไปตรงมาคือยาก็ต้องลดการทำลายกระดูกซะหรือยากลุ่มให้สร้างเนื้อกระดูกซะถูกไหมตรงไปตรงมาซึ่งยาจะกลุ่มไหนไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับหมอที่เขารักษาเรา
0: การรักษาโดยทั่วไปเนี่ยเราจะมี2ประเภทใหญ่คือประเภทหนึ่งคือการใช้ยาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ใช้ยา ะคะเผอิญการใช้ยาเนี่ยเราจะอยู่ในหน้าที่ของแพทย์ซึ่งจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มลดการทําลายกระดูกกับเพิ่มการสร้างเนื้อกระดูกซึ่ง2กลุ่มนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของแพทย์เขาเป็นคนจัดการแต่กลุ่มที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการไม่ใช้ยาซึ่งการไม่ใช้ยาก็จะมี 3-4 อย่างใหญ่ๆคืออย่างแรกก็จะล้อไปกันกับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ก็คือเราต้องเลือกอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมและวิตามินดีนะคะย้ำว่าอาหารประเภทไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีสูงเพราะแคลเซียมนั้นจะเป็นต้นต่อที่ร่างกายจะเอาไปสร้างไปเป็นเนื้อกระดูกค่ะอันที่สองเราคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมก็เรื่องของการเลี่ยงการสูบบุหรี่สุรานะแล้วก็พวกกาแฟนะน้ำอัดลมทั้งหลายแหล่เนี้ยพวกนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมและสุดท้ายคือเรื่องการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายก็จะมีแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่คือการออกกำลังกายที่มีแรงกระทำต่อข้อนะคะมีการลงน้ำหนักเราเรียกการออกกำลังที่มีการลงน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายประเภทที่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้กล้ามเนื้อสะโพกขาเนี่ยมีแรงดีเพื่อการยืนเดินที่ปลอดภัยไม่หกล้มและสุดท้ายคือเรื่องการควบคุมการทรงตัวว่ามีสามประเภทใหญ่ตามนี้นะคะ
1: เรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวกับการปฏิกรรมคืออาหารอาหารก็ต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงวิตามินดีด้วยทำไมถึงมี2ตัวแคลเซียมเนี้ยเป็นสารตั้งต้นที่นำมาใช้ในการสร้างเนื้อกระดูกถ้าไม่มีแคลเซียมร่างกายที่มีเซลล์สร้างกระดูกเมื่อกี้เนี้ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกระดูกได้เพราะไม่มีสารตั้งต้นดังนั้นเราจึงต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อให้เป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเซลล์นี่ในตัวเราเนี่ยเอาไปสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือกลุ่มเนี้ยเช่นอะไรนมเนี่ยให้เป็นนมขาดมันเนยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้งฝอยกระปี่พวกเนี้ยปลากระป๋องปลาสลีนสารพัดปลาเนี่ยเป็นปลาที่เรากินกระดูกใช่ป่ะถูกไหมปลาเล็กปลาน้อยคุณคายกระดูกไหมไม่คุณเคี้ยวทั้งกระดูกหมดเลยอีกกระดูกก็คือแคลเซียมนั่นเองฮะเวลาคุณจะกินเนี่ยมีอย่างเดียวนะก็คือถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมีจืดหรอก okay. ส่วนมากเค็มทั้งนั้นถ้าเราชิมแล้วร้านนี้ไม่เค็มมากก็โอ้นะก็คือกลัวเรื่องเกลือเท่านั้นแหละเพราะอีกเกลือเดี๋ยวพูดทีหลังว่ามันจะไม่ถูกกันกับไอ้โรคเนี่ยคือไม่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องระวังนิดนึงแต่พวกเนี้ยเป็นพวกที่มีก้างเกิ้งทั้งเนี่ยกินทั้งก้างปลากระป๋องเนี่ยอร่อยดีฮะก็ได้แคลเซียมปลาสลีนพวกนี้จะมีทั้งแคลเซียมและวิตามินดียังไม่ได้บอกเลยวิตามินดีเนี่ยเป็นคู่หูของแคลเซียมนะคำว่าคู่หูแปลว่าต้องถ้ามาคู่กันแล้วไซส์จะทำงานได้ดีมากผักใบเขียวเชื่อไหมผักใบเขียวก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มีทุกมีผักประเภทนี้เนี่ยผักพูดเพาะผักคะน้าผักกวางตุ้งผักกาดผักบรอกโคลีไหมในบ้านซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านกินนะคะเต้าหู้เนี่ยแนะนำเต้าหู้ก้อนเห็นไหมเต้าหู้ก้อนเนี่ยนะมีปริมาณแคลเซียมมากกว่าเต้าหู้หลอดและมากกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวัยต้องการแคลเซียมในปริมาณที่ไม่เท่ากันเด็กเล็กๆยังโตต้องการแคลเซียมเยอะนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วหยุดโตแล้วก็กินแค่นี้800ต่อวันสวอมถูกทำลายเยอะต้องการประมาณ1,000คนให้นมลูกก็จะมาดูดเอานมไปถ้าคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่กินแคลเซียมตัวเองก็จะเหมือนกับถอนแบงค์อะแคลเซียมในตัวก็จะลดน้อยลงแม้คนที่มีให้นมบุตรหรือตั้งครรภ์ยิ่งต้องรับประทานแคลเซียมเยอะหน่อยถัดไปจากแคลเซียมก็เป็นวิตามินดีที่ว่าเป็นคู่หูหมายความว่าถ้าเราไม่มีวิตามินดีเรากินแคลเซียมเข้าไปในร่างกายแล้วไซต์การดูดซึมแคลเซียมเอาไปใช้งานคือไปเก็บที่กระดูกเนี่ยมันก็เกิดไม่ดีเพราะวิตามินดีเท่านั้นจะพาแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกมีในไหนมั่งเนี่ยจริงๆมันก็มีในแหล่งคล้ายๆกับแคลเซียมนั่นแหละแต่ที่เพิ่มเติมมาก็เนี่ยแซลมอนกินไหมสดีนก็กับกระป๋องเราว่านมเขาก็เติมวิตามินดีมาเห็ดหอมไข่แดงน้ำมันพืชทำนองนี้นะสิ่งสำคัญคือวิตามินดีนั้นในสวมีโอกาสขาดก็เพราะว่าวิตามินดีนั้นสร้างที่ผิวหนังนั่นคือเหตุผลทำไมเราต้องไปตากแดดบ้างไง ทำไมต้องไปไม่ต้องไปปิ้งปลานะแล้วไม่ต้องไป

0: ตากตอนเที่ยงนะเดี๋ยวมะเร็งผิวหนังกินมาว่าหมอนะตากเช้าๆแดดอ่อนๆหรือเย็นๆ15นาทีพอละตากแดดบ้างแต่พบว่าพอเราเข้าสู่สวผิวหนังเราเนี่ยความสามารถในการสร้างวิตามินดีสู้เด็กๆไม่ได้แห่เด็กไปตากเหมือนกันผู้ใหญ่ไปตากสวไปตากสวเนี่ยสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าวัยอื่นเห็นยังธรรมชาตินี่มันแกล้งเราจริงๆเนาะเขาเรียกว่าพออายุเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรดีเนาะสารพัดเลยนะเพราะความสามารถในการสร้างวิตามินดีก็ลดน้อยลงนะแล้วเผอิญซ้ำร้ายสวบางคนก็อยู่สถานพยาบาลไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านหรืออยู่แต่ในสถานพยาบาลนะซึ่งโฮมอันนี้บางคนนะพวกนั้นเป็นกลุ่มยิ่งขาดใหญ่เพราะวันๆไม่เคยโดนแดดหรือว่ากินอาหารที่มีวิตามินดีน้อยอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกที่หมอเล่านะคะเราต้องรู้ว่าอาหารใดมีวิตามินดีเยอะนะอีกทั้งการทำงานของตับและไตยังดีอยู่ไหมมันก็ไปตามวัยฮะยิ่งคนที่เป็นไตวายเริ่มระยะที่1ระยะที่1ที่2อะไรเงี้ยพวกนี้เพราะทำไมถึงเกี่ยวกับไตกับตับล่ะเมื่อกี้หมอลืมบอกว่าวิตามินดีที่สร้างที่ผิวหนังเรานั้นยังเอาไปใช้งานเลยไม่ได้หลังจากสร้างที่ผิวหนังเสร็จมันจะต้องไปเปลี่ยนเขาเรียกอะไรไปเติมสารสักตัวนึงที่ตับและที่ไตคือเติม2ทีตัวที่ตับตัวที่ไตพอเติม2ทีเรียบร้อยโอ้โหเขาเรียกเป็นวิตามินดีที่พร้อมจะทำงานละพร้อมจะไปดูดซึมแคลเซียมให้กลับมาทันทีเพราะฉะนั้นในสวความที่ผิวหนังก็สร้างได้น้อยและยังซ้ำลายตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีเรื่องเพราะฉะนั้นวิตามินดีก็เลยแย่ลงเพราะวิตามินแย่ลงน้อยลงเนี่ยก็ทำให้แคลเซียมที่ดูดซึมกลับมาน้อยลงทั้งหลายแหล่นี้ทำให้เราพบว่าในผู้สูงอายุไทยเนี่ยมีคนที่ขาดวิตามินดีถึงร้อยละ25-54นี่คือ1ใน4ถึง1ใน2นะ1ถึง2คนใน4คนเดินมา4คนมีคน2คนน่ะที่ขาดวิตามินดี
1: การป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะความจริงแล้วก็คือสิ่งทั้งหลายแหละที่หมอพูดไปเพราะในแง่การป้องกันเนี่ยคุณต้องเริ่มจากอาหารเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงวัยก็ตามนะคะถึงแม้วันนี้เราคุยกันเรื่องสูงวัยเพราะสูงวัยเป็นกลุ่มที่แสดงอาการละแต่จริงๆการสร้างกระดูกนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะฉะนั้นตั้งแต่วัยเด็กมาถึงวัยผู้ใหญ่ก็ตามคุณต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงสิ่งที่หมอพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องปฏิบัติตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ใช่มารอทำตอนสูงวัยเพียงแต่ว่าเอ้ยสูงวัยแล้วที่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์สิก็ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันแต่สู้ทำแต่เด็กไม่ได้มันก็จะให้ดีเด็กเนี่ยคนดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆละเพราะจะได้ประโยชน์มากนะคะรวมทั้งการออกกำลังกายซึ่งเด็กปกติก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนี่คือข้อดีนะถ้าเกิดเด็กคนไหนเอาแต่อ่านหนังสือเล่นแต่เกมมือถืออย่างนี้ก็จะวันข้างหน้าก็จะเป็นกลุ่มที่มีเนื้อกระดูกสะสมอยู่น้อยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพรุนในต่อไปในวันข้างหน้าเพราะโดยกล่าวโดยสรุปก็คือทุกๆวัยนะคะควรจะเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยทุกวันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่กล่าวไปควรเลี่ยงซะนะอีกครั้งสุดท้ายการออกกำลังกายเราดูมันไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วเป็นหัวใจสำคัญที่จะกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกค่ะถ้าทำได้ทั้ง3อย่างนี้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็เหมือนเราสะสมมาตั้งแต่เด็กๆละสะสมมวลกระดูกไว้โอกาสที่เราจะเป็นในวัยข้างหน้าคือวันเป็นสวผู้สูงอายุก็จะน้อยลงในการเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะก็ฝากไว้ค่ะ
0: มีคนศึกษาบอกว่าในผู้หญิงที่อายุมากกว่า50นะคะคนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยเนื้อกระดูกสันหลังก็จะลดลงประมาณ 0.7% ต่อปีแต่คนที่ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นาน8เดือนเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีไม่พบว่ามวลกระดูกลดลงเราคาดว่ามวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นปรากฏว่าไม่ลดลงอันนี้แล้วแต่การวัดการศึกษานะคะเขาได้ผลไงเขาต้องอ่านอย่างนั้นเขาห้ามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปต้องวัดแล้วเจอยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่ลดขณะที่คนที่ไม่ออกลดการออกกำลังกายที่อยากจะแนะนำในเรื่องกระดูกพรุนประเภทที่1คือการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักไม่รู้จะแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษเรียกเวทแบริ่งเอ็กซ์ไซส์คือออกกำลังกายที่ไม่ใช่อยู่ในน้ำอ่ะคุณจะเดินคุณจะจ็อกกิ้งคุณจะปั่นจักรยานจะแอโรบิกลำไม่พองท้ายเก๊กอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยที่อยู่บนบกน่ะเรียกการออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักหมดยกเว้นลงน้ำการออกกำลังกายในน้ำไม่ใช่ไม่ดีทุกประเภทเดิน

0: วิ่งจักรยานไม่พองแค่เก๊กบวกว่ายน้ำดีในแง่หัวใจและปอดหมายความว่าถ้าต้องการให้หัวใจดีทำงานแข็งแรงปอดขยายดีกล้ามเนื้อมีแรงทำได้ทุกอย่างที่หมอพูดมาแต่ถ้าเน้นเรื่องเนื้อกระดูกถ้ามันกระดูกเยอะก็ต้องบนบกสินะแต่ถ้าอ้วนๆมากๆก็บนบกไม่ค่อยจะไหวแต่เพิ่นคนอ้วนเขาไม่เป็นโรคกระดูกพุนนี่นะโอเคนะอันที่1นั้นลงน้ำหนักนะ2ต้องทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีแรงคำว่ามีแรงต้องเน้นแรงของอะไรสะโพกเพราะที่หมอเดินไปเดินมาพูดกับคุณอยู่เนี้ยถ้ากล้ามเนื้อสะโพกหมอสะโพกมีด้านข้างกับสะโพกด้านหลังคือก้นนะที่เราเรียกก้นแต่เราเรียกภาษาแพทย์เรียกสะโพกนะหน้าหลังพวกนี้กับหน้าขาพวกนี้ต้องดีเพราะถ้าไม่แข็งแรงจะยืนเดินได้ไหมไม่ได้งั้นประเภทที่2ต้องมีแรงประเภทที่3ทำยังไงให้การทรงตัวดีเพราะทรงตัวไม่ดีก็ล้มแผลล้มแผลแล้วเราก็กระดูกหักนะเพราะฉะนั้นจึงเน้นการออกกำลังกายเพียงแค่3ประเภทเท่านั้นการออกกายที่มีการลงน้ำหนักก็จะมีการสร้างเนื้อกระดูกประมาณปีละ 1% ดูเสมือนน้อยแต่ช่วงที่มีการทำลายทุกปีเนี่ยที่ว่าเข้าสู่สวเนี่ยนะคะมันทำลายประมาณ 0.5-1% ต่อปีมันดูเหมือนเปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่มันไปทุกปีมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะมาได้ตั้งหลายอย่างแล้วก็ที่พูดว่าเดินจักรยานพวกนี้ไอ้วิ่งเนี่ยเหมือนกันนะถ้าอายุน้อยก็คงไหวอะนะ40-50คงพอไหวแต่ถ้าเข้าสวแบบเรา65-70แล้ววิ่งไหวไหมไม่ไหวเห็นยังว่าเวลาเราอ่านเราต้องตีความเหมาะกับเราเปล่าถ้าไม่เหมาะเราอย่าทำคำว่าการออกกำลังกายคือต้องมีลักษณะที่ว่าอันนี้คือประเภทเฉยๆนะอันนี้คือระยะเวลาทำ 20-30 นาทีต่อวันต่อครั้งนะ 3-5 วันต่อสัปดาห์แต่บางทีอู้ฉันขี้เกียจทำงั้นนะหมอฉันแค่ล้างรถลดต้นไม้อาบน้ำหมาล้างจานดีกว่าไม่ทำอะไรขอให้มีกิจกรรมก็ดีกว่าไม่ทำอะไรแต่จะให้ดีกว่านั้นนี่เขาเรียกเป็นขั้นนะดีกว่าไม่ทำอะไรนอนเฉยแย่สุดมีกิจกรรมดีขึ้นออกกำลังกายดีที่สุดแต่เราลงทุนยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าลงทุนน้อยก็ต้องได้น้อยหน่อยนะเราจะลงทุนน้อยเอามากเป็นไปไม่ได้หายเก๊กก็มีคนชอบในกลุ่มสวเนี่ยชอบลำมันค่อยๆเคลื่อนเพราะฉะนั้นในท้ายเก๊กเนี่ยมันจะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีป้องกันการหกล้มได้ดีแต่ถามว่าหัวใจกับปอดจะดีไหมก็ดีสู้อย่างอื่นไม่ได้นะแต่ละอย่างมันคงไม่ดีมีอะไรที่1ดีสำหรับทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้แต่ไทเก๊กเนี่ยดีในแง่การป้องกันการหกล้มเพราะเวลาเขาลำเขาค่อยๆเคลื่อนคุณเห็นไหมเขาขยับนะขอพูดเรื่องบริหารหลังหน่อยนึงนะการบริหารหลังเนี่ยท่าบริหารจะเป็นนอนคว่ำแต่ฝรั่งคนนี้แกชอบทำเรื่องออกกำลังกายที่หลังเยอะเลยแกก็เอาแบ็คแพคเหรอใส่น้ำหนักสัก3กิโลโดยประมาณให้แบกไว้แล้วก็แอนตัวขึ้นก็พูดง่ายคือให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเขาเชื่อว่าจะไปกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังนะทำไปอย่างเงี้ยทุกวัน2ปีนะเขาก็วัดว่ากล้ามเนื้อหลังของกลุ่มที่บริหารกับกลุ่มที่ไม่บริหารเนี่ยเป็นยังไง2ปีเพราะว่ากำลังกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเทียบกับกลุ่มไม่บริหารนะแล้วพอทำไป2ปีเลิกพอ10ปีมาวัดใหม่นะกำลังก็ลดลงแต่ยังเยอะกว่ากลุ่มนี้อยู่อันนี้คือนายซินิกิทำเนี่ยก็มาโชว์เฉยว่ามันไปยกเนี่ยมันก็แข็งแรงดีนะอีกทั้งไอ้กลุ่มที่ออกกำลังกายหลังที่ยกแบบเมื่อกี้เนี่ยมีกระดูกหักน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรกระดูกหลังยุบอ่ะน้อยป้องมี6ป้องจาก378ที่หักหรือคิดเป็น1.6% เทียบกับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็ 4.3% เพราะฉะนั้นเขาสรุปว่าความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าในกลุ่มที่ไม่ทำอะไรก็มาเล่าว่าเป็นหลักฐานทางการแพทย์ว่าการออกกำลังกายโดยการแอนหลังเนี่ยหรือการออกกำลังกายหลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อกระดูกและกระตุ้นกำลังกล้ามเนื้อได้นะ
1: ช่วงนี้พบกับการสาธิตการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสาธิตและบรรยายโดยคุณชุติมาธีรสมบัติและคุณจันจิราเกิดวันนักกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนนี้เราจะเริ่มออกกำลังกายกันนะคะด้วยการยืนค่ะยืนเราจะย้ำเท้าอยู่กับที่ค่ะย้ำเท้าสลับซ้ายขวานะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดทีนี้ท่าที่2นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ

0: 10 8 9 10โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อเข่าค่ะย่อนะย่อเข่า
1: เข้าช
0: ิ
1: ด
0: กันค่ะกางขาออกมานิดนึงนะคะย่อเข่าย่อลงไปนะคะเท่าที่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับ1 2 3 4 5แล้วยืดขึ้นมาตรงนะคะย่อค่ะย่อ1 2 3 4 5ย่อค่ะตอนเหยียดให้ช้าค่ะ1 2 3 4 5อีกรอบนึงนะคะ1 2 3 4 5ทีนี้นะคะจับไว้เหมือนเดิมนะคะเตะขาไปข้างหน้าช้าๆค่ะแล้วสลับเตะไปข้างหลังนะคะมือจับอยู่ที่โต๊ะนะสลับขาเป็นเริ่มขาขวาก่อนนะคะไปข้างหน้ามาข้างหลังกับตรงกลางยืนอยู่เหมือนเดิมขาซ้ายเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็เหยียบนะคะต้องจับโต๊ะไว้นะคะอย่าลอยตัวนะคะเดี๋ยวจะล้มได้ค่ะเตะขาไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะคะแล้วก็เหยียบได้ไหมคะเตะขาไปข้างหน้ากลับมาข้างหลังยืนสลับข้างค่ะทำข้างละ5ครั้งนะคะก็คือการออกกำลังกายรอบข้อสะโพกในท่าเตะขาไปข้างหน้าแล้วก็เหยียดข้อสะโพกไปด้านหลังนะคะทีนี้นะคะจะเป็นท่ากลางข้อสะโพกแล้วก็หุบกลับมาค่ะเอาเริ่มจากซ้ายนะคะเราจะกางไปด้วยกันนะซ้ายกางขาออกไปด้านข้างหุบค่ะกางขวากลับมาหุบโอเคค่ะ
2: อันนี้เราคุยกันต่อเมื่อกี้ก็คือ3เรื่องแล้วนะอาหารพฤติกรรมออกกำลังกายสรุปว่าวันนี้ทั้งหมดที่เรียนน่ะเรียนอะไรเรียนเรื่องอาหารเน้นเรื่องมีแคลเซียมวิตามินดีคู่หูนะดูดแคลเซียมกลับมาเพื่อจะไปผลิตเนื้อกระดูก2พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟบุหรี่น้ำอัดลมแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละพวกนี้ดึงแคลเซียมทิ้งหมดเค็มหรือมาเค็มอันเค็มดึงแคลเซียมทิ้งหมดนะหรือกาแฟก็เหมือนกันกินมากๆแก้ววันละแก้ว2แก้วหยวนแก้ว2แก้วหยวนได้ยินมั้ยหยวนถ้าจะให้ดีแก้วที่2ตามด้วยนม1แก้วจะดีมากอ้าวสรุปอีกอันนึงนะคะคืออาหารพฤติกรรมแล้วก็ออกกำลังกายนะ3อย่างนะเดินจักรยานแท็กเก็กแอโรบิกเลยว่าไปนะทํามากทําน้อยอยู่ที่เราถ้าเราไม่มีปัญหาก็ยังไม่ทําก็ไม่ว่ากันงั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วควรจะเริ่มแต่วันนี้อย่ารอให้หักก่อนแล้วค่อยทํามันช้าเกินไปเนาะนะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยโทรศัพท์หมายเลข024197508 024198627 024112408หรือทางเว็บไซต์ www.si.mahidon.ac.th

นิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิด

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOPHYLL Chlorophyll

0: ิลแปลว่าสารคลอโรฟิลซูเกอร์ SUGAR ซูเกอร์แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักทีนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็จะน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าเต็งรัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มัน

0: ผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
0: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะนะ
0: นั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่พลบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หรอคะ
0: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนละมุนบาง
0: ๆบาง
1: ๆดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
0: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
0: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
0: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: พี่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
0: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเหลืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะ
0: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อนึงว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ้ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่พลนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่พลบอกว่าคือใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ
0: ่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
0: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
0: ค่ะเก็บได้ตลอด
1: ปี
0: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
0: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
0: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
2: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยอุ้ยพี่เพิ่มโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่มบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมอง

0: เห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
2: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆ
2: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานๆแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
0: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ลมีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
1: ใบเปราะ
0: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะพี่เพิร์ล
1: มันก็ขึ้นรวมๆกันนะคะกระจายกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปราะเนี่ยมันมีทั้งเปราะลายแล้วก็เปราะเขียวธรรมดานะคะ
0: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปราะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
1: า
0: ะ
1: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ลาบติดดินเป็นสองใบ
0: ลาบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลาย
1: ลาย
0: แล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
1: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมีมินเย็นๆ
0: มันกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
1: ใบเปราะ
0: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
1: ใบใหญ
0: ่มันจะเป็นลายลายค่ะลายลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
1: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
0: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมาก

0: ี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
1: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวไหม
1: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบปลอกเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมล่ะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: นี่เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูด

0: ลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้
2: าน
1: ั่นแหละพ่อ
2: โอเคมานี้นะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่ากับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้ไหมจ๊ะสุกไหมคะ
1: สุกแล้วใช่ไหม
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันฟูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
2: กินลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
0: ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปลาะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบกรึบอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปลาะค่ะใบเปลาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเนาะแต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่
2: นู้นบนว่าเงียบหน่อยเรียกเขาฟ้องหมดแล้ว
0: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะมีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือ

0: ชรบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
0: Feel Good
1: สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกชายคนเล็กเป็นออทิสติกแต่ว่าด้วยความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดีของคุณแม่นะคะทำให้ปัจจุบันนี้น้องเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีงานทำค่ะ
0: ครับผมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ความรักจากคุณแม่อย่างเดียวนะครับยังมีความรักจากพี่ชายด้วยที่เรียกว่าเป็นพลังที่ดีมากสำหรับครอบครัวครับทำให้น้องเนี่ยยืนหยัดได้อยู่ในสังคมนะฮะและที่สำคัญที่สุดครับนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกครับที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นชมผ่าน VTR เลยครับ
1: หอพักพลแถลงกิจอายุ27ปีลูกชายคนเล็ก

0: ที่พบว่าเป็นออทิสติกตั้งแต่เล็กและเฮงหรือชยานนท์พี่ชายคอยดูแลมีแม่ศรีหรืออาภาลีถาวรชัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟูมฟักเด็กพิเศษคนนี้โดยไม่เคยมองว่าความพิการคือภาระเธอส่งลูกเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปแม่และฮอจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับเขากันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่เฮงน้องฮอมากนะคะค่ะตั้งแต่เด็กค่ะคุณแม่เองมีแนวคิดที่จะส่งน้องฮอเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้คะ
2: ก็คิดว่าลูกเราปกติเขาว่าเราต้องปกติเขาจะไม่เป็นอะไรมากเขาก็รู้เรื่องอะไรรู้ทุกอย่างแต่เพียงแต่เขาไม่พูดเฉยๆค่ะคือแล้วก็เราก็ไปเรียนตามปกติดีกว่า
0: ค่ะ
2: ค่ะ
3: แม่มีวิธีการในการเตรียมตัวน้องยังไงครับ
2: ก็เตรียมตัวก็เรียนตามปกตินี่แหละไปเรียนก็ให้เขาไปเรียนก็ใช้ชีวิตก็ทำปกติอะนะคะแล้วก็ไปพยายามไปหาอาจารย์คุยว่าอาจารย์คะฝากหน่อยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเขาก็ทานยาแล้วเขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็ฝากดูหน่อยว่าถ้ามีปัญหาอะไรคุณอาจารย์ช่วยโทรบอกหน่อยคุณแม่จะได้ช่วยอีกทางนึงถ้าเขาดื้ออะไรก็ตีไปเลยนะเพราะเราสองคนเนี่ยจะบอกอาจารย์เลยว่าถ้าลูกเราดื้อนะตีไปเลยทำโทษได้ไปถ้าลูกเราดื้อเราว่าอย่างนี้เพราะเราเชื่อเราให้อาจารย์รับผิดชอบตรงนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรก็บอกเราเดี๋ยวเราจะได้เตือนอีกครั้งนึง
0: ถามถึงการเดินทางของน้องฮอจากบ้านไปโรงเรียนนี่เดินทางยังไงคะ
2: ก็ฮอตอนแรกไปสมัครเรียน
4: S-Bag
2: แล้วก็พาเขาขึ้นรถเมล์แล้วก็ฝากกระเป๋ารถน่ะที่ขึ้นรถเมล์388น่
0: ะ
2: บอกพอดีน้องเนี่ยเขาเป็นเด็กพิเศษมาเรียนที่ S-Bag แล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรียนที่ S-Bag อ่ะฝากดูหน่อยนะว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเพียงเพราะว่าฝากให้ช่วยดูหน่อยว่าถ้าบอกกับพวกกระเป๋าด้วยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยน้องเขาเรียนเนี่ยเขาไม่มีอะไรหรอกเขาจะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เตือนได้อย่างเงี้ยฝากหน่อยนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เขาก็ดีฮะคือมีอะไรเราจะไม่อายไงเพราะเราจะบอกเขาเลยว่าเอ้ยลูกเราเป็นงี้นะก็ต้องขอโทษด้วยนะบางครั้งก็ทำอะไรอ่ะก็อย่าไปถืออะไรเงี้ยมีอะไรตักเตือนได้เราจะบอกกับทุกคนไม่ใช่กระเป๋าเพราะเราจะบอกลูกเราว่าลูกเราเป็นงี้เราไม่อาย
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นแบบนี้เขาจะได้ไม่ถือไงเหมือนเราอ่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้เราก็ไม่ถือไงเพราะเราเข้าใจไง
0: นานไหมคะกว่าที่แม่จะยอมให้น้องฮอขึ้นรถเมย์ไปเรียนคนเดียว
2: ครั้งแรกเลยค่ะแล้วคุณฮอไปครั้งเดียวด้วย
0: อ๋อแม่พาไปแค่ครั้งเดียว
2: เขาบอกไม่ต้องหรอกคุณหมอมาเขากลับเองได้ไม่ต้องห่วง
0: ดูแลตัวเองได
2: ้เขาดูแลตัวเองเขาบอกเขารับผิดชอบตัวเองได้หมอมาไม่ต้องยุ่ง
0: โอ้
2: เขาน่ารักค่ะน่ารักไหมครับ
5: น่ารักแจ๋วมากเลยครับ
2: น่ารักเขาเป็นเด็กอารมณ์ดี
0: ค่ะ
5: คิ้วปวดเฉพาะหน้าก้าวเลย
2: เห็นสาวๆเห็นสาวสวยๆเขาจะบอกว่าคิ้วเหมือนสะพานพระนั่งเก้าสวยเหมือนสะพานพระนั่งเก้าเฮ้เลยเหร
0: อ
6: ค่ะอ
2: ารมณ์ดีเขาอารมณ์ดีค
0: ่
2: ะ
0: ครับแล้วในฐานะที่เป็นพี่ชายต้องดูแลน้องยังไงบ้างคะ
5: ดูแลก็สมมติจะถามว่าน้องทำการบ้านมีอะไรพี่ช่วยไหมแต่น้องสมมติเขารับผิดชอบตัวเองหมดเลยครับเขาทำเองเขาบอกว่าผมจัดการเองครับอย่างเงี้ยครับ
0: เ
5: ขาดีรับผิดชอบเขารับผิดชอบตัวเองครับ
0: ค่ะ
5: เขาก็ตื่นเต้นมากกับการทำงาน
3: สมัยนู้นตอนที่เราเรียนโรงเรียนเดียวกับน้องเนี่ย
5: ครับ
3: มีไหมที่น้องก่อเรื่องหรือน้องโดนแกล้งแล้วเราต้องมาช่วยน้อง
5: สมมติที่นั่นเขาไม่มีใครเขาแกล้งน้องครับเขาเข้าใจครับถ้ามีใครแกล้งคนในห้องก็จะปกป้องน้องผมนะครับ
3: อุ้ยดี
5: แต่ทำไมเขาจะคอยมาบอกรายงานผมบ้างรายงานแม่บ้างอย่างเงี้ย
0: เ
5: พื่อนก็มีเพื่อนช่วยครับ
3: ดีจังเลย
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่อรัญญาชัยสิริเป็นคุณแม่ของน้องใหม่อามี่ลูกสาววัย9ขวบที่เป็นดาวน์ซินโดรมมาตั้งแต่กำเนิดและน้องฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะน้องฝ้ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แต่งหน้าด้วยเท้านะคะพิการไม่มีแขนมีขาที่มีขนาดไม่เท่ากันสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะหมวยถามคุณแม่ก่อนนะคะถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องฮอคุณแม่จะตัดสินใจให้น้องฮอเรียนโรงเรียนเหมือนกับเด็กทั่วไปหรือว่าจะเรียนโรงเรียนเฉพาะคะ
7: แม่ตัดสินใจให้เรียนโรงเรียนทั่วไปค่ะเพราะว่าน้องคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดตัวเองก่อนนะคะว่าเหมือนเรามองว่าลูกของเราก็เป็นเหมือนเด็กปกติทั่วไปคือน้องดาวซินโดรมจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาชอบเรียนแบบชอบแล้วก็จำอะไรได้แม่นแล้วก็จะทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแบบซ้ำๆอะค่ะเขาจะทำได้ดี ซึ่งถ้าน้องได้เรียนโรงเรียนที่มีเด็กปกติเนี่ยน้องก็จะได้เรียนแบบสิ่งที่ดีๆแล้วเหมือนพยายามตัวเองที่จะทำให้ได้เหมือนเพื่อนนะคะ
3: แล้วเราไม่กลัวเลยใช่ไหมครับที่ลูกเราจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้
7: เราต้องฝึกเขามาตั้งแต่เล็กๆก่อนนะคะคือพาน้องออกสังคม

0: เรียนโรงเรียนคนพิการตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3พอม.ปลายเนี่ยหนูก็ตัดสินใจเรียนโรงเรียนเด็กปกติค่ะซึ่งแม่ก็เห็นด้วยหนูรู้สึกว่ามันเปิดโลกมากๆค่ะเพราะว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมเด็กปกติได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างเราเนี่ยหลายคนบอกว่าคนพิการอยู่ร่วมกับเด็กปกติไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเปิดโลกอะค่ะว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติแล้วก็ทําอะไรได้เหมือนเพื่อนเหมือนกันเราจะได้เห็นสังคมข้างนอกว่าเค้าอยู่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนที่เราไปเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเราต้องปรับตัวเยอะมั้ยคะ
0: สําหรับหนูปรับตัวเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนเรียนอยู่ศรีสังวาลนะคะมีคนทําให้ทุกอย่างแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเด็กปกติอะค่ะเค้าก็ตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครช่วยใครในตอนแรกเราก็จะเป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาเพื่อนก่อนอาทิตย์แรกไม่มีเพื่อนเลยค่ะใช่โดยเป็นฝ่ายที่แบบไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยแกไปกินข้าวไหนไปด้วยได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเค้าว่าเฮ้ยเราไปซื้อข้าวไม่ได้ไปซื้อให้ไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่หนูเจอถ้าลูกเกิดมาพิการปุ๊บเขาจะปิดกั้นเลยห้ามไปข้างนอกเพราะอายคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวหนูอะถ้าหนูเป็นอย่างนั้นหนูรู้สึกว่าเราอายอะค่ะเรารู้สึกว่าเราแตกต่างถ้าทำอย่างนั้นกับเราแต่ว่าถ้าปล่อยพวกหนูไปอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าหนูก็เป็นเด็กปกติคนนึงในสังคมที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ค่ะหนูก็สามารถเดินได้ move ได้แค่ใช้รถเข็นแค่นั้นเองใช่ค่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยมันแค่มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแค่นั้นเองนิดเดียวเองค่ะ
1: ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญในช่วงนี้นะคะคุณแม่และน้องฝ้ายคุณแม่ของน้องฮอตัดสินใจส่งลูกเรียนที่โรงเรียนทั่วไปแต่ว่าการไปเรียนที่โรงเรียนน้องก็ต้องผจญภัยบางอย่างเหมือนกันน้องฮอต้องเจออะไรบ้างที่โรงเรียนไปชมจากในละครค่ะ

0: องดูบ้านก่อนนะลูกเดี๋ยวม้าจะพาน้องไปที่วิไลแป๊บนึง
1: ได้
0: นะไหนม้าดูซิโอเคหล่อแล้วพ่อครับ
2: ครับ
0: พ่อพร้อมจะไปเรียนหรือยังครับ
2: พ่อพร้อมแล้วครับพ่ออยากไปเรียนที่วิทยาลัยครับ
0: งั้นเราก็ไปกันเลยไป
2: เฮ้ยๆพ่อไปก่อนนะครับ
1: เคฮอบาย
2: สวัสดีครับ
0: มามาน
1: ั่นหมาม้าของผมครับและนั่นก็ฮอน้องชายของผมฮอเป็นเด็กพิเศษแต่สำหรับครอบครัวเราฮอเป็นคนพิเศษแต่พิเศษยังไงน่ะล่ะครับไปดูสิครับ
2: มาม้าจริงๆฮอไปเองก็ได้นะครับมาม้าไม่เห็นต้องส่งฮอเลย
0: ม้ารู้ว่าฮอน่ะเก่งอยู่แล้วครับแต่วันนี้ต้องไปมหาวิทยาลัยวันแรกเพราะว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ไหมลูกม้าก็ต้องพาฮอไปรู้จักกับพวกพี่ๆป้าๆระหว่างทางก่อนไงครับ
2: ฮอแล้วฮอต้องไปรู้จักใครครับ
3: มาอีกแล้ว
0: สวัสดีค่ะเฮีย
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเฮียชื่ออะไรนะคะ
3: เฮียชื่อมิกครับ
0: อ๋อเฮียมิกนะคะเห็นขายปูไข่ดองอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยค่ะมันดูน่ากินมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณมาก
0: ขายดีไหมคะ
3: ขายพอใช้ได้ครับ
0: ดีเลยค่ะเดี๋ยววันไหนจะมาอุดหนุนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
0: พอดีวันนี้ต้องพาลูกไปที่โรงเรียนก่อนนะคะ
3: อ๋อนี่ลูก
0: ใช่ค่ะหอสวัสดีลุงมิกลูก
2: สวัสดีครับลุงมิก
3: สวัสดีครับ
2: ชื่อหอครับยินดีได้รู้จักครับ
3: นี่หนูเอ้ยหิวเมื่อไหร่ก็มาหาเฮีย
0: คือฮอเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างนะคะแล้วก็พอดีเขาจะต้องมาขึ้นรถเมล์ตรงนี้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะรบกวนเฮียให้คอยดูคอยแลตอนน้องหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ได้เลยครับบอกน้องว่าถ้าเกิดไม่มีที่นั่งมานั่งตรงนี้กับเฮียได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ได้ค่ะฮอสวัสดีลุงมิกอีกทีแล้วเราจะไปแล้วล
2: ูกสวัสดีครับ
3: โชคดีนะลูก
0: จำลุงมิกไว้นะ
2: คร
0: ับ ค่ะไปก่อนนะคะเฮีย
3: โชคดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: แต่ฮอจะไม่ท้องเสียใช่ไหมคร
3: ับ ไม่เสีย
0: ของคนดี
1: ในช่วงแรกๆที่ฮอเข้าเรียนวิทยาลัยม้าจะพาฮอไปแนะนำตัวและฝากฝังกับคนรู้จักตามรายทางจนกว่าม้าจะมั่นใจว่าฮอจะสามารถเดินทางไปเองได้แต่ความพิเศษของฮอบางทีก็อาจจะทำให้ใครหลายคนคิดว่าจะทำให้คนใกล้ชิดต้องลำบากมากขึ้นแต่ในมุมมองของครอบครัวเราฮอสอนให้พวกเราได้เรียนรู้และรู้จักที่จะรักรู้จักที่จะให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆพอเขาทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความงามในตัวเองและแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าฮอเป็นคนพิเศษได้ยังไงเมื่อม้าส่งฮอเสร็จม้าเขาก็จะไปทำงานพอตกเย็นฮอเขาก็จะกลับมาบ้านครับ

0: ีครับ
1: หวัดดีหวัดดีหอหอหิวไหมพี่มีอาหารไว้เต็มเลยนะ
0: เดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับ
2: มาม้ากลับมาแล้ว
1: สวัสดีครับม้า
2: ครับนี่ของกินอร่อยๆเพียบเลยมากินเร็วเฮง
1: ครับมีส้มด้วยม้า
2: เนี่ยไอ้อีบ้านข้างๆก็มีให้มาอีกเนี่ย
1: จริงเหรออ
2: ้าวแล้วฮอละเฮงยังไม่กลับบ้านอีกเหรออ
1: ๋อกลับมาแล้วครับเปลี่ยนเสื้ออยู
2: ่อ๋อ
0: มาม้าสวัสดีครับ
2: อ้าวฮอสวัสดีครับฮอครับเป็นยังไงครับวันนี้ไปเรียนสนุกไหมครับลูก
0: ฮะสนุกครับ
2: พอครับพอครับหน้าอกมันเป็นอะไรเหรอครับ
3: อู
2: ้ไหนขอม้าดูหน่อยสิลูกโอ้ยไปแล้วหอไปโดนอะไรมาฮะ
0: นิดเดียวเองครับหอมหอมไม่เป็นไรครับ
2: มันนิดเดียวอะไรกันนี่มันรอยคัตเตอร์กรีดชัดๆเลยนะหอ
0: เบา
2: ๆหอเพราะบอกม้ามาใครเป็นคนทำครับใครทำ
0: เพื่อนเพื่อนมาเล่นฮอครับเขาก็
1: และฮอก็ได้เล่าความจริงให้ฟัง
0: ต่อยแล้วเขาก
1: ็ว่าฮอโดนเพื่อนเกเรทำร้ายโดยการเตะและต่อยและสุดท้ายก็ใช้คัตเตอร์กรีดที่หน้าอกเพียงเพราะแค่ฮอไปบอกว่าพวกเขาอย่าโดดเรียน
2: เอายังไงดีเฮง
1: ม้าถ่ายรูปแผลหอไว้ดีกว่าแล้วก็โทรหาอาจารย์เลยเดี๋ยวเฮงไปเอาทำแผลมาให
2: ้มาหอไปนั่งก่อนเดี๋ยวขอม้าถ่ายรูปแผลไว้หน่อยนะครับมาแล้วเดี๋ยวม้าจะได้เอาไปเคลียร์กับคนที่ทำหอพรุ่งนี้นะครับ
0: ม้าต้องสัญญากับหอก่อนนะครับ
2: สัญญาอะไรครับ
0: ว่าม้าจะไปคุยกับเขาดีๆไม่ดุเขาไม่ให้คุณครูไล่เขาออกเพราะเขาเป็นเพื่อนหอครับ
2: เฮ้ยหอขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะไปห่วงเขาอีกนะ
0: มาสิครับ
2: ครับมาม้าสัญญา
0: เขารักมาม้าที่สุดในโลกเลยมาม้าใจดีจัง
1: นั่นแหละครับฮอ
2: เอาละขอไป
1: เด็กพิเศษที่สามารถดึงเอาความพิเศษและด้านดีของคนรอบข้างออกมายังคาดไม่ถึงแล้วแบบนี้จะไม่ให้ผมบอกว่าเขาคือคนพิเศษได้ยังไงจริงไหมครับ

0: ็นยังไงครับแม่ดูจากละครแล้ววันนั้น
1: เหมือนเลยค่ะเหมือนเลยค่ะเศร้า
0: วันที่กลับมาแล้วเราเห็นบาดแผลที่หน้าอกของฮอมันเป็นยังไงครับแม่
1: เจ็บโอ้โหแล้วทำไมเข้าใจร้ายอย่างนี้ทำไมเข้าใจดำอย่างนี้ก็ทำกับน้องฮอเพื่อนก็เลยเอ้ยลูกเราก็ไม่เคยไปรังแกใครลูกเราไม่เคยนะเราสอนลูกเราสองคนนี้เราไม่เคยลูกให้ลูกไม่เคยทำไม่ดีเลยนะแล้วทำไมเขาถึงมาทำลูกเราเราก็ยังนอนไม่หลับว่าอยากถึงวันลูกขึ้นไวๆอยากจะไปถามเด็กว่าเขาทำฮอเพื่ออะไรแต่เออเราก็ไม่เข้าใจ
0: ตอนนั้นฮออยู่ชั้นไหนครับ
1: มออะไรนะฮอ
2: ปวช3
1: ปวช3
0: ปวช3แล้วเหตุการณ์คือตามนั้นเลยมั้ยฮะว่าแค่ไปเตือนเพื่อนว่าอย่าโดดเรียน
1: ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเรื่องอะไรฮอก็ไม่พูดอะไรมากเพียงแต่ฮอบอกมาม่าเขาไม่ทำอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยเขากลัวไม่มีเพื่อนฮอนี่เขาเป็นห่วงเพื่อนแต่เราเคยบอกว่าแม่จะไม่ว่าใครนะแต่มีอะไรให้บอกแม่แม่จะได้ช่วยแก้เขาถึงจะมีอะไรถึงบอกความจริงเราไง
3: น้องฮอถูกกรีดเยอะไหมคะ
1: กรีดตรงนี้เลย
3: ค่ะอ๋อลงมา
0: ลึกไหมฮะ
1: ก็มีลึกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแผลกรีดแบบแกตเตอร์กรีด
3: เลือดออก
1: ออกให้เลือดออกเลือดออกแต่หัวอกเราอะเราค่ะเป็นแม่เราเสียใจนะเขามาทำลูกเราใหม่ลูกเราไม่ได้คนเกเรเนี่ยเราเสียใจถ้าใครไม่เป็นไม่มีรูปแบบนี้ไม่รู้หรอกมีรูปแบบนี้ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำลูกเราอะเราเจ็บนะทำลูกเราคำเป็นแม่เนาะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แต่เหมือนค่ะละครนี่เหมือนมากเหมือนเนี้ยแหละเราจะจับลูกเราตลอดเพราะเราสงสารเขาเป็นลูกอ่ะเราก็ต้องรักเขาความเมตตาให้ลูกเรา
0: แล้ววันที่แม่เจอคนที่ทำกับฮอแม่พูดอะไรกับเขาครับ
1: ก็บอกว่าอันนี้มันมีหลายเคสนะฮอนี่จะโดนเรื่อยเลยนะคือเอาเคสตรงนี้เนี่ยคือคนที่โดนเนี่ยเราจะเรียกเขามาพูดอย่างเงี้ยพอเขาเรียกมาหน้าอาจารย์เขาจะมานั่งดูแต่เราจะไม่ทำร้ายเด็กเราไม่อะไรเพราะแม่บางคนเขาก็บอกทำไมไม่ซัดไปเลยอะไรเราไม่ทำเพราะเราไม่ใช้คำรุนแรงเราใช้คำพูดให้เขารู้ว่าให้รู้ถึงใจเขาใจเราอ่ะคือหมายความว่าเอ้ยถ้าคุณอ่ะถ้าพี่น้องคุณเป็นแบบเนี้ยแล้วใครมาทำพี่น้องคุณอ่ะคุณเจ็บไหมแค่นี้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าเจ็บไม่เจ็บคือเราสอนเขาให้เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วลูกเราไม่ได้ทำอะไรคุณถ้าลูกป้าผิดน่ะป้าไม่ว่าเลยตีอะไรก็บอกฟ้องอาจารย์ก็ได้แต่ป้าจัดการเองป้าไม่ชอบอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีก็ต้องตีคนที่ทำผิดก็ต้องตีแต่ลูกเราไม่ได้ไปทำอะไรคุณน่ะเขาบอกแย่คุณแย่อย่างงี้ไม่ได้ถ้าแย่อย่างงี้ไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่พอเราเจอแบบนี้เราแบบเราถ้าเราไปทำร้ายเด็กหรือไปทำอะไรมันก็สร้างศัตรูแล้วลูกเราไปเรียนไปไหนเขาจะมาแกล้งลูกเราเราก็คิดอย่างนี้เพราะเราก็ต้องเอาความดีเขาก็ว่าอย่างนี้แล้วเราก็บอกลูกถ้าอันไหนไม่ดีถ้าคนไหนเพื่อนคนไหนเขาไม่ชอบแล้วเขาแกล้งเราก็วิ่งไปอยู่กับอาจารย์นะไปอยู่ใกล้ๆอาจารย์อย่าไปอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวเพื่อนมันจะแกล้งเอาเราก็ต้องสอนรัวป้องกันตัว
3: ถามน้องฮอบ้างนะคะฮอจำเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นในละครได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะตอนนั้นโกรธเพื่อนโมโหเพื่อนไหมคะ
4: ผมโมโหครับ
3: แล้วฮอได้บอกไหมคะว่าอย่าทำ
4: อย่าทำครับ
3: บอกเขาแต่เขาก็ทำ
4: ครับผม
3: แต่ฮอก็ยังเป็นห่วงเพื่อนคนที่ทำฮอมาบอกแม่ว่าอย่าไปบอกครูถึงขั้นให้ครูไล่เขาออกจากโรงเรียน
4: ครับผม
3: เขาทำร้ายเราแต่ฮอก็ยังห่วงเพื่อนอยู่ดี
4: ครับผม
1: เขาจะรักเพื่อน
3: ค่ะ
1: ก็บอกมาไม่มีอะไรนิดหน่อยก็บอกอะไรนะฮอนิดหน่อยเงี้ยเลือดออกเงี้ยนิดหน่อยเหรอไม่ได้นะเดี๋ยวถึงเวลามันจะแรงกว่านี้ไม่ได้มาต้อง
3: วันนั้นเจ็บมากไหมคะตอนที่โดนกรีด
1: เจ็บไหม
4: นิดหน่อยครับ
0: แล้วเฮงนะครับในฐานะพี่รู้สึกยังไงตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วอยู่ดีๆก็เห็นว่าน้องมีรอยเลือด
5: ทำแล้วก็โกรธคนที่ทำนะครับที่ทำกับน้องครับก็เลยถามว่าน้องเป็นอะไรมากไห
0: ม
5: น้องบอกไม่เป็นอะไรมากน้องเขาเป็นคนที่แบบเข้มแข็งมากครับถ้าเป็นผมนี่คือนั่นแหละครับ
0: หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม่ตั้งรับยังไง
1: ถ้าคนไหนอ่ะที่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเขาเจอแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขา อย่าไปกวนเขาเขาลำคาญเขาไม่ชอบเราใช่เราก็ห่างออกมาแล้วคนไหนที่เขาชอบคุยกับเราเราก็คุยกับเขา
0: อาวุธที่แม่ติดให้กับฮอก็คือใครที่ไม่ดีกับเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา
1: ใช่
0: ใครที่ดีกับเราก็ สนุกให้เต็มที่กับคนคนนั้นไป
1: แต่คนดีก็มีบางทีเขาบอกว่าเราไปเนี่ยบอกฝากดูหน่อยนะที่เรียนนะบอกฝากดูหน่อยนะฮอบอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวดูให้บางทีเขาก็ไล่ฮอกลับบ้านฮอรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวจะฟ้องหมาม้า
0: อ๋อเหมือนไอเฮียที่ขายปูเมื่อกี้ข้างทางนั่นเหรอครับ
1: ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะพอลูกลงมาเนี่ยก็เหมือนกับคนเนี่ยนั่งขายกันน้ำเต้าหู้อยู่บอกฝากหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรฮอมีที่นั่งนั่งเงี้ยประมาณเนี้ย
0: เป๊ะด้วย
1: เป๊ะเลยค่ะ
0: เป๊ะด้วย
1: ฝากไว้บอกว่าเดี๋ยวหมาม้ามาขับรถมารับนะหนูลงรถจอดตรงนี้นะหมาม้าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวคอยตรงนี้ไปละนั่งคอยอยู่ร้านน้ำเต้าหู้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: เขาก็ให้นั่งเขาบอกไม่ร้ายนั่งเลยเขารู้จะเรียนจบอ่ะ
0: นอกจากแม่สอนน้องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วแล้วเรื่องการบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เอาการบ้านคุณแม่คุณพี่เขาช่วยดู
0: งั้นเฮงสอนอะไรน้องบ้าง
5: น้องจะสอนประวิชาสังคมประวัติศาสตร์นะครับวิชาสังคมสังคมศาสตร์นี่คือผมก็ไม่ค่อยเก่งยอมรับแต่ก็พยายามสอนน้องเราทีมได้
0: ก็คือเราเป็นก็ถ้าน้องมาถามเมื่อไหร่เราก็ช่วยสอน
5: ช่วยสอนแต่ส่วนมากเขาทำเองไงครับ
3: เรื่องการบ้านก็พี่เฮงดูแลแล้วงาน

0: านล่ะคะแม่ให้น้องฮอรับผิดชอบอะไรบ้าง
1: เขากวาดบ้านเมื่อกี้แม่ต้องกวาดเองแล้วเขาเป็นคนถูเขาจะกวาดข้างบนข้างล่างแล้วก็บอกเออหน้าที่เธอนะเดี๋ยวมาม่าไปแล้วเธอต้องถูบ้านให้เรียบร้อยนะทำความสะอาดมาม่าทำกวาดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกครับครับครับเดี๋ยวจัดการเขาก็ทำ
0: ค
1: ่ะพอเราจะกวาดที่เกลี้ยงแล้วเขาก็ถู
0: ถูสะอาดไหมคะ
1: ก็ถูสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างโอ้โหไปนาวตาไปไล่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นอย่างเก่าใช่ไหม
2: แล้วอย่างงานบ้านนี่แบ่งกันยังไงครับใครต้องทำอะไรกันบ้าง
1: พี่ชายสูงข้างให้เขาสูงโมนาคีเรา
0: อ๋อแบ่งชั้นกัน
3: แบ่งบ้างล่างอะครับ
1: ให้เขามีส่วนร่วมเพราะเราจะสอนให้เขามีส่วนร่วมทำเขาจะได้ไม่ทำเลอะไม่งั้นเขาไม่สนใจไงเขาจะปล่อยให้เลอะเพราะเราบอกว่าเธอต้องรับผิดชอบถ้าเธอไม่เลอะเธอต้องทำอีก
2: ล้างจาน
1: ล้างจานก็ของ
2: ใครกินใครล้าง
1: ต้องล้างบางทีเราก็ฝากเขาล้างเหมือนกันบางทีเราก็ล้างให้เขา
2: ครับ
1: คือมาช่วยเอื้อกันบางทีว่าโอ้คุณแม่จะรีบไปนะใบนึงล้างให้หมาด้วยนะเขาก็โอเคแล้วบางทีถ้าเขาจะรีบไปทำงานอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมาล้างให้หรือเราล้างอยู่มาช่วยล้าง
0: เสื้อผ้าล่ะคะ
1: เสื้อผ้าคุณแม่ต้องดูแลเองเพราะว่าเขาไม่ค่อยสะอาดเขาซักไม่สะอาดค่ะครูบางทีให้ซักแล้วก็ต้องมาทำให้ใหม่ก็เลยก็ถ้าสกปรกหมาบอกแช่ไว้เดี๋ยวหมาทำให้แต่บางครั้งก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีคุณหมาเหนื่อยก็ทำเองไม่เอาเธอทำเองฉันไม่ทำละเขาก็ทำเขาเองซักสามน้ำซักน้ำนี่แล้วก็ซักสามน้ำอย่างนี้นะมาม่าแช่แล้วนะหนูแช่แล้วหนูก็ซักไม่สะอาดมากนี่หน่อยก็หยุ่นหยวนไปเพราะเราต้องฝึกให้เขาให้เขาละทำของเขาเองค่ะ
0: ค่ะมาจนถึงวันนี้น้องฮอเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
4: ครับผม
0: ค่ะคุณแม่เห็นแววของลูกชายในด้านคอมพิวเตอร์จากไหนคะ
1: โอ้เขาเก่งตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาโทรศัพท์เนี่ยเขาจะกดให้เราหมดเลยเราไม่เป็นแล้วเขาจะคอมเนี่ยเขาจะเก่งมาก
0: ค่ะ
1: เขาจะเก่งคอมค่ะคอมพิวเตอร
4: ์แต่ซื้อกระตุ้นเอง
1: เทคโนโลยีเนี่ยเขาเก่งหัวดีมากความจำเก่งมาก
3: จำเลขแบบ5ตนได
1: ้ก็เรียนปวช.ปวช.1อาจารย์ดาวบอกว่าคุณแม่ฮ้อนเนี่ยมาช่วยทำงานช่วยจำนะครูจะจดเลขบัตรประชาชนเพื่อนแต่น้องฮ้อนเนี่ยจำให้จำเลข40คนในห้องจำได้หมดเลย
0: 13หลัก
1: นะ40คน
0: เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1: ได้แบบประจำตัวใช่ไหมจำได้หมดเลยเขาจะบอกอาจารย์บอกจำอาจารย์มาเล่าให้ฟัง
4: จำได้เป็นหลักแบบ
1: เบอร์โทรใครเนี่ยก็จำได้วันเกิดใครก็จำได้เขาแค่ดูบัตรประชาชนเขาจะจำวันเกิดได้เลย
4: คะแนนสอบตามไม่หมดของไอ้แบบปตท.ตามไม่หมด
1: เขาคะแนนเก่งเขาจะเก่งจำตัวเลขเก่งมาก
2: งั้นเมื่อกี้บอกว่าเก่งเรื่องตัวเลขมากใช่ไหม
4: ครับ
2: จำได้แม่นเลยมีบททดสอบมาให้ครับ
0: อ๋อ
2: เป็นบัตร
0: ค่ะ
2: มันจะมีตัวเลขอยู่บนนี้เดี๋ยวให้ดูไว้ก่อนใช้เวลานานไหมเวลาเราต้องดูจนกว่าเราจะจำมันได้
4: จำได้ครับดูให้ครับ
2: ดูครับ
4: ดูแล้ว0089020162023จำได้ครับ
2: จำได้แล้วไว้ก่อน
0: ค่ะ
2: แล้วจะถามต่อว่าแล้วทุกวันนี้สิ่งที่ฮ้อเรียนจบมาฮ้อได้ใช้บ้างไหมครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลย
4: ยังไม่ได้ใช้เลยก็
1: ใช้ในที่เขาทำของเขาเองแต่เขาไม่เคยไปทำงานอะไร
2: มิขออนุญาตทดสอบได้ไหมครับจากเมื่อกี้ที่ให้ฮ้อดู หมายเลขบนบัตรไป มาดูซิว่าเลขบนบัตรถูกต้องไหมฮ้อครับหมายเลขบนบัตรเมื่อกี้คือเลขอะไรบ้างครับ
4: 008902162020230
2: ใช่จำได้นี่คือเป็นเรื่องปกติเลย
4: จำได้ครับจำไม่หมดครับจำได้เก่งครับ
2: จำได้เก่งจำเก่งเหตุการณ์หรือเฉพาะตัวเลข
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
4: ทุกอย่างเลยครับ
2: เขาเป็นคนความจำดี
1: มากขนาดไปเชียงเม้งเขาเรายังจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพราะรถมันเยอะทางเข้าทางออกเยอะเขาเป็นคนพาไป
2: อ้าว
1: แล้วแม่จำไม่ได้ขับรถวนแล้วเขาเนี่ยคนนำพาเขาเก่งค่ะเขาจำเขาไปครั้งเดียวเขาจะจำได้หมดเลยเด็กคนนี้พาไปทิ้งที่ไหนไม่ต้องกลัวหาย
0: กลับบ้านถูกทีนี้พอน้องฮอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องเพศเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่มีวิธีการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นที่เป็นเด็กพิเศษยังไงคะ

0: ็ตรงนี้กังวลนะตอนแรกก็กังวลแล้วลูกโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะต้องมีฮอร์โมนอะไรของผู้ชายทีนี้เราเป็นผู้หญิงเราไม่ทราบเลยว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรแล้วเราก็คอยดูอยู่แต่เราก็ไม่รู้แล้วทีนี้ตอนนั้นน่ะที่รู้อ่ะเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีเรียนน็อตอาจารย์น่ะโทรมาบอกคุณแม่น้องฮอเนี่ยเข้าห้องน้ำนานมากไม่รู้ไปทำอะไรอาจารย์สงสัยทุกคนก็มองอยู่ว่าฮอหายไปไหนไปอยู่ในห้องน้ำเราก็เฮ้ยใจเสียละเราก็เอ๊ะเป็นอะไรแล้วทีนี้พอฮอกลับมาเราก็เรียกลูกเรามาคุยว่ามีอะไรให้บอกมาม้าเขาบอกอ๋อไปเข้าห้องน้ำนานเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อไปเอาน้ำขาวออก
1: มีความสุขอะไร
0: อ๋อแล้วเราก็ฟังแล้วเราเก็ตเลยอ่ะโอ้เราบอกอุ๊ยตายแล้วลูกเราเออเราก็ใจหายเลยบอกว่ามาม้าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเพื่อที่เอาน้ำขาวออกแล้วมันมีความสุขยังไง ใช่ไหมฮะ
1: มีความสุขใจละ
0: มีความสุขไงเขาบอก
1: เรียกคุณจอยนะคะมีความสุขใจเพราะว่าใช่ไหมมาดิเขาโตกันหมดเลยคุณจอยเขาก็ขายโตกันหมดเลย
2: อ๋อมีความสุขมากเลย
1: มาดิเรียนเอฟแบบปีสองคุณจอยเขาก็ขายดูขนาดมันซีกราฟิกโตกันหมดเลยรุ่นน้อง
0: เขาบอกว่าโตเป็นหนุ่มขึ้นเนี่ยเขามีความสุขกันหมดเลยเขาไปเอาน้ำขาวออกกันก็มีความสุขกันหมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคุณจอยเขาขายมีความสุขเลย
0: เขาไม่เข้าใจเขาสื่อสารให้เข้าใจแล้วเราก็เลยบอกแล้วเราก็เลยบอกลูกว่าอ๋อมาม้าเข้าใจแล้วเอางี้หนูอยากเอาน้ำขาวออกถ้าหนูจะออกบ้านนะหนูก็เอาออกที่บ้านเราดีกว่าเราก็ว่าอย่างงี้หนูไปเข้าห้องน้ำทำให้มิดชิดไปทำข้างนอกไม่ได้นะตำรวจจับนะอาจารย์ผิดไม่ดีมาแล้วคนอื่นเห็นมันไม่ดีรู้ป่ะของพวกนี้มันไม่ดีเลยต้องทำที่บ้านห้ามไปทำข้างนอกแล้วก็บอกเขาสอนเขาเขาก็ทำตามจนทุกวันนี้
3: มาถามแขกรับแชร์บ้างนะคะถามคุณแม่อรัญญาค่ะตอนนี้ลูกสาว9ขวบถ้าลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นน่าจะมีวิธีการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกยังไงคะ
4: ก็คือตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มอย่างบางทีน้องดูละครเงี้ยน้องก็จะอินไปกับบทเนาะแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีแบบจับแขนเพื่อนผู้ชายบ้างอะไรบ้างเหมือนเขายังไม่เข้าใจว่าอันไหนคืออันไหนทำได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะค่อยๆบอกเขาว่าหนูเริ่มโตแล้วนะแบบเป็นอันคือเหมือนกับเพศคนต่างเพศกันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาระวังตัวในที่สุดเขาก็จะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองอ่ะเขาต้องเข้าใจแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ถูกที่ถูกต้องอะค่ะ
3: ค่ะน้องฝ้ายล่ะคะในฐานะลูกอยากให้คุณแม่สอนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้กับเรายังไงคะ
5: ก็อยากให้แม่พูดค่ะเพราะว่าเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับมนุษย์ทุกคนเลยค่ะคือผู้ปกครองทําความเข้าใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยเวลาจะแบบคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะรู้ก็คือแม่จะรู้เองนะไม่ได้บอกเพราะว่าเราชอบเลิกลักค่ะแม่ก็เลยรู้เองเราชอบเลิกลักแม่ก็เลยรู้เองเพราะว่าตอนช่วงม.ปลายค่
3: ะ
5: เหมือนช่วงสับสนทางเพศด้วยว่าเราจะชอบผู้หญิงผู้ชายแล้วตอนนั้นน่ะเราดันรู้สึกกับผู้หญิงมากกว่าค
3: ่
5: ะใช่แล้วแม่แล้วแบบเราไม่กล้าบอกแม่ทีแรกแต่ว่าก็มาตัดสินใจบอกค่ะแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลย
2: แล้วแม่พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเมื่อ
5: พร้อมค่ะแม่ก็บอกว่าทำอะไรก็ระวังตัวเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วย
2: เพราะเราสวยมาก
5: ก็สวยอยู่แล้วค่ะหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วพี่มิกพ่อเหอะเอาดี
2: ๆชอบขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีก
3: ค่ะถ้าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นนะคะจะได้เห็นว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวน้องฮอในหลายเรื่องมากเรื่องการเรียนเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็มาถึงเรื่องของการเข้าสังคมคุณแม่พาน้องออกไปเผชิญโลกภายนอกแม่เตรียมตัวน้องยังไงคะ
0: อ๋อถ้าจะบอกเขาบอกว่าถ้ามาม้าไปทำงานหรือไปติดต่องานหรือขายของอะไรเงี้ยคือหนูจะไปกับม้าไม่ได้ถ้ามาม้าจะพาหนูไปเที่ยวโอเคม้าพาเที่ยวม้าเป็นจะแบ่งเวลาให้เขาถ้าไปเที่ยวไปทานอาหารหรือไปอะไรเงี้ยไปครอบครัวแม่พาไปนะถ้าไปงานเพื่อนสนิทอาจจะพาไปถ้าไม่สนิทก็คงไม่พาไปเพราะบางครั้งเราสังคมเนาะบางคนเขาก็ไม่รับนะพูดถึงตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็เลยพาไปถ้าคนรู้จักเนี่ยเขาจะรู้